อย่างเดียวร่างกายคนเราก็มาพิจารณาทำความดีก่อนจะหมดลมคนที่มาทำบุญตอนหมดลมแล้วไม่ได้อะไรเพราะจะได้ก็ตอนมีลมหายใจตอนรู้บุญตอนรู้บาปตอนคิดดีตอนคิดไม่ดีเนี่ยจะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดสมาธิให้รู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ตอนมีลมหายใจฉะนั้นเราไม่ควรประมาทอยู่ว่างๆไม่คิดอะไรก็นึกถึงพระไว้นึกถึงการให้ทานของคนเป็นไว้ตายแล้วเราก็ไม่ต้องไปให้นึกถึงการรักษาศีลของความเป็นคนเป็นไว้ตอนมีลมพอรักษาศีลซะก่อนหมดเมื่อหมดลมแล้วก็ไม่ต้องบอกให้รับศีลเราให้ทานไว้พอแล้วเราก็อิ่มบุญของเราเมื่อตอนตายแล้วก็ไม่ต้องไปเคาะลงให้กินอาหารเพราะอิ่มบุญแล้วเราเจริญภาวนาใจของเราอยู่เหนือเวทนาแล้วปีติในทานปีติในศีลปีติในสมาธิจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์เวลาจะดับจิตไม่ห่วงหน้าพะวงหลังตัดใจได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดถือว่าร่างกายนี้เกิดมาต้องเจ็บต้องปวดต้องแก่ต้องตายก็ปล่อยวางพิจารณาเห็นว่าเป็นธรรมดาเราก็ดีเขาก็ดีไม่ว่าปู่ย่าตายายเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนสวยแค่ไหนอายุยืนแค่ไหนเป็นอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนกับเราถ้าพิจารณานี้สิ่งที่เราจะเอาไปได้คือความไม่กลัวความอดทนความอยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงนั่นเรียกว่ามีธรรมะรักษาใจไม่ให้ว้าแหว่งไม่ให้เราร้อนก่อนจะหมดลมคนที่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวไข้ไม่กลัวตายก็คือพุทธะพระอริยะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคือได้พิจารณากายอยู่เนืองๆได้พิจารณาเวทนาอยู่เนืองๆได้พิจารณาจิตอยู่เนืองๆได้พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในใจอยู่เนืองๆการที่พิจารณาขันธ์ 5รูปอยู่เนืองๆเวทนาอยู่เนืองๆสัญญาอยู่เนืองๆสังขารอยู่เนืองๆวิญญาณอยู่เนืองๆคือการพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดก็เกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ 5เป็นสัจธรรมก็ปล่อยวางปล่อยวางขันธ์ 5ปล่อยวางความห่วงความรักความชังทำจิตให้เบาสบายก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกินไม่ต้องห่วงนอนไม่ต้องห่วงความเจ็บปวดก็ถือว่าปรงว่าไม่ใช่กายเราเป็นกายที่พ่อแม่ให้มาจากดินน้ำไฟลมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ทิ้งไปก็เปลี่ยนกายใหม่เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนนามใหม่ทำทานไปมากก็ไปเกิดเป็นคนรวยรักษาศีลไปมากก็ไปเกิดเป็นคนสวยเจริญภาวนาไว้มากก็เป็นคนมีปัญญาก็ได้มนุษย์สมบัติได้สวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติเพราะทำไว้ตอนมีลมไม่รอให้หมดลมซะก่อนจึงทำนี่แหละเรียกคนกุศลธรรมมาเป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่ฉลาดเพราะใจเป็นบุญก็ยอมเสียสละอะไรได้คนเราไม่เข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยภาวนาเป็นคนตนีมากเป็นคนเสียดายมากเป็นคนห่วงมากเป็นคนกังวลมากจะทำอะไรก็ติดขัดหมดเพราะยึดว่าโลกนี้เป็นของเรายึดว่าอะไรอะไรก็เป็นของเราภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราแค่แหวนเงินทองของเรา

0: ศสรรเสริญก็คิดว่าเป็นของเราจนติดแน่นไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วครู่ชั่วยามเป็นโลกธรรมโลกไม่ถาวรโลกไม่มั่นคงไม่ใช่โลกุตตรธรรมโลกุตตรธรรมที่ถาวรก็คือความไม่ทุกข์กายความไม่ทุกข์ใจความไม่เสียใจความไม่เร่าร้อนใจความไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนทางใจนั้นเรียกว่าโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนเราต้องทุกข์ถ้าทุกข์มากยิ่งทุกข์ใหญ่กายมันเจ็บถ้าไปคิดว่ามันเจ็บแล้วอยากหายยิ่งเจ็บใหญ่ถ้าวางเฉยว่ามันเป็นเรื่องของกายกินอยู่กินยาถ้าไม่หายก็ต้องตายนั่นคือปล่อยวางเป็นทุกข์ไม่มากทุกข์ไม่ใหญ่ไม่ทุกข์คนอื่นก็ทุกข์เขาร้อนเหลือเกินทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดเขาก็ทุกข์มาก่อนเรื่องเกิดแล้วเขาก็มาเป็นทุกข์นั่นคือคนทุกข์ใหญ่เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องกันใจไม่ได้พิจารณาให้เกิดกุศโลบายคือเกิดกุศลธรรมามีแต่อกุศลธรรมาธรรมที่เบียดเบียนตนให้คิดแต่เป็นบาปให้เกิดความโกรธอยู่ในใจอยู่เรื่อยเห็นก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบใจคิดก็ไม่ชอบใจเป็นอกุศลอยู่ในใจอิจฉาอยู่ในใจริษยาอยู่ในใจโกรธเกลียดหลงชื่อหลงเสียงหลงลาภหลงทุกสิ่งทุกอย่างก็คอยเบียดบังใจคิดว่าเป็นของตัวเองก็เป็นความหลงอย่างนี้ก็ครอบงำทำให้คนนั้นนะทรมานกังวลเป็นทุกข์ไม่เคยทำสมาธิไม่เคยทำปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนเกิดมาก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขเลยเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าโลกเป็นของเราเราก็เลยกลายเป็นคนมีโลกอยู่ในดวงใจหนักโลกแบกโลกเป็นทุกข์กับโลกโลกมากๆขึ้นมาเท่าไหร่เราก็ยิ่งทวีคูณความเดือดร้อนใจเท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยละโลกไม่ต้องแบกโลกให้อยู่เหนือโลกให้พิจารณาว่าโลกเนี่ยเป็นเครื่องอาศัยข้าวก็ดีน้ำก็ดีเสื้อผ้าก็ดีสบู่ยาสีฟันเพื่ออะไรบ้านเดือนเนี่ยรถลาก็เป็นเครื่องอาศัยทั้งหมดเป็นเครื่องอาศัยตอนมีลมพอหมดลมแล้วก็ไม่อาศัยอะไรอาศัยแต่บุญอาศัยแต่บาปอาศัยแต่สิ่งที่เราทำไว้ตั้งแต่อดีตถ้าเราไม่ได้ทำเราก็ไม่มีเครื่องอาศัยไม่มีผ้านุ่งไม่มีอาหารกินไม่มีผิวพรรณไม่มีวรรณะเพราะเราไม่ได้ทำไว้ก่อนตอนมีลมฉะนั้นเราสิ่งที่ละเอียดอ่อนคือธรรมะของพุทธเจ้าเรายังเข้าไปไม่ถึงเรายังพิจารณาไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบุญยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาบาปยังไม่ถึงใจเราเรายังพิจารณาปัญญายังไม่เกิดในใจเรายังพิจารณาไม่เกิดสมาธิเรายังพิจารณาไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมเราก็ยังคิดว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายคนเดียวเกิดคนเดียวคิดจะหาความสุขทางโลกให้เต็มบุญทานศีลภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปรักษาศีลไม่ต้องไปให้ทานหาความสุขใส่ตัวก็พอแล้วมันจะเข้าวัดก็ต้องเข้าตอนรวยหรือเข้าตอนมีทุกข์หรือเข้าตอนที่ไม่มีใครต้องการหรือเข้าตอนที่หมดลมคนอย่างนั้นก็คิดกันเยอะแล้วเราจะไปคิดอย่างนั้นทำไมปล่อยให้คนตักกุศลเขาคิดกันเถอะเราเป็นคนกุศลคือคนฉลาดก็ควรคิดแต่ที่ดีๆพุทธเจ้าเนี่ยคิดตั้งแต่อายุ7ขวบกว่าพระองค์จะได้ออกบวชได้อายุ29ปีขอพระองค์ฉลาด พระองค์ไม่ทรมานตัวเองนานไม่คิดนานไม่โกรธนานไม่ปล่อยให้โลภนานไม่ปล่อยให้หลงนาน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ที่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆนั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำ

ในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎร์ด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจน

0: การทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนกิรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: ราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
8: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
9: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
8: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรากำลังคุยเรื่องทิศทางต่างๆครับเช่นทิศเหนือ North ทิศใต้ South ทิศตะวันออก East และทิศตะวันตก West ซึ่งถือว่าเป็นทิศทั้ง4แต่เนื่องจากประเทศไทยยังมีอีกทิศหนึ่งซึ่งมีความสำคัญนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า North East ครับ North Eastเช่น101 is in the northeast of Thailand 101 อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย101 is in the northeast of Thailand ใครที่มาจากภาคอีสานสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I come from the northeast ผมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ I come from the northeast เพราะ the northeast หมายถึงอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือคำคุณศัพท์หรือ adjective จากคำนี้คือ northeastern ครับ northeastern เช่น I come from northeastern Thailand ผมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย I come from northeastern Thailand เพราะ northeastern ใช้อธิบายคำว่า Thailand ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

กาลครั้งหนึ่งยังมีกระรอกสองตัวชื่อกระรอกขาวกับกระรอกเขาที่เรียกเช่นนั้นก็เพราะว่ากระรอกตัวหนึ่งมีขนสีขาวอีกตัวหนึ่งมีขนสีเทาทั้งสองนับว่าเป็นเพื่อนบ้านกันอาศัยอยู่ในโพรงไม้สองต้นที่อยู่ใกล้ๆกันกระรอกทั้งสองถึงแม้ว่าจะเป็นกระรอกเหมือนกันอาศัยอยู่ในโพรงไม้ใกล้กันแต่นิสัยกลับไม่เหมือนกันกระรอกขาวเป็นกระรอกที่มีความขยันขันแข็งกระตือรือร้นในการทำมาหากินมีน้ำใจงามโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านอยู่เสมอส่วนกระรอกเทาเป็นกระรอกที่ขี้เกียจนอนตื่นสายไม่ชอบในการทำมาหากินเจ้าเล่ห์เพทุบาย

เช้าวันนี้กระรอกขาวก็ตื่นแต่เช้าเหมือนทุกวันมันกระโดดออกจากโพรงไม้มาสูดอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์อยู่บนกิ่งไม้ท้องฟ้าเพิ่งสว่างนิดเดียวตรงที่พระอาทิตย์กำลังโผล่พื้นดินขึ้นมาแสงสีทองที่ผ่านไอหมอกบางๆบนยอดหญ้ามากระทบกับหยดน้ำค้างบนใบไม้ในยามนี้งดงามยิ่งนักทุกเช้าหลังจากที่กระรอกขาวตื่นนอนแล้วก็จะตายกิ่งไม้ไปมาอย่างร่าเริงแล้วก็ไปเรียกหากระรอกสีเทาที่นอนตื่นสายทุกวันเพื่อที่จะไปออกหาผลไม้กินกันวันนี้ก็เช่นเดียวกัน

0: กระรอกเท้าเช้าแล้วตื่นเถอะจะได้ไปหาผลไม้กินกัน
1: กระรอกเขากำลังหลับอย่างสบายอารมณ์เมื่อได้ยินเสียงร้องเรียกของเจ้ากระรอกขาวก็งวงเงียลุกจากที่นอนโผล่หัวออกมานอกโครงไม้หน้าตาสลึมสลือส่งเสียงหาวยืดยาวก่อนจะพูดขึ้นว่า
2: อะไรกันจะไปไหนกันแต่เช้ามืดเลยเหรอรอให้สว่างซะก่อนไม่ได้ได้ไงค่อยมาปลุกกำลังหลับสบายสบายอยู่เชียว
0: มืดที่ไหนกันนี่มันสว่างแล้วนะเพื่อนวันเนี้ยเราต้องไปหาผลไม้มาตุนไว้ด้วยเพราะใกล้จะหมดฤดูของมันแล้วถ้าเรามัวแต่ทักช้าอย่างเนี้ยสัตว์ตัวอื่นก็จะมาแย่งไปหมดถ้าไม่รีบขยันตอนนี้พอหมดหน้าของมันจะอดนาน
2: ทำมาหากินมันต้องฉลาดต้องใช้ปัญญามากกว่าใช้แรงเนี่ยรับรองได้เลยฉันไม่ต้องรีบร้อนเหมือนนายหรอกแต่ฉันจะต้องหาผลไม้ที่เต็มโพรงแน่ๆโดยไม่ต้องเหนื่อยเหมือนนายด้วยไปก็เดี๋ยวละฉันจะหลับต่อแล้วโอ้ยไ
1: หลกระรอกขาวก็ตายกิ่งไม้ไปหาผลไม้ตัวเดียวเหมือนทุกๆเช้ามันคิดว่าเป็นการดีที่ได้ตื่นแต่เช้าเพราะกระรอกตัวอื่นๆก็ยังคงนอนหลับเหมือนเจ้ากระรอกสีเทาดีเหมือนกันตอนเช้าๆแดดไม่ออกอากาศก็สดชื่นไม่ร้อนผลไม้ต่างๆก็มีมากมายไม่มีใครมาแย่งเลือกเก็บกินตามสบายสบายคิดได้ดังนั้นกระรอกขาวก็เก็บผลไม้กินอย่างอร่อยอร่อยเมื่อกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วกระรอกขาวก็คาบเอาผลไม้ชนิดต่างๆที่มันชอบไปเก็บไว้ในโพรงเพื่อเป็นเสบียงในยามที่ขาดแคลนเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยได้ผลไม้ไปเก็บไว้มากมายมันยังดูกระฉับกระเฉงตายกิ่งไม้ปรูดปราดขึ้นลงอย่างสนุกสนาน

0: แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากระรอกขาวหลังจากขนผลไม้ไปได้สิบกว่าเที่ยวมันก็เริ่มหมดแรงจนแทบจะคลานไปตามกิ่งไม้ทีเดียวฝ่ายเจ้ากระรอกเขาหลังจากตะวันสายโด่งผู้คนเขาออกไปทำมาหากินกันจนหมดแล้วมันก็ได้ตื่นแล้วแทนที่จะออกไปทำงานทำการหรือออกไปหาผลไม้เหมือนกับกระรอกตัวอื่นๆเขามันกลับวิ่งเล่นอยู่แถวหน้าโพรงของมันทุกครั้งที่มันเห็นกระรอกขาวเดินเหนื่อยหอบต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมคาบผลไม้ไปเก็บไว้ในโพรงทีละลูกสองลูกมันรู้สึกขบขันแทบจะกลั้นหัวเราะไม่อยู
1: ่เป็นไงล่ะเพื่อนเก็บได้มากไหม
2: ยังได้ไม่เท่าไรเลยเพื่อน
1: หรอ
2: รู้สึกว่าโพรงของฉันเนี่ยมันช่างจุซะเหลือเกินขนมาใส่เท่าไรก็ไม่เห็นเต็มสักทีหนึ่งเลย
1: หน้าแบบเบี้ยจริงๆนะ
2: แล้วนายเราเก็บผลไม้ได้บ้างหรือยัง
1: เฮ้ยเยอะแยะไปหมดฉันไม่เห็นต้องเหนื่อยเหมือนเพื่อนเลยแค่ออกแรงนิดเดียวก็ได้ผลไม้เยอะแยะ
2: หรอบอกฉันบ้างสินายทำได้ยังไงนะฮะ
1: ไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับ
0: กระรอกสีเทาหัวเราะชอบใจขณะที่กระรอกขาวห่อแพ็กแฮกแฮกคลานไปเก็บผลไม้ต่อไปกระรอกขาวที่น่าสงสารหารู้ไม่ว่าในขณะที่มันกำลังออกไปหาผลไม้อยู่นั้นเจ้ากระรอกสีเทาก็แอบขโมยผลไม้ในโพรงของมันไปดังนั้นไม่ว่ากระรอกขาวจะคาบผลไม้มาอีกมากมายสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะเต็มโพรงได้กระรอกขาวเหนื่อยเหลือเกินที่ต้องวิ่งวุ่นหาผลไม้ใส่โพรงของตนเองและใส่โพรงให้กระรอกอื่นซึ่งเป็นกระรอกแก่ๆตัวนึงด้วยความสงสาร

0: ่งเช้าวันต่อมากระรอกขาวรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงคิดว่าจะนอนพักผ่อนอยู่ในโพรงก่อนพอค่อยยังชั่วแล้วค่อยออกไปหาผลไม้เหมือนเดิมฝ่ายเจ้ากระรอกสีเทาพอแสงตะวันแยงตาฟ้าแจ้งสายโด่งมันก็ตื่นออกมายืนบิดขี้เกียจอยู่ที่หน้าโพรงของมันกระรอกเขามองออกไปที่โพรงของกระรอกขาวก็ไม่เห็นกระรอกขาวก็นึกว่าไม่มีใครอยู่แน่ๆมันจึงค่อยๆย่องเข้าไปที่โพรงของกระรอกสีขาวเพื่อจะไปขโมยผลไม้ทันทีมันย่องเข้าไปใกล้เข้าไปจนถึงหน้าโพรงเลี้ยวซ้ายแลขวาเมื่อไม่เห็นใครในขณะที่กำลังตัดสินใจจะเข้าโพรงของกระรอกสีขาวอยู่นั้นท่านเจ้ากระรอกขาวก็โผล่พูดออกมาจากโพรงของมันทันที
1: จ้าไปหมดเลย
2: สวัสดีจ้ากระรอกเทานายจะมาชวนฉันไปหาผลไม้เหรอ
1: ฮะจะหายหมดคือว่าใช่ก็ฉันนะจะมาชวนนายไปหาผลไม้อ่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะ
2: ฮะว่าอะไรนะ
1: เปล่า
2: แปลกนะวันนี้ทำไมนายถึงได้ขยันจังล่ะแต่ฉันก็คงไปไม่ไหวหรอกเมื่อวานฉันวิ่งเหนื่อยมากเลยเธอไปคนเดียวก็แล้วกันนะวันนี้ฉันขอพักผ่อนสักหน่อยนึง
1: ได้ได้ได้ได้ได้ได้จะไปแล้วนะ

0: ้ากระรอกสีเทารีบจับเจ้ากระรอกสีขาวไปอย่างรวดเร็วโดยมีเจ้ากระรอกขาวยืนมองตามไปอย่างงงๆแต่เจ้ากระรอกเขาหาได้ไปหาผลไม้ดังที่มันได้บอกกับเจ้ากระรอกสีขาวไหมมันวิ่งไปหาที่จะขโมยผลไม้ต่างหากโดยไต่กิ่งไม้ไปมามองหาโพรงกระรอกที่ว่างๆไม่มีเจ้าของอยู่ในที่สุดมันก็ได้พบกับกระรอกเผือกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกระรอกฉลาดกระรอกเขาก็ร้องทักขึ้นว่า
1: อ้าวสวัสดีนะเผือกจะไปไหนนั่นล่ะน่ะฮะ
2: เออสวัสดีสวัสดีเจ้ากระรอกเทาเหรอ

0: ก็ว่าจะไปหาผลไม้มาเก็บไว้กินสักหน่อยนะสิตั้งแต่แก่ตัวมันนี่ไม่ค่อยดีเลยเรี่ยวแรงไม่มีตายกิ่งไม้ไม่ค่อยจะไหวเออสายป่านนี้พวกกระรอกหนุ่มๆสาวๆคงจะมาเก็บผลไม้ไปหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่มีเวลาคุยแล้วล่ะฉันไปก่อนแล้วนะ
1: น่าสงสารจริงๆเชาวนาเก็บผลไม้ได้บ้างหรือยังล่ะ
0: ก็พอได้อยู่เหมือนกันแหละนะได้พ่อกระรอกขาวเขาน่ะสิใจดีอุตส่าห์มาช่วยเก็บให้ตั้งเยอะนะ
1: อย่างนั้นน้าก็รีบไปเถอะนะฉันก็จะรีบไปเหมือนกัน
2: หลังจากกระรอกสีเทารีบบอกลากระรอกเผือกกระรอกเผือกก็รีบตายกิ่งไม้ต้วมเตียมต้วมเตียม

0: กระรอกสีเทารีบบอกลากระรอกเผือกกระรอกเผือกก็รีบตายกิ่งไม้ต้วมเตียมต้วมเตียมไปหาผลไม้ต่อโดยไม่รู้ว่ากระรอกสีเทาแอบไปที่โพรงของตัวเอง
1: โอ้ยโพรงนี้ผลไม้เยอะแยะเหมือนกันนะแล้วเผือกแกก็แก่แล้วกว่าจะต้วมเตียมต้วมเตียมกลับมาถึงโพรงเราก็ขโมยผลไม้ไม่ได้หลายลูกแล้วล่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลย
0: กระรอกเผือกเป็นกระรอกที่รอบคอบมันนับผลไม้ที่หามาได้ทุกวันวันนี้ก็เหมือนกันพอเก็บผลไม้จนเมื่อยแล้วกระรอกเผือกก็เข้าไปในโพรงแล้วก็นับผลไม้ด้วยความดีใจ
2: วันนี้เราต้องวิ่งไปวิ่งมาซะตั้งหลายเที่ยวไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยแต่ก็คงหาได้หลายลูกเหมือนกันต้องลองนับดูสักหน่อยว่าวันนี้กระรอกขาวไม่มาช่วยเราหาได้เองสักกี่ใบรวมกับเมื่อวานนี้เป็นเท่าไหร่1 2 3 4

0: 13 14 15 16ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะก็เมื่อวานนี่มีตั้ง20ลูกวันนี้เราก็หามาอีกตั้งหลายลูกโธ่นี่คงจะต้องมีใครมาขโมยของเราไปแน่เลยอะ
1: ในที่สุดกระรอกเผือกก็ไปหากระรอกสีขาวด้วยความเศร้าสร้อยมันขอร้องให้กระรอกขาวช่วยจับขโมยให
2: ้ไอ้ตัวเอ้ยนะเผือกฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครมาขโมยของนะเผือกไปแต่ว่าน้าแน่ใจเหรอว่าผลไม้ของน้าถูกขโมยไป
0: โอ้แน่ใจสิเพราะว่าฉันเป็นคนรอบคอบวันหนึ่งวันหนึ่งเก็บผลไม้ได้เท่าไหร่ฉันต้องนับเอาไว้ทุกวันเมื่อวานฉันนับได้20วันนี้เหลือแค่15ลูกและวันนี้ฉันก็ยังออกไปหามาได้อีกตั้งหลายลูกแน่แล้วมันหายไปไหนหมดล่ะ
2: ของฉันเองก็ไม่เคยนับแต่ก็รู้สึกว่าหามาเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มลงสักทีนึงเฮ้ยหายจริงหรือเปล่าสงสัยของฉันก็คงจะหายเหมือนกันนั่นแหละแย่แล้วผลไม้ของฉันก็ถูกขโมยเหมือนกันเหรอเนี่ย
0: เขาไม่น่ามาขโมยของหน้าเลยนะโลหะนี้นะแก่แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่มีเลยกว่าจะหาได้แต่ละใบเหนื่อยสายใจแทบจะขาดแล้วที่เหลือนี่จะมีไว้พอกินตอนหน้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นี
2: ่เอาเถอะไม่เป็นไรนะไว้แล้วฉันจะช่วยหาให้ใหม่นะนะ
3: ยูยูเกิดอะไรขึ้นล่ะร้องห่มร้องไห้กันทำไมล่ะน่ะ
0: ก็ผลไม้ของพวกเราถูกขโมยนะสิ
3: น่าสงสารน่าสงสารน่าสงสารจริงๆก็ไม่รู้จักระวังกันเองดินะของฉันน่ะยังไม่เห็นหายสักลูกเลย
0: ไอ้ฉันก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีขโมยแล้วนี่จะทำยังไงกันดี
3: ไม่รู้สิเรื่องแบบนี้มันก็ต้องตัวใครตัวมัน
2: น้าเผือกอย่าเสียใจไปเลยแล้วฉันจะช่วยเก็บให้ใหม่นะ
0: จ้าขอบใจนะจ้ากระรอกขาวขอให้พ่อคุณจงเจริญจงเจริญเถอะจงเป็น

0: ันก็ดีใจคิดว่าเจ้าของคงไม่อยู่จะได้ขโมยอีกแล้วท่าทางคงจะอร่อยซะด้วยสิคิดแล้วมันก็รีบวิ่งเข้าไปพอไปถึงผลไม้ลูกใหญ่นั้นยังไม่ทันที่เจ้ากระรอกสีเทาจะใช้ฟันงับผลไม้ประตูกรงก็ปิดฉับเข้าให้กระรอกสีเทาเลยติดอยู่ในกรงที่ชาวบ้านเขาดักเอาไว้นั่นเอง
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้จ้าช่วยฉันทีช่วยฉันทีเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยฉันมี

กระรอกสีเทาเห็นว่ามันขโมยผลไม้ของกระรอกสีขาวกับกระรอกเผือกมาได้คล่องๆมันก็ดีใจเที่ยวไปขโมยของเพื่อนๆอีกจนติดเป็นนิสัย

0: ยด้วยจ้า
1: เฮ้เสียงใครร้องขอความช่วยเหลือเสียงมันตลกเขานี่นะ
2: โอ้ยช่วยใจแล้วใจแล้วเป็นเสียงของตัวรอกเทาคงกำลังได้รับความเดือดร้อนเรารีบไปดูสิว่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: งั้นก็รีบไปครับ

0: ช่วยฉันออกไปทีนะฉันติดอยู่ในกรงนี้ฉันออกไม่ได้อ่ะอ้าวเออแล้วเจ้าเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงกันล่ะ
1: นั่นน่ะสิเออกรงนั่นมันเป็นกับดักของมนุษย์นี่นาเออรู้แล้วรู้แล้วในกรงนั้นน่ะมีผลไม้ลูกใหญ่อยู่ด้วยมีเจ้าคงจะคิดก็เป็นสมมุติผลไม้ในกรงนั้นใช่มั้ยก็ฉัน
2: กว่าจะสำนึกได้มันก็สายไปซะแล้วล่ะกับดักของมนุษย์แน่นหนาออกอย่างเงี้ยใครจะมีปัญญาไปช่วยเจ้าได้น่าสงสารเจ้าก็ลอกเท่ามันนะที่มันจะต้องถูกเขาจับไปปิ้งกินเย็นนี้
1: จะปิ้งจะปิ้งเถอะฉันจริงๆอ่ะจะสำนึกผิดแล้วจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะช่วยฉันจริงๆนะช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันจะไม่ขโมยของใครอีกแล้วล่ะช่วยปล่อยฉันออกไปทีนะ

0: กระรอกสีขาวกับกระรอกเผือกเห็นกระรอกสีเทาสำนึกผิดคิดกลับตัวได้ก็เกิดความสงสารเห็นว่าควรให้โอกาสกระรอกสีเทากลับเนื้อกลับตัวสมัยจึงได้ช่วยกันใช้ฟันที่แหลมคมกัดซี่กรงที่ทำด้วยไม้อย่างดีจนขาดสามารถช่วยกระรอกสีเทาออกมาจากกรงนั้นได้อย่างปลอดภัย
1: ขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตฉันไว้นี่ถ้าไม่ได้นับเผือกกับกระรอกขาวฉันต้องเป็
2: น
1: กระรอกปิ้งแน่ๆเลย
2: เจ็บฟันเลย
1: แต่ท่านทั้งสองนี่โปรดตามฉันไปที่โปรของฉันเถอะนะนี่คือยี่ฉันจะคืนผลไม้ที่ขโมยมานะให้หมดเลย
3: แ
1: ล้วจะช่วยจ้าแล้วจะช่วยบอกต่อๆไปยังกระรอกทุกตัวด้วยใครที่ผลไม้หายไปรับคืนได้ที่ฉันจะคืนให้หมดเลย

0: ถ้ามาสงสัยมันนานแล้วว่ามันหายไปได้ยังไงนะ
1: ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้ากระรอกทองจะเป็นคนขโมยเอ้ยเป็นตัวขโมยนั่นสิดีที่เขากลับใจคืนของที่ขโมยไปให้เราแบบนี้น่าสรรเสริญแท
0: ้ๆคนเราเมื่อรู้ว่าผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวกลับใจพวกเราก็พร้อมจะให้อภัยทั้งนั้นแหละ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนท่านทั้งหลายต่อไปนี้ฉันจะไม่ขโมยผลไม้ของใครอีกแล้วนะฉันจะออกไปหาผลไม้ของฉันเองเลยฉันจะหามาเผื่อคนแก่ๆแล้วก็เด็กๆด้วยล่ะนะ
0: ดีดีดีดี
1: ดี
0: มาก
2: ดีจะดีจ้า
3: เอาเล่าละทำได้อย่างนั้นก็ดีนะแต่ผลไม้ของนายตอนเนี้ยยังไม่มีติดโพรงเลยสักลูกเดียวเอางี้นะฉันจะไปช่วยนายหาเองนายจะได้ไม่เหนื่อยมากไง
2: ขอบใจนายใจดีกับฉันมากเลยทำไมนายถึงได้ดีกับเราอย่างนี้กระรอกขาวฮะ
3: ก็เพราะนายเป็นเพื่อนเรานั่นสิ
2: เพื่อน
3: ต้องช่วยเพื่อนเอ้าไปเรารีบไปหาผลไม้กันเถอะ

0: เด็กๆได้ฟังกระรอกที่ขโมยจบลงไปแล้วเจ้ากระรอกเทาถูกจับไว้ด้วยเครื่องดักสัตว์ก็เพราะไปขโมยผลไม้ของคนเขาหากกระรอกสีขาวแล้วก็กระรอกเผือกไม่มาช่วยไว้เจ้ากระรอกสีเทาจะเป็นอย่างไรเด็กๆลองคิดดูการที่เจ้ากระรอกเทาเป็นผู้เกียจคร้านชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นลักเล็กขโมยน้อยจนเป็นที่รังเกียจของเพื่อนๆและคนทั่วไปต้องคอยหลบๆซ่อนๆไม่กล้าสู้หน้าผู้อื่นจะไปทางไหนก็มีแต่คนระแวงไม่ไว้ใจจนในที่สุดก็ต้องถูกเขาจับได้ถ้าเป็นแบบนี้จะดีหรือยังดีนะที่ช่วยกันไว้ได้ไม่ฉะนั้นคงถูกเขาทุบตีจนเละแน่เพราะเหตุที่เป็นหัวขโมยลักของเขานี่เองดังนั้นเด็กๆจงอย่าริอ่านเป็นหัวขโมยอย่างเจ้ากระรอกสีเทาเชียวนะเพราะอาจไม่เจอคนอย่างเจ้ากระรอกขาวและกระรอกเผือกมาช่วยก็ได้จะต้องมานั่งร้องห่มร้องไห้คร่ำครวญเมื่อถูกทำโทษควรเอาอย่างเจ้ากระรอกสีขาวหรือนะเผือกที่เป็นคนขยันแล้วก็ใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นรู้จักให้อภัยแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแล้วเราจะได้มีเพื่อนที่ดีมีแต่ความอบอุ่นใจไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงภัยใดๆเลยขอให้เด็กๆขยันเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านด้วยนะสวัสดี
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ที่อยู่ที่นี่ได้สังเกตได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้ก็รับน้ำได้มากแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้เรื่องที่ได้ให้ผ่านทางประตูน้ำก็ได้ผลเพราะว่าที่เห็นน้ำสูงที่ผ่านต่อหน้าเห็นได้ชัดว่าเวลาฝนตกหนักน้ำสูงขึ้นมามากแต่ก็ถ้าฝนหยุดเมื่อไรก็มันสามารถที่จะลดเพราะว่าลงไปสั่งประตูน้ำที่มันผ่านตรงลงทะเลอันนี้เป็นโครงการที่ได้เห็นได้ชัดว่าทำได้ให้ลงทะเลโดยเร็วเพราะว่าตรงที่ผ่านโครงการรัดโพมันระยะเพียงไม่กี่ร้อยเมตรส่วนทางที่จะไปทางยาวนั่นก็ต้องผ่านหลายกิโลเมตร16-17กิโลเมตรนี่ก็ได้เห็นโครงการอะไรที่ได้ทำได้ซึ่งเพิ่งใช้การมาไม่นานนี้สร้างกระหลายปีมาแล้วที่มีการทำโครงการนี้ก็เพิ่งได้ผลขึ้นมาน้ำมันลดลงไปจริงๆก็ถ้าพัฒนาวิธีการนี้เพิ่มขึ้นให้ลงทะเลแล้วชาวบ้านก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเห็นความประสิทธิภาพของของการรัดโพนี่ยังมาสัจจานจริงๆเห็นได้ชัดเพราะว่าสั่งจากข้างบนนี้มองลงไปเห็นว่าตอนเช้าต้นน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำเต็มแม่น้ำแต่เวลาปล่อยที่คลองรัดโพมันลดลงไปเวลาฝนหยุดน้ำก็ลดคืออันนี้ก็มีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพิ่งใช้ประสิทธิภาพของคลองรัดโพ
2: เช่นมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้จัดทำโครงการผ่าตัดและรักษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดตั้งแต่ปี2552ถึง2555ขณะนี้ช่วยมาได้333รายแล้วแต่ตั้งเป้าหมายจะช่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้ถึง800คนโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดทำโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดท้ายคู่ขวัญองค์ราชันราชินี สืบต่อจากโครงการเปลี่ยนไทยขายกระดูกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการปลูกต้นไม้นานาชนิดของหลายหน่วยงานโครงการปลูกหญ้าแฝกการบริจาคโลหิตการพัฒนาวัดมัสยิดและโรงเรียนการถ่ายชีวิตโคกระบือโครงการรักษาผู้ป่วยออทิสติกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของกระทรวงยุติธรรมการอุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรเป็นจำนวนมากทั่วประเทศและยังมีอีกมากมายหลายโครงการซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบถ้วนข้าพเจ้าปลื้มใจที่ชาวไทยพร้อมใจกันทำความดีเพื่อข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240

0: ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญ
3: ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ซึ่งเราได้กำหนดที่เราได้เวียนเทียนทุกกลางเดือนการที่เราเวียนเทียนก็เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการพระทักขิณาวัตรก็เวียนออกจากทุกข์เวียนออกจากความเร่าร้อนใจเพื่อไปสู่ทางสงบใจเวียนเวียนขวาก็เรียกว่าเวียนออกจากทุกข์เวียนซ้ายก็เรียกว่าเวียนเข้าไปหาทุกข์การเวียนเทียนก็เป็นอนุสติเป็นการให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คำสอนเป็นอีกส่วนหนึ่งระลึกถึงพระสงฆ์กับเจ้าอีกส่วนหนึ่งการที่เรามีพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติบ่อยๆก็ทำให้เราได้รวมใจเราสงบได้การที่เราไม่ได้ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณก็ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่สงบวาวุ่นการที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเรานั้นเราก็มีที่พึ่งมีสรณะตลอดไปถ้าเราเผลอตัวเราไม่ได้คิดถึงพระเราก็ไปคิดถึงเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องปรุงแต่งวุ่นวายใจความสงบก็ไม่มีมาในใจเราฉะนั้นถ้าเรามีพุทธานุสติธัมมานุสติอยู่ตลอดวันแล้วก็ได้ทำจิตใจให้เป็นบุญตลอดวันก็เท่ากับทำสมาธิทำกรรมฐานเพราะกรรมฐานนั้นเป็นการทำจิตใจตัวเองให้เป็นบุญอย่างมากหรืออย่างสูงสุดกรรมฐานก็มีอนุสติ10ก็เป็นอุบายทำให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานได้พุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติก็เป็นอารมณ์กรรมฐานการเวียนวน3รอบแล้วก็ทำกรรมฐานเวลาเดินไม่ใช่จะสวดอย่างเดียวให้ระลึกเป็นกรรมฐานกรรมฐานในการสวดการเดินแล้วก็จาคานุสติระลึกถึงการให้ทานอันนี้การให้ทำให้เราลืมบุญไม่ได้คนที่ให้ทานเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตนเองใจบุญการที่เราเสียสละการให้ก็คือเรียกว่าให้ตัวเองนั้นมีความสุขใจแล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขใจเช่นคนอื่นเขาหิวแล้วเขากินเขาพ้นทุกข์จากการหิวแต่เราได้อิ่มใจคือเราไม่ได้กินแต่เราก็อิ่มใจไอ้สิ่งที่อิ่มใจเนี่ยเราก็ลืมไม่ได้ก็เรียกว่าจาคานุสติบริจาคทานก็เป็นกรรมฐานพอทำไปแล้วให้มาระลึกถึงทำไปแล้วไม่ให้ลืมคนในมากทำบุญแล้วเขาจะลืมบุญทำแล้วไม่ลืมนั่นจะเป็นบุญอย่างใหญ่ให้ลืมไม่ได้นั่นจะเป็นความสุขส่วนหนึ่งเช่นเราลืมพระพุทธเจ้าไม่ได้เวลามีทุกข์ใจมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พอเราระลึกแล้วเราก็สบายใจเพราะเราระลึกถึงคนไม่มีทุกข์เหมือนกับเราดูคนที่มันชอบคุยชอบอะไรสนุกขนองอะไรเงี้ยเขาคุยสนุกรู้สึกเราก็สนุกไปด้วยถ้าเขาคุยเรื่องเศร้าเราก็เศร้าไปด้วยถ้าเขาคุยเรื่องไม่ดีใจโกรธลายเราก็ผ่อยโกรธลายไปด้วยเพราะเราไปคุยไปฟังกับคนที่

จเขาไม่ดีพอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเขาเช่นเดียวกันเราก็พลอยสบายใจพระพุทธเจ้ามีเมตตาไม่มีความโกรธกับใครทำคำสอนพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนได้ดับทุกข์ทางใจเป็นอุบายที่แนะแนวทุกอย่างจะเป็นทานศีลภาวนาที่อยู่ในคำสอนนี้ก็เป็นธรรมที่พุทธเจ้าได้มาชี้แจงให้ทุกคนได้รู้จักทำตัวให้ไปสู่ทางถูกต้องเช่นรักษาศีลนี่ก็ปิดนรกแหละคนมีศีลก็เรียกไม่ไปนรกศีลอะไรก็สุแรบแต่ปิดนรกทั้งหมดการให้ทานก็เป็นการเสียสละเป็นคนรวยใจเป็นคนรวยก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความสมบูรณ์พูนสุขถ้าคนจนก็ขาดแคลนเดือดร้อนหิวโหยไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้เพราะความจนแต่ถ้าคนรวยก็อิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขตอนนี้เมื่อเราระลึกถึงพระสงฆ์กับเจ้าก็ทำให้เราสบายใจเพราะพระสงฆ์เป็นผู้เสียสละเย่าเรือนเป็นผู้ไม่มีบ้านเรือนเป็นผู้ไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติเป็นผู้กินมื้อเดียวไม่มีห่วงใยอะไรเราก็สบายใจในเมื่อนึกถึงคนไม่มีสมบัติพัฒฐานความโลภเราก็เบาบางไปด้วยแล้วเราลึกถึงการให้ทานตัวเองในการที่เราลึกถึงการทำความดีตัวเองนะเป็นการเพิ่มพลังเพิ่มพลังปีติเพิ่มพลังสมาธิทำให้จิตใจสบายเอิบอิ่มไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะผลทานที่เราทำไปนั้นจะเป็นของเราไม่เป็นของใครการเป็นผู้ให้ก็เป็นผู้รวยเพราะเรานึกถึงความดีของเราอย่างนี้มันก็ลืมบุญไม่ได้ใจก็สบายคนที่มีบุญใจก็เยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่เป็นทุกข์คนอื่นจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนที่ไม่มีบุญจิตใจเป็นทุกข์เราร้อนเพราะเขาไม่ได้ทำความดีให้กับใจตัวเองถ้าคิดแล้วก็การที่เรามาระลึกพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติก็ทำให้เรามีสติมีสมาธิที่จะช่วยพยุงจิตใจให้เราก้าวหน้าไปสู่ทางดีไม่ท้อถอยมันมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ศีลานุสติระลึกถึงศีลตัวเองคนเรามีศีเลนะทุกติงยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติศีลนี้เป็นสิ่งที่อภัยให้กันคนที่เคยโกรธเคยเกลียดกันเคยพยาบาทอาฆาตกันเคยเป็นคนที่เป็นผู้พยาบาทอาฆาตกันไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่ละโมบโลภมากอะไรก็พอมีศีลนั้นก็สบายใจทำให้บุคคลนั้นถูกขัดเกลาไปได้ศีลก็เป็นที่พึ่งทางใจทำให้ดับทุกข์เมื่อเราลึกถึงศีลมากๆขึ้นทำให้ใจเรามีสมาธิได้ทันทีเพราะใจจะไม่เศร้าหมองใจจะไม่ขัดข้องนึกว่าตัวเองไม่ตกนรกตายเมื่อไรเราก็ไม่ไปนรกเพราะศีลเป็นกำแพงกั้นปิดบ่อนรกได้เพราะแค่เรารักษาศีลเราก็คิดดีคิดทำแต่บุญกุศลไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดจะข้อช่อโกงใครไม่คิดจะไปร่อลวงใครศีลนี่จึงเป็นอนุสติส่วนหนึ่งก็เท่ากับเราทำกรรมฐานให้ทานก็ทำกรรมฐานระลึกถึงทานรักษาศีลเจริญนึกถึงศีลตัวเองคือรักษาแล้วก็มาระลึกถึงว่าที่เราทำไว้อะไรบ้างศีลกี่ข้อวันธรรมดารักษาศีล5อุโบสถวันพระเราถือศีล8มันก็มีพลังมากขึ้นเมื่อระลึกถึงศีลก็เข้าถึงเทวตานุสติเทวตานุสติระลึกถึงตัวเองเป็นเทวดาแล้วคนมีศีลเป็นเทวดาแล้วตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเรียกว่าเทวตานุสติระลึกถึงตัวเองเป็นเทวดาไม่มีใครคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาคนโดยมากจะคิดไม่ถึงจะคิดแต่ว่าเรานี่เป็นโน่นเป็นนี่คิดแต่เรื่องไปทาง
อบายคิดแต่เรื่องต่ำๆจะคิดตัวเองเป็นเทวดานั้นไม่มีใครคิดนอกจากเรามาระลึกถึงกรรมฐานระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าจะทำให้เราระลึกถึงเทวตานุสติรู้ว่าตัวเองเป็นเทวดาเป็นที่ไหนเป็นที่ใจพอใจมันสร้างเทวดาไว้มากขึ้นมากขึ้นพอแตกดับก็เป็นเทวดาจริงๆมันก็ภูมิใจที่ตนเองให้ทั้งทานรักษาศีลให้ทานรักษาศีล นี่เป็นเทวดาแหละการที่เรารึกถึงความเป็นเทวดาใจก็เมาใจก็สบายความเป็นทุกข์ความกังวลก็ไม่มีเทวดาไม่เดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนในที่กินไม่เดือดร้อนในที่อยู่ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหามีแต่ทิพย์สมบัติ นี่เมื่อเราลึกถึงการเป็นเทวดาก็เป็นการสร้างจิตให้มีสพลังสมาธิมากขึ้นมรรคผลที่จะเกิดขึ้นก็มีกับผู้ระลึกถึงเทวดาใจเป็นเทวดาแล้วก็สบายคนเราแต่มากใจคนเราที่ไม่สบายก็ใจมันไปนรกทั้งวันมีความกุ้มมีความร้อนมีความเป็นห่วงกังวลมันไม่มีสบายใจมันก็ไม่เป็นเทวดาสักทีการทำใจให้เป็นเทวดานะเรียกว่าอนุสติระลึกถึงเทวตานุสติทำใจให้เป็นเทวดาเพราะบุญกุศลทำไว้ใจจึงก้าวไปสู่ความเป็นเทวดา แล้วระลึกถึงความสงบแต่ลึกถึงความสงบตัวเองภาวนานี่หมายถึงระลึกถึงการภาวนาทำใจให้เข้าไปสู่ความวิเวกระลึกสิ่งนี้จะทำให้เป็นอนุสติมากขึ้นระลึกว่าเราอยู่คนเดียวเราปฏิบัติคนเดียวเราทำใจให้เป็นดวงเดียวเราแสวงหาความสงบเป็นความสุขของเราในการระลึกถึงความสงบนี่จะทำให้จิตใจของเราไปหาแต่ความดีที่จะไม่อยากวุ่นวายไปชิงชังเกลียดโกรธคนอื่นการระลึกถึงธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าเป็นหลักธรรมแล้วระลึกไปเรื่อยๆไปจนถึงมรณานุสติที่ราชาคาเทวตาไปถึงมรณานุสติก็ระลึกถึงความตายความตายได้มีทุกคนคนไหนไหนก็ตายเราก็ตายเขาก็ตาย ระลึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์มรณานุสติเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายก็เป็นการปลงตัวเองปลงสังขารตัวเองก็ทำให้ใจสบายถ้าเราไม่ระลึกถึงมรณานุสติเราก็หลงเราหลงเขาหลงตัวตนเราพอการระลึกถึงมรณานุสติทำให้เราตัดห่วงกังวลได้เยอะทำให้ใจเราเบาบางขึ้นเพราะเราจะต้องตายพัดพรากจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกรรมฐานที่พุทธเจ้าทรงสอนอนุสติระลึกถึง10อย่างการระลึกไประลึกมานี่จะทำให้เรามีกรรมฐานมีที่อยู่ของใจจิตก็สบายเพราะเราเอาตัวเองมาระลึกเรามีความดีอะไรเราก็ระลึกของเราไอ้ทิ้งที่ไม่ดีเรามีศีลแล้วถ้าระลึกถึงเรื่องไม่ดีเรามีศีลแล้วเราไม่ไปตกนรกแล้วจะเป็นเครื่องห้ามใจได้สมมติวันเนี้ยเมื่อวานเราทำบาปเมื่อวานกินเหล้าฆ่าสัตว์เมื่อวานทำบาปแต่วันนี้เราไม่มีศีล8แล้วเราก็ระลึกวันนี้ว่าพอจะคิดถึงเมื่อวานทำบาปไม่ใช่เมื่อวานเราทำบาปคนนั้นมันหมดไปแล้ววันนี้เรามีศีลเราไม่บาปแล้วเราไม่ตกนรกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกมีศีลเมื่อไรก็พ้นนรกเมื่อนั้นวันนี้เราบริสุทธิ์แล้วเราก็พอใจที่เราเป็นอยู่ขณะนี้แต่ถ้าเรารักษาทุกวันแล้วเราก็ยิ่งได้มากใหญ่เราก็พ้นนรกมาตั้งหลายวันแล้วเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์มาหลายวันก็ระลึกถึงแต่เรื่องดีไอ้เรื่องไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไป อนุสติเราเนี่ยจะทำให้เรากำจัดจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นโมได้ทุกคนคนจะทำบาปทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่สำคัญโจรองคุลิมานเจอพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
ุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติเท่านั้นเององคุริมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอใจที่พุทธเจ้าเมตตาตัวเองสงสารตัวเองที่คิดจะช่วยตัวเองโปรดปรานตัวเองพอเอาพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอโจรองคุริมาก็ไม่คิดถึงทำบาปเลยลืมบาปได้พอจะนึกว่าตัวเองฆ่าคนเป็นพันก็เราเจอพุทธเจ้าแล้วนี่เราไม่ทำบาปแล้วนี่เราไม่ฆ่าใครแล้วนี่เรามีศีลแล้วเราหยุดการฆ่าแล้วเราไม่ฆ่าใครแล้วพอจะนึกถึงบาปเก่าก็มาติดหมดติดพระพุทธระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ติดถึงการตัวเองมีศีลอะไรไอ้บาปมากๆที่มหันต์อย่างนั้นมันก็ดับไปหมดมันระลึกไม่ได้ระลึกได้แต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวการที่ระลึกพุทธเจ้าจนเป็นอารมณ์ก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้จึงว่าเรามาทำอะไรเรามาสวดมนต์เรามาภาวนาเรื่องสร้างอารมณ์กรรมฐานทั้งนั้นทำจิตให้มีสมาธิทั้งนั้นบางคนเวียนทำไมเทียนจะได้อะไรก็การระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้อยู่แล้วเพียงแต่นะโมคำเดียวอย่างป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายได้ยักษ์ผีสัตว์ทั้งหลายยังทำอันตรายไม่ได้แค่นโมคำเดียวอย่างอัศจรรย์ถ้าคนไหนถือมั่นนี่เรามาเวียนเทียนเราก็มาทำอย่างนี้มาทำกรรมฐานในการเวียนเทียนทำให้อารมณ์เป็นหนึ่งทำให้อารมณ์เป็นพุทธะทำให้น้อมใจมาสู่ความดีที่เราระลึกกันบ่อยฉะนั้นเราจึงว่าเล่าเวียนมากเท่าไรเราก็ได้กรรมฐานมากเท่านั้นเราระลึกมากเท่าไรเราก็ได้กรรมฐานมากเท่านั้นมันก็ยิ่งสงบมากเท่านั้นเหมือนพุทโธเนี่ยเราจะสงบไม่สงบภาวนามากมันก็ได้พุทโธมากคนไม่ภาวนาเลยก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นสู้คนที่สวดมนต์ภาวนาไม่ได้ยิ่งทำมากเท่าไรมันก็ยิ่งขวางใจยิ่งระลึกมากเท่านั้นมันก็จะเป็นความรู้ความเห็นของเราขึ้นมาอันสิ่งนี้จะเป็นพยานเป็นพยานของหัวใจทุกคนเวลามีเรื่องเดือดร้อนมาสิ่งอันนี้ก็มาทดแทนความทุกข์ความเดือดร้อนก็ดับไปคนเราเวลามีทุกข์ไม่รู้ทำไงก็ต้องนึกถึงพระนึกถึงพระบางคนคับแค้นใจที่สุดก็ต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระบางคนทำอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องมาวัดมาสวดมนต์มาภาวนาอยู่วัดเพราะอยู่ที่บ้านมันข่มใจไม่ได้พอมาวัดเลยก็นึกถึงพระมากขึ้นก็เลยสบายใจอนุภาพของพุทธะนี่ก็ช่วยได้เยอะนี่เรามาเรียนกรรมฐานง่ายๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าได้กรรมฐานเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่นกรรมฐานนี่เราก็สวดสิอิติปิโสภควาเนี่ยเราก็สรรเสริญพระพุทธเจ้าทำความดีเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้สอนฉลาดเท่าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้ใจคนสอนตามใจคนตามความคิดของคนตามจริตของคนท่านสอนถูกใจคนดักใจคนถูกไม่มีครูบาอาจารย์องค์ใดที่จะสอนได้อัศจรรย์เท่าพุทธเจ้า

กรรมฐานมีทั้ง40อย่างพระพุทธเจ้าสอนทั้ง40มีที่อยู่ของใจมีที่อยู่ของใจทั้ง40เช่นอย่างกสิณ10อย่างเงี้ยคนคิดมากๆเงี้ยคิดจะนอนไม่หลับมีปัญหาหัวใจทำยังไงจะหายทำแล้วฟุ้งซ่าน

ให้มาเล่นกสิณกสิณก็ช่วยได้คนกสิณนี่ต้องเป็นคนสะอาดคนที่จะเล่นกสิณเนี่ยต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องไม่เกะที่หลับที่นอนหมอนมุ้งต้องไม่เกะกะสมมติถ้าเป็นพระก็ต้องกุฏิก็ต้องให้เรียบร้อยบาตรก็ต้องไม่ให้เป็นบาตรรั่วไม่มีขี้สนิมจีวรก็เย็บฉุนปะให้ดีเตียงตังที่นับที่นอนก็ปูให้เรียบร้อยไม่เกะกะคือเรียกว่าสถานที่ต้องสะอาดแล้วก็เล่นกสิณได้กสิณมีสิบอย่างกสิณนี่ทำให้จิตอยู่เป็นหนึ่งเช่นเอาจิตไปไว้ตรงไหนก็ได้สมมติเราเอาน้ำมาตั้งไว้เอาน้ำมาตั้งไว้แล้วก็มองดูน้ำเช่นเอาน้ำมาตั้งไว้สักขันหนึ่งเนี่ยหรือไปมองน้ำในสระในคลองก็ได้ดังนั้นแหละมองน้ำในคลองก็ได้มองน้ำในสระก็ได้มองน้ำในบ่อก็ได้มองน้ำที่ภาชนะที่เราตั้งไว้ก็ได้มองแล้วก็หลับดูตรงกลางน้ำดูบอกว่าน้ำน้ำน้ำน้ำถ้าเป็นภาษาบาลีก็อาโปอาโปแปลว่าน้ำตอนนี้ภาษาไทยก็น้ำน้ำน้ำดูสักพักก็กำลังหลับว่าสักสิบคำก็หลับตาหลับแล้วก็นึกถึงน้ำน้ำน้ำพอหลับไม่เห็นก็ลืมดูใหม่พอลืมดูก็น้ำน้ำน้ำอีกจำน้ำให้ได้เช่นกว่าจะหลับตาจำน้ำได้ท่านนี้เรียกว่าสินกสินน้ำน้ำก็เป็นกรรมฐานน้ำกินน้ำใช้แต่ว่าคนเราไม่เอาจิตไปไว้กับน้ำเองสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สอนให้จิตพระภิกษุที่คิดมากๆปรุงซ่านท่านให้ทำเอาจิตไปไว้กับน้ำแล้วพอสงบใจเย็นพอเล่นกสิณน้ำใจเย็นใจมันเย็นเหมือนน้ำถ้ากสิณไฟแต่ใจร้อนมันมีฤทธิ์มากกสิณไฟถ้าเราทำไม่ได้ก็จะร้อนถ้าทำได้ก็เป็นไฟธรรมดาดูน้ำก็ใจสบายดูดินก็เป็นกสิณดินนี่ก็เป็นกสิณเป็นกรรมฐานดินก็ให้ไปถากเขาถากหลานหญ้ากว้างสักสองวาสามวาก็ได้เป็นดินหรือไม่ปั้นไว้สักฟุตหนึ่งหรือไงโตสักฟุตหนึ่งเนี่ยทำเป็นดินให้ละเอียดแต่ดินนี่ต้องให้ละเอียดต้องไม่มีรอยร้าวรอยทะลุแต่ถ้าดินพื้นดินนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าดินที่ปั้นดูนี่ต้องให้ละเอียดดูตรงกลางดินแล้วก็หลับตาลืมตาว่าดินดินดินปัทวีปัทวีดูสักพักแล้วก็หลับตาให้จำดินได้เอาดินมาเป็นอารมณ์ถ้าจำไม่ได้ก็ลืมดูใหม่ดูไปดูมาได้ดินเป็นอารมณ์เขาเรียกกสิณดินพอเห็นแล้วก็เหมือนกันเห็นแล้วก็สว่างเหมือนกันได้นิมิตเหมือนกันกับน้ำกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟไฟนี่เขาเจาะรูกลมประมาณสักคืบกว่าแล้วก็ไฟไปไว้ข้างนอกแล้วก็มองทะลุช่องนั้นแล้วก็พอว่าน้ำว่าไฟเตโชจนจำไฟได้หลับตาลืมตาจนจำไฟสว่างได้ก็เรียกว่าได้นิมิตกสิณไฟกสิณนี่เล่นง่ายดูอะไรก็จำได้พอจำได้สักอย่างจำได้หมดกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมยังลมนี่เราก็ดูลมที่พัดใบไม้ลมที่พัดใบไม้เขียวๆนะวันไปวันมาเนี่ยแต่ก็ดูไปดูมาแล้วก็หลับตาหลับตาลืมตาจนจำความไหวของไม้ได้พอจำได้มันก็เหมือนกันก็หลับแล้วก็นึกออกแล้วก็เอานั้นเป็นอารมณ์มันก็จะขยายนิมิตไปเองขยายภาพไปเองภาพสว่างหรือไม่สว่างภาพใหญ่ภาพเล็กกสิณไฟกสิณลมกสิณดอกไม้ดอกไม้นี่ก็เล่นได้ดอกบัวดอกบานไม่ดูโรยอะไรเงี้ยเอามาดูหลับตาลืมตาได้ภาวนาว่าดอกไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยหรือมาลามาลาเงี้ยหลับตาลืมตาจำดอกไม้ไปเป็นอารมณ์ก็เป็นกสิณกสิณดอกไม้กสิณสีเขียวสีขาวสีแดงทำได้หมดเลยสีแดงสีขาวสีเขียว

ดูหลับตาลืมตาทำให้จิตเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านบางคนเขาบอกเล่นกสิณเนี่ยจะเป็นบ้าไม่เป็นหรอกเพราะทำให้จิตสงบเร็วเพราะพอเล่นอะไรๆมันก็มาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนี่กรรมฐานนี่มีอยู่รอบตัวเราเลยตอนจริงหลักของความสงบนี่มีอยู่ในตัวเราก็ตัวเราก็นี่ลมหายใจผมขนเล็บฟันหนังนี่ตัวเราทำให้สงบมันนึกถึงผมก็สงบมันนึกถึงเล็บก็สงบมันนึกถึงฟันก็สงบมันนึกถึงขนถึงหนังก็สงบตัวเราก็เป็นกสิณเป็นกรรมฐานนึกถึงเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บ

มาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนภาวนาไปภาวนามาจิตลืมเรื่องอื่นก็สงบนี่ก็เป็นกรรมฐานตัวเราก็เป็นกรรมฐานหมดเลยทำให้สงบได้ทันทีถ้าเรานึกถึงตัวเราได้ลมหายใจก็เป็นกรรมฐานเอาแค่ลมนี่พุทธเจ้าทำแค่ลมแต่ลมหายใจเข้าก็พูดลมหายใจออกก็โถจับลมได้สัก5นาที10นาทีเป็นกรรมฐานแหละจิตจะสงบถ้าลมมันยังหายใจจับไม่ได้แล้วก็สูดไปแรงๆแล้วค่อยปล่อยพอจับได้ก็ได้เรื่อยคนนี้ลมก็เป็นกรรมฐานตัวเรานี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวได้หมดการควบคุมตัวเองก็ทำให้จิตใจสงบผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็เป็นกรรมฐานหมดเลยถ้าเราไม่เอาข้างในแล้วก็ไปดูข้างนอกไปดูดินดูน้ำดูไฟดูลมก็เป็นกรรมฐานหมดไม่ให้ใจไปคิดอื่นธรรมชาตินี้ก็เป็นเครื่องสอนใจให้สงบอสุภะสิบก็มีอีกอสุภะสิบก็ระลึกถึงซากศพที่ตายเก่าตายใหม่ระลึกถึงซากศพก็เป็นกรรมฐานอีกเป็นอสุภะนึกถึงโครงร่างโครงกระดูกนึกถึงซากศพที่กำลังเน่ากำลังขึ้นอืดอะไรเนี่ยนึกตัวเราตัวเขาขึ้นมาคือสร้างนิมิตขึ้นมาก็เป็นอสุภะกรรมฐานพรหมวิหาร4ก็เป็นกรรมฐานเช่นสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นเงี้ยเจริญเมตตาให้มากไม่โกรธเลยทั้งวันทำใจดีทั้งวันเมตตาทั้งวันก็เป็นกรรมฐานทำให้บรรลุทำได้เกิดเมตตาเกิดมีความกรุณาคิดจะช่วยทุกคนให้คนทุกข์ดีใจกับคนที่ทำความดีดีใจกับคนที่มีความสุขเงี้ยแล้วก็วางเฉยต่อคนที่เขาด่าว่านินทาเราหรือว่าคนทำความดีใจของเราก็เฉยได้ใครทำดีก็เฉยได้ใครทำไม่ดีเราก็เฉยได้ใครจะพูดดีพูดร้ายเราก็เฉยได้เป็นกรรมฐานหมดเขาเรียกว่าสำเร็จพรหมวิหาร4สำเร็จแล้วเป็นพรหมมีอนุภาพมากคิดแล้วปฏิบัติก็เรื่องของใจเราทั้งนั้นวนเวียนมาเรื่องทำใจทั้งหมดเราจะหยิบไปตรงไหนก็ได้ตัวเรานี่หยิบเอามายกเอามาทำได้ทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยแม้แต่ผมเส้นหนึ่งก็เป็นธรรมะขนเส้นหนึ่งก็เป็นธรรมะเล็บอันหนึ่งก็เป็นธรรมะฝันซี่หนึ่งก็เป็นธรรมะหนังชิ้นหนึ่งก็เป็นธรรมะเนื้อชิ้นหนึ่งก็เป็นธรรมะรู้แล้วแต่ว่าตัวเรานี่เอามาพิจารณาแล้วมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยสงบได้ทุกอย่างแต่เราลืมตัวกันไปเองเราลืมไม่ได้นึกถึงจะเรียกว่าเอากายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นที่พิจารณาเป็นที่ปฏิบัติเป็นสนามฝึกตัวเราเนี่ยอาการ32เนี่ยเป็นสนามฝึกคือไม่ให้พ้นสนามนี้ไปกายกับใจเป็นที่ฝึกฝนอบรมทำจิตใจสงบได้พวกนี้คงเข้าใจนะอารมณ์นี้เป็นอารมณ์กรรมฐานทุกคนเดินก็เป็นกรรมฐานนอนก็เป็นกรรมฐานนั่งก็เป็นกรรมฐานกินก็เป็นกรรมฐานไปไหนมาไหนมันเป็นอารมณ์กรรมฐานได้เช่นกินเป็นกรรมฐานยังไงเขาเรียกว่าอาหารเลปฏิกูลกินให้เป็นกรรมฐานในพิจารณาอาหารเลปฏิกูลเคี้ยวไปเรื่อยๆไปเนี้ยแล้วก็นึกถึงพอเคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วก็กระเพาะเวลากินเข้าไปจะเป็นเนื้อเป็นผักเป็นปลาไปปนกันเป็นอะไรก็คิดถึงการปนในท้องปนมากเข้ามากเข้ามากเข้าแล้วพอไปสัก 2-3 ชั่วโมงมันก็ตีออกไปเป็นเสลดเป็นน้ำลายแล้วก็คิดเจรนาเหมือนกับเรา

อาเจียนออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอาหารที่คนอาเจียนออกมาเป็นไงไม่น่ากินแล้วก็พิจารณาเห็นเป็นในนั้นเขาก็เรียกว่าเป็นอาหารเลปฏิกูลทำให้เกิดอารมณ์สงบเป็นกรรมฐานได้กินก็เป็นกรรมฐานกินเป็นบุญกินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญคิดนึกเป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญหมดคันนี้บุญตลอดวันตลอดคืนพอรู้เรื่องบุญทำบุญได้ไม่ต้องเสียเงินเลยสักสลึงเดียวเพราะมันทำได้ตลอดเวลาตลอดวันตอนนี้เราเรียนรู้แล้วกรรมฐานมีอยู่ในภาคพื้นทุกคนทุกแห่งที่เราเดินไปที่เรากินที่เรานอนที่เรานั่งอยู่ทีนี้เราก็หมดความสงสัยหมดความสงสัย ในเรื่องอุบายทำใจให้สงบแสดงว่า ขึ้นอยู่กับเราคนนี้ทำอะไรก็ได้คนนี้เปิดตำราได้ทุกเวลาตำรามีอยู่ที่เราแล้วจดไว้หมดแล้วตำรามีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีทุกฝีก้าวเรามีอารมณ์ธรรมที่เราจะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นได้คือไม่ใช่เราจะนั่งอย่างเดียวเราทำได้ทุกเวลาแม้แต่นอนเราก็ภาวนาได้นอนเราก็ปฏิบัติได้เราก็ทำบุญได้คนบางคนคิดว่าทำบุญจะต้องไปตักบาตรอย่างเดียวจะต้องไปไหว้พระอย่างเดียวแต่บุญที่ไม่ต้องตักบาตรไม่ต้องไหว้พระบุญที่ทำใจนะพุทธเจ้าทำเป็นองค์แรกพุทธเจ้าจึงถึงนิพพานก่อนคนอื่นเพราะพุทธเจ้าทำใจให้เป็นบุญก่อนก็เพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบทีนี้เราก็เรียนรู้อย่างกับพุทธเจ้าก็เข้าใจในบุญอันนี้ก็ทำได้ทุกเวลาคราวนี้ถ้าเราเริ่มภาวนาเป็นนั้นว่าได้บุญเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติคิดนึกแบบมีสตินั่นเนี่ยคือการสร้างบุญบุญพาไปสวรรค์พาไปนิพพานเพราะอะไรเพราะการทำสมาธิเข้าถึงอารมณ์ฌานเนี่ยไปเป็นพรหมแหละทำใจให้พองใสเบิกบานนี่เป็นเทวดาแหละพอทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นพรหมแหละยังไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวเป็นทั้งเทวดาเป็นทั้งพรหมได้แหละแค่รักษาศีล5นี่ไปเป็นเทวดาถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนเป็นพระรามะพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีได้แล้วแค่ศีลนี่เป็นการป้องกันไม่ให้ตกไปในชิ้นชั่วแล้วรักษาศีลก็ไม่เสียเงินใช่ไหมรักษาศีลก็ไม่ต้องเสียเงินทำสมาธิก็ไม่ต้องเสียเงินฟังธรรมก็ไม่ต้องเสียเงินปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ดับทุกข์ได้ด้วยดับทุกข์ที่ใจได้ด้วยถ้าไม่มารู้อย่างนี้เราก็โอ้โหอย่างนั้นก็บุญตลอดวันดิก็จึงว่าเป็นเนื้อหนาบุญเนี่ยพระสงฆ์เป็นเนื้อหนาบุญเพราะพระสงฆ์มาบวชแล้วไม่ต้องทำอะไรยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงศีลตัวเองนึกถึงการภาวนาตัวเองพระสงฆ์ก็เอาแต่เรื่องของตัวเองกันนี่ก็เลยกลายเป็นเนื้อหนาบุญที่มีอยู่ในตัวเองตอนนี้ถ้าญาติโยมปฏิบัติก็เป็นเนื้อหนาบุญของตัวเองเหมือนกันตัวเองก็เป็นบุญตลอดเวลาเขาเรียกว่าเนื้อหนาบุญนั่นหมายถึงว่ามันอยู่ในตัวเสร็จมันเป็นเจ้าของนาย่อมมีข้าวอยู่ตลอดเวลาชาวนาย่อมไม่จนข้าวชาวนาคนไหนจนข้าวก็ชาวนาแล้วก็ไม่ใช่นาดีถ้าเป็นชาวนาก็ต้องมีนาเต็มมีข้าวไม่อดที่เราทำบุญก็เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมนี่ก็เท่ากับเรามีเนื้อนาบุญของเราไปไหนเราก็เอาเนื้อนาบุญของเราไปด้วยที่เราจะออกไปจากวัดเราไปอยู่บ้านเราก็เอาไปด้วยเอาความดีของเราไปด้วย
มันไม่ได้สูญหายไปจากเราเลยเพราะเราเรียนรู้ธรรมะแล้วเรียนรู้กรรมฐาน40แล้วโอ้กรรมฐาน40นี่อยู่ในตัวเราหมดสวดมนต์ภาวนานี่เป็นกรรมฐานเป็นบุญทั้งหมดเราจะระลึกเมื่อใดเราก็ได้บุญทันทีเว้นอยู่เราเผลอตัวไปคิดเรื่องทางอื่นเท่านั้นเองเผลอตัวแล้วไปคิดเรื่องธรรมะกินเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องปัญหาครอบครัวพอเผลอตัวมันก็ไม่เป็นบุญพอได้สติมันก็เป็นบุญทันทีเราก็เป็นเจ้าของบุญตลอดไปคนนี้บุญกับบาปมันก็ต้องต่อสู้กันอันนี้ต่อสู้อะไรบางทีมันระลึกได้มันก็เป็นบุญพอระลึกไม่ได้มันก็ไม่เป็นบุญเราก็ต้องพยายามระลึกให้มันมากขึ้นมันก็จะได้เป็นบุญมากขึ้นสบายใจมากขึ้นศีล เนี่ยเป็นหลักสมาธิเป็นกำลังปัญญาเป็นเครื่องตัดกรรมตัดบาปตัดเวรตัดอกุศลทั้งปวงปัญญาเป็นคนฉลาดเป็นคนตัดจากความโง่ออกไปถ้าเราไม่มีปัญญาเราเข้าวัดไม่ได้คนที่เข้าวัดนี่มันมีแนวความคิดที่ดีเป็นคนฉลาดแล้วก็เรียกกุศลกุศลแปลว่าฉลาดมีกุศลกุศโลบายถ้าเราไม่ฉลาดไม่เข้าวัดไปอื่นพอนึกถึงบุญไม่ได้ฉะนั้นพุทธเจ้าจริงๆยกย่องคนที่เข้ามาทางนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลไม่ใช่คนโง่ถ้าคนโง่ไม่มาวัดหรอกคนทำให้ตัวเองหลายชั้นทำให้ตัวเองมีความสุขทางชาตินี้ทำให้ตัวเองมีความสุขทางชาติหน้าทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ทางชาตินี้ทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ทางชาติหน้ามันได้ตลอดไปเลยบางทีถ้าเราไปทำทางโลกเราทำบาปได้กินได้ใช้จริงแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์ทางใจทางชาตินี้ก็ไม่พ้นทุกข์ไปชาติหน้าก็ไม่พ้นทุกข์บางคนอาชีพไม่สุจริตอย่างเงี้ยต้องค้าต้องขายปลาต้องฆ่าปลาขายฆ่าไก่ขายค่าหมูขายมันก็ไม่พ้นทุกข์ต้องทำกินได้เงินมาแต่มันไม่พ้นทุกข์มันทุกข์ทั้งชาตินี้มันก็ทุกข์ทั้งชาติหน้าอีกเพราะมันคิดทำบาปแสดงมันก็ไม่มีความสุขเพราะเรายอมไปด้วยบาปหมดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีความทุจริตอย่างนั้นเราทำแต่กุศลมันก็มีความสบายใจตลอดเวลาจะอยู่ในวัดก็สบายใจไปนอกวัดก็สบายใจจะไปทุกข์อะไรกับสิ่งพวกอื่นเวลาไปบ้านละหัดเจริญเมตตาให้มากๆเจริญเมตตาเยอะๆเมตตาได้ทำให้อยู่เย็นเป็นสุขทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขทำให้ส่วนอื่นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยถ้าขาดเมตตาแล้วมันเล่าร้อนใจบ้านไม่น่าอยู่อะไรมันก็ขวางหูขวางตาไปหมดตรงโน้นก็ไม่ถูกตรงนี้ก็ไม่ถูกมันเกิดความไม่สบายใจเพราะเรามีเมตตาแล้วอะไรๆก็ดีไปหมดเพราะเราจะต้องเจริญเอาไว้ในบ้านเราในใจเราทำกรรมฐานนี่เอาไปใช้ได้ทุกเวลาคนที่เดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะไม่มีเมตตาไม่เจริญพรหมวิหารไม่ได้เอาพุทธะไปใช้มันก็เลยวาวุ่นอยู่เรื่อยเลยพอเข้าวัดใหม่มันสบายใจพอหันหน้าเข้าบ้านมันวุ่นวายเหลือเกินมันขาดอะไรเนาะมันขาดเจริญเมตตาเองน้องที่วัดนี่ไม่มีเมตตาเลยโยมจะมานั่งอยู่ได้ไหมเนี่ยพอมาพระก็ใส่เลยพระก็ว่าโยมเลยพูดอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเมตตาโยมไปดีกว่าไปเจอบ้านก็โดนก็อีกโมไม่จะไปไหนกันนี่
โลกนี้มันแคบเหลือเกินไปถึงที่บ้านก็มีแต่คนเจริญเมตตาคนโน้นก็พูดดีคนนี้ก็พูดดีเฮ้บ้านมันน่าอยู่จังที่วัดมันน่าอยู่ก็เพราะอะไรเพราะไม่มีใครแสดงความโกรธความเกลียดกันมันก็เลยมีความสงบเหมือนยังกับพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระสุวรรณสามสร้างบารมีเป็นพระสุวรรณสามพระองค์สร้างบารมีเมตตาบารมีเมตตาบารมีเพื่อจะมาเป็นพุทธเจ้า คนจะมาเป็นพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีอย่างสูงสุดเกิดก็อัศจรรย์นะพระสุวรรณสามสองคนหมู่บ้านสองคนเป็นเพื่อนกันสองหมู่บ้านเป็นเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าถ้ามีลูกสาวลูกชายต้องมาแต่งงานกันเสร็จแล้วเพื่อนก็มีลูกสาวคนลูกชายคนก็มาแต่งงานสองคนนี่พอแต่งงานเสร็จแล้วใจอยากบวชผู้หญิงก็อยากบวชผู้ชายก็อยากบวชมันมีนิสัยมาจากชาติก่อนเพราะมันจะพรมมันจะพรมมาโลกมาเกิดก็อยากบวชพ่อแม่ก็ตกไม่ได้ตระกูลเราต้องแต่งงานก็เลยจับแต่งงานที่จริงเขาเขียนจดหมายบอกก็ชนใช้ไปบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะออกบวชผู้ชายเขียนไว้ให้ผู้หญิงข้าพเจ้าไม่อยากแต่งงานหรอกขอให้เธอจะแต่งกับใครก็แต่งไปเถอะข้าพเจ้าอยากจะบวชผู้หญิงก็เขียนมาข้าพเจ้าก็อยากจะบวชไม่อยากแต่งงานเธอจะแต่งใครก็แต่งไปเถอะไอ้คนชายกับคนชายมาเจอกันเอ๊ะจะเอาจดหมายไปให้ใครบอกอาจจะไปให้นายท่านจดหมายใครบอกจดหมายผู้ชายนายผู้ชายคนนั้นก็บอกนายผู้หญิงเอ๊ะมันจดหมายนี่มีอะไรลองมาเปิดอ่านดูสิก็มาขโมยเปิดอ่านกันตามทางอ้าวนี่เขาเขียนไม่ชอบกันนี่แหละเขียนต่างคนต่างไม่รักกันเนี่ยเรานึกว่าจดหมายนี่จะรักกันงั้นเราแก้จดหมายใหม่เขียนให้รักกันเขียนปลอมจดหมายบอกข้าพเจ้ายินดีจะแต่งงานแต่นึกว่าข้าพเจ้าก็ยินดีจะแต่งงานเอาไปให้พ่อแม่พ่อแม่ก็เอองั้นก็ตกลงแต่งงานพอถึงเวลาแต่งงานพวกนี้ก็ตกใจว่าเอ๊ะเราเขียนจดหมายไปให้ผู้หญิงแล้วว่าไม่ยอมแต่งงานทำไมจึงมาตกลงให้แต่งก็ต้องแต่งเพราะถือบุญคุณพ่อแม่พอแต่งเสร็จแล้วก็นอนด้วยกันก็ไม่ถูกตัวกันเพราะกลัวพรหมจรรย์จะขาดหันหลังให้กันแต่ก็คุยกันรู้เรื่องว่ามาเข้าก็เลยคุยว่าเอ๊ะเราจะมาอยู่กันทำไมนะถ้าเราทั้งสองคนก็ไม่ต้องการทางเพศด้วยกันทั้งคนก็อยากบวชดังนั้นเราไปบวชไม่ดีหรือต้องหันไปตกลงผู้หญิงก็พอพ่อแม่แก่แล้วผู้ชายพอพ่อแม่แก่แล้วก็มอบสมบัติให้คนอื่นตัวเองก็ไปบวชพอบวชก็ไปทำอาศรมอยู่ในป่า ไปทำอาศรมอยู่ในป่าเสร็จแล้วก็พระอินทร์ก็รู้ว่าผู้นี้ต่อไปในอนาคตจะต้องตาบอดต้องมีกรรมตาบอดก็เลยลงมาบอกคล้ายๆเหมือนมาแสดงให้รู้ว่าเนี่ยเธอจะต้องหาคนมาเลี้ยงตัวมามีบุตรสักคนหนึ่งงั้นคนจะมีบุตรสักคนหนึ่งเวลาเธอตาบอดแล้วเธอจะได้มีคนเลี้ยงดูบอกข้าพเจ้าจะไปไม่ได้เคยอยู่ด้วยกันจะมีลูกได้ไงเรามีพรหมจรรย์บอกมีได้สิเธอจะต้องทำให้มีบอกไม่ได้หรอกขนาดเราอยู่เป็นคารวาสเรายังไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันเลยมาบวชแล้วเลยจะให้มันถูกตัวกันยังไงบอกเธอจะทำได้ไหมไม่งั้นเธอจะต้องลำบากถอดตาบอดทั้งสองคนเลยจะทำยังไงเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกันพอกลางเดือนเนี่ยพอผู้หญิงมีรอบเดือนเนี่ยให้ผู้ชายเนี่ยพอผู้หญิงนอนหลับให้ผู้ชายเนี่ยเอามือไปบนสะดือสามครั้งแล้วจะพระอินทร์ก็บอกว่าแล้วจะเกิดบุตรขึ้นมา

พระบุตรเนี่ยเขาจะมาสร้างบารมีโพธิสัตว์จะมาสร้างบารมีก็ทำตามบอกถ้าอย่างนั้นได้ก็ทำพอทำตามก็เกิดท้องขึ้นมาพอท้องขึ้นมาก็คลอดมาคลอดมาครบกำหนดคลอดมาเป็นบุตรชายหน้าตาน่ารักทั้งสองคนก็ช่วยกันเลี้ยงดูเพราะเด็กน่ารักชื่อเนื้อเหลืองมันทองอ่ะก็เลยชื่อสุวรรณสามสุวรรณแปลว่าทองก็เลยเนื้อเหลืองอย่างทองสุวรรณสามเสร็จแล้วก็เลี้ยงพอโตขึ้นมาก็สุวรรณสามให้โตขึ้นมาก็เจริญแต่เมตตาเป็นคนมีเมตตาเต็มเปี่ยมเลยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครเป็นคนมีแต่เมตตาอย่างเดียวเสร็จแล้วพอรุ่นโตขึ้นมาหน่อยก็คงจะเป็นประมาณสัก 7-8 ขวบเราใกล้ๆ 10 ขวบส่วนน้าสาวนี่จะไปตักน้ำตำท่าน้ำเอาหม้อกระเทินหัวไปตักน้ำพอเจริญเมตตามากขึ้นมากขึ้นมีพวกสัตว์พวกกระต่ายเก้งกวางเสือช้างเนี่ยมาอยู่ด้วยหมดเลยกลิ่นของความเมตตาเนี่ยมันทำให้สัตว์ไม่รังเกียจมากันมากขึ้นมาขึ้นก็กลายเป็นขบวนเลยนี่สัตว์มันก็เวลาเอาน้ำตักน้ำเสร็จแล้วก็กระเทินหลังกวางหลังเก้งหลังกวางออกมาไม่ต้องแบกมันก็เป็นเรื่องแบบมีแต่เมตตาสัตว์ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นไม่เบียดเบียนกันพวกเสือพวกช้างอะไรก็อยู่กันในป่าไม่เบียดเบียนกันด้วยอนุภาพของเมตตาพระสุวรรณสามแต่ฤาษีสองคนนั้นก็ไปหาผลไม้ไปหาผลไม้พอฝนตกพอฝนตกก็หลบเข้าไปในจอมปลวกในร่มไม้มีโคนไม้ไอ้งูมันก็ห่วงจอมปลวกอ่ะมันก็นึกว่าพวกนี้จะมาทำมาอยู่ในที่นั้นงูมันอยู่ในที่นั้นมันก็พ่นพิษใส่เลยพ่นพิษใส่ตาสองผัวเมียเลยสองฤาษีเลยตาก็เลยไม่เห็นมืดบอดเลยก็ค่ำควรอยู่นั่นเองฝนก็ตกตัวเองก็กลับบ้านไม่ได้กลับอาสมฤาษีไม่ได้ลูกชายเห็นมืดขึ้นมาส่วนน้าสามเห็นมืดขึ้นมาก็ไปกู่ร้องเรียกแม่จ๋าพ่อจ๋าอยู่ไหนก็จะร้องตะโกนด้านป่าหมดคนสื่อก็ตามมาพบพ่อก็บอกว่าแม่ก็บอกอยู่นี่ตาไม่เห็นเนี่ยพอเห็นแม่พ่อตาบอดเป็นไงสุวรรณสามตบมือเลยตบมือดีใจเราโชคดีแล้วคนนี้ไม่ได้เสียใจแล้วตบมือบอกเออพอต่อไปนี่พ่อแม่เราจะได้อยู่สบายไม่ต้องไปไหนหัวเปลือกหัวมันผลไม้เราจะเป็นผู้หาเลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตเราจะได้เลี้ยงพ่อแม่ตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วถ้าพ่อแม่ตาดีก็มาเลี้ยงเราเราก็เป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เลยไปถ้าพ่อแม่ตาบอดแล้วต่อไปนี้เราจะได้เลี้ยงพ่อแม่อย่างสบายกับคันนี้พ่อแม่หมดโอกาสจะหาให้เราแล้วตบมือชอบใจครับก็จุงพ่อแม่มาที่อาสมแล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็ตัวเองก็เป็นคนหาผลไม้ไอ้ลูกดุกสุกสุกก็ให้พ่อแม่กินไอ้ที่ดิบดิบห่ามๆตัวเองก็กินไอ้ที่ไหนไม่อร่อยตัวเองก็กินไอ้ที่อร่อยก็ให้พ่อแม่กินปฏิบัติอย่างดีที่สุดเลยพอมีบริวารพวกลิงพวกช้างพวกนั้นก็ช่วยหาเจนเป็นความสุขของเขามากเลยที่อยู่ในป่านั้นพ่อแม่ก็ได้รับความบำรุงเลี้ยงดูจากสุวรรณสามก็สุขกายสบายใจถือตาบอดก็มีความสุขกายสบายใจเพราะลูกปฏิบัติอย่างดีไม่สูบไม่ผอมอ้วนท้วนสมบูรณ์ผลที่สุดตอนบรรลังพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเมืองก็ไปประพาสป่าเขาเรียกชื่อกบิลยักษ์แต่ไม่ใช่ยักษ์เขาที่จริงเขาชื่อกบิลยักษ์เป็นเจ้าแผ่นดินแต่คนไทยเรามาเข้าใจว่าเป็นยักษ์แต่ไม่ใช่ยักษ์หรอกชื่อกบิลยักษ์

0: ชื่อของกษัตริย์เมืองนั้นก็ไปล่าสัตว์สนุกในการชอบล่าสัตว์ไปหาสัตว์ในป่าไม่มีเลยมีตะลอยแต่ตัวไม่เจอก็ตามเรื่อยๆไปก็ไปเจอฝูงสัตว์เต็มไปหมดเลยที่อยู่ล้อมหน้าล้อมหลังสุวรรณสามสุวรรณสามก็เอาหม้อน้ำไปตักในทิ้งท่าน้ำก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะตัวเองก็หลงเข้าไปในป่าน่ะคือทีแรกก็ไปกับทหารตอนหลังก็ขับกวางตามกวางไปก็หลงกันก็เหลือองค์เดียวก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันคนหรือเทวดาสงสัยว่าถ้าคนจะมาอยู่กับหมู่สัตว์ได้หรือสงสัยเป็นเทวดามั้งหรือมนุษย์หรือผีสางอะไรก็สงสัยลังเลมากเลยก็เลยถ้าเป็นเทวดาเรายิงธนูไปจะต้องหายตัวไปถ้าเป็นมนุษย์ก็จะต้องไม่วิ่งหนีไอ้ความคิดของคนก็ทำให้เขลาเหมือนกันก็เลยก่งธนูยิงเข้าไปที่ส่วนนาสามก็ถูกเสียบชายโครงเลยทะลุเลยไอ้ธนูนั่นเป็นธนูอาบยาพิษส่วนนาสามพอถูกธนูแล้วก็ล้มลงถูกธนูก็ล้มลงก็หันทิศจะไปทางแม่ที่แม่พ่อตัวเองคือเราลึกถึงพ่อแม่เนี่ยหันทิศจะไปคือว่าจะตายก็เอาหัวเอาทิศจะถวายพ่อแม่ใครเราลึกถึงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็ถามพระเจ้าวิดินกบิลยักษ์ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่ผีเป็นมนุษย์แน่พอยิงเสร็จแล้วสัตว์ก็ตื่นแตกไปอยู่ออกจากไปหมดเลยพระสุวรรณถามก็ถามบอกว่าใครเป็นผู้มายิงเรายิงเราเพื่ออะไรเราไม่เคยเป็นศัตรูกับใครเลยเกิดมานี่ไม่เคยคิดเบียดเบียนใครเลยสุวรรณถามก็บ่นนะว่าที่เราถูกธนูครั้งนี้เพราะเราลืมแผ่เมตตาที่ตอนที่ก้าวลงไปตักน้ำนั้นลืมแผ่เมตตาธรรมดาถ้าแผ่เมตตาตลอดเวลาเนี่ยท่านคมหอกคมธนูเนี่ยจะไม่โดนท่านก็รู้บอกว่าเราก็ลืมแผ่เมตตานิดเดียวเท่านั้นเองเราจึงถูกเก็บตัวจึงถูกธนูถ้าเราไม่ลืมเมตตานี่ธนูจะไม่ทำอันตรายเราได้ก็ถามว่าท่านเป็นใครที่ไม่จริงข้าพเจ้าธรรมดาคนเราเนี่ยจะยิงช้างก็หวังยิงเสือก็หวังเอาหนังยิงช้างก็หวังเอางาแต่ยิงตัวข้านี่หวังเอาอะไรคือมองเห็นตัวเองว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรที่จะมายิงตัวเราเพราะตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยที่จะมายิงก็ทิ้งเปล่าๆนะก็ถามกบิลยักษ์พอยิงธรรมดาคนเรายิงเสือก็หวังเอาหนังยิงช้างก็หวังเอางายิงเสือยิงเก้งกวางในหวังเอาหนังเอาเขายิงช้างก็ต้องหวังเอานาเอางายิงตัวข้าหวังเอาอะไรพอถามเท่านั้นเจ้ากบิลยักษ์ก็เสียใจร้องไห้เข้ามาก็บอกว่าเป็นความผิดเป็นความโง่เขลาของตนเองเขาบอกข้าพเจ้าตายนั้นไม่เสียใจหรอกเพราะความตายเป็นเรื่องธรรมดาเด็กอายุน้อยยังเข้าใจบอกแต่พ่อแม่ข้าพเจ้าสิจะต้องตายตามไปด้วยเพราะตาบอดไม่สามารถจะหาอาหารกินได้ป่านนี้แล้วพ่อแม่ข้าพเจ้าคงจะหิวคงจะคอยคือที่เสียใจนี่ไม่เสียใจหรอกตัวเองจะตายก็ไม่ว่าแต่ว่าสงสารพ่อแม่จะต้องอดอยากตายไปด้วยเพราะตาบอดทั้งสองข้างทั้งสองคนเจ้าบิณยักษ์บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างกรรมซะแล้วข้าพเจ้าจะขอรับผิดแต่ผู้เดียวจะขอรับใช้หาผลหมากลักไม้ให้กับพ่อแม่ของพระสุวรรณสามตลอดชีวิตเพราะว่าพระสุวรรณสามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะต้องบวชอยู่ในป่าไม่ยอมเข้าบ้านเข้าเมืองตัวเองก็จะทิ้งจากการเป็นกษัตริย์มาปฏิบัติพ่อแม่สุวรรณสามเพื่อชดใช้กรรมแต่แล้วก็พ ของสุวรรณธรรมก็สิ้นคล้ายๆว่าคนมีบุญน่ะด้วยอำนาจของเมตตาก็เลยสลบไปไม่ถึงกับตายคนดีมีผีคุ้มมีเทวดารักษาเสร็จแล้วก็กบิลยักษ์ก็ไปตามไปที่ตนเองรับปากก็ไปที่อาสมฤาษีก็บอกว่าครับพอไปถึงพอเหยียบหน้ากับอาสมฤาษีอาสมฤาษีก็ถามว่าใครบอกข้าพเจ้าเองเพราะรู้เลยเพราะตาบอดได้รู้ว่าถ้าลูกตัวเองจะต้องค่อยๆย่องจะเหยียบกระดานไม่ดังจะเหยียบสถานที่ไม่ดังเพราะว่าจะไม่รบกวนสมาธิของพ่อแม่จะต้องค่อยๆทำอะไรแบบไม่ให้รบกวนพ่อแม่เลยแต่กบิลยักษ์พอไปก็เหยียบกระดานเหยียบไม้ก็ดังกระเทือนเข้าไปข้างในก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ลูกตัวเองก็ถามก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจมากเลยร้องจนถึงก็สลบคือเสียใจแล้วแล้วเสร็จแล้วก็ให้พาไปหาลูกตัวเองเจ้ากบิลยักษ์ก็พาไปพอพาไปก็ความรักของพ่อแม่นะมันก็สุดยอดคือลูกมันเองถึงจะเป็นฤาษีชีพายมันก็ยังรักอยู่นั่นแหละเพราะเด็กๆงั้นใครจะไม่รักเป็นเด็กที่อย่างพระวรรณสามนี่ไม่มีใครจะเหมือนอีกแล้วเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณแล้วก็ว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กที่ฉลาดแล้วเนี่ยถามไม่ได้แล้วใครจะมีลูกอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานพ่อแม่ก็บอกข้าพเจ้าถือศีลพรหมจรรย์มาเนี่ยบริสุทธิ์ตลอดมาเลยไม่เคยทำบาปเลยความบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเนี่ยขอให้ลูกข้าพเจ้าเนี่ยจงฟื้นคืนมาเถอะพออธิษฐานเสร็จแล้วก็ลูกศรก็ดึงหลุดออกโดยง่ายดายแล้วก็แม่ก็ช่วยอธิษฐานอีกว่าความบริสุทธิ์ของตัวเองที่ถือพรหมจรรย์แล้วก็ลูกเราเนี่ยเป็นคนดีตลอดมากตัญญูรู้คุณก็อธิษฐานเสร็จแล้วก็ทำให้สุวรรณสามเนี่ยบิดกายมาได้กายมันมีการฟื้นขึ้นมาแต่ยังพิษนั้นยังไม่หมดและเทวดาที่รักษาสุวรรณสามก็อธิษฐานอีกคือเป็นแม่กันมาแต่ชาติก่อนก็อธิษฐานช่วยก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายพระสุวรรณสามก็เลยเลี้ยงบิดามารดาตัวเองไปจนตลอดชีวิตตัวเองก็ทำฌานเจริญฌานด้วยการเจริญเมตตาไปเป็นพรหมไปเป็นพรหมเวียนว่ายตายเกิดมาก็กลับมาเป็นพุทธเจ้าเราพ่อของพระเจ้าของพระสุวรรณสามก็มาเป็นพระกัสสปะแม่ก็มาเป็นตปะกัลยาณนางกัลยตปะกัลยาณีมาเป็นต่อมาชาติหลังก็มาแต่งงานกันอีกนะชาติหลังพระมหากัสสปะกับผู้หญิงคนนี้ก็มาแต่งงานกันอีกมาแต่งแบบเดิมอีกนะมาเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันทำลักษณะเดียวกันเขียนจดหมายเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ยอมอยู่ร่วมกันแล้วก็ออกบวชชวนออกบวชเหมือนกันแต่ตอนชาติสุดท้ายเนี่ยออกบวชก็เจอพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ผู้หญิงก็สำเร็จผู้ชายก็สำเร็จที่เป็นยอดธุดงค์พระมหากัสสปะเป็นยอดธุดงค์นี่เรื่องเจริญเมตตาเรื่องเจริญเมตตาความกตัญญูพวกเราถ้ามีเมตตานี้ก็มีความสุขพ่อก็เป็นสุขแม่ก็เป็นสุขลูกก็เป็นสุขจะไปทะเลาะกันทำไมเพราะมีอารมณ์เป็นเมตตาไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตรงนี้เองที่เราทำใจสบายไม่ได้ในทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้เจริญเมตตากันต่างคนต่างไม่ยอมเสียเปรียบกันต่างคนต่างจะเอาชนะในคำพูดกันต่างคนต่างขึ้นมึงขึ้นกูมันก็เลยไม่มีเมตตาพอไม่มีวันนี้วันหน้ามันก็ไม่มีแต่ถ้ามีวันนี้วันหน้ามันก็มีการสร้างบารมีเราก็ต้องเจริญเกิดเมตตาให้เกิดขึ้นจิตใจของเราจะได้สบายขึ้นมาบ้างพ้นจากฐานะเก่าคนไม่มีเมตตาเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งวัน
1: เป็นวันสวดวันสุดท้ายของพระโยมฉัตรไข่เขตซึ่งญาติพี่น้องก็มารวมกันฟังสวดเพื่อจะทำกุศลทำจิตให้เป็นกุศลโดยการอุทิศให้แก่ผู้ตายการที่เราได้มาฟังพระท่านสวดอภิธรรมคำว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลอภยากตาธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอภยากตธรรมธรรมที่เป็นกุศลกุศลแปลว่าฉลาดอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดกุศลหมายถึงการละความโลภความโกรธความหลงในใจเป็นธรรมที่เป็นกุศลกุศลนี่เป็นมูลรากของความดีทั้งหมดความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นกุศลละมูลความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลละมูลเป็นธรรมอกุศลาธรรมที่พวกเราควรศึกษาว่าที่เรามาฟังสวดก็เพื่อจะได้รู้ละอกุศลละบาปบำเพ็ญบุญอะไรมันเป็นบาปเราก็จะไม่ทำอะไรเป็นบุญเราจะทำอภยากตะธรรมมาไม่มีบุญไม่มีบาปเรียกว่าละทั้งกุศลและอกุศลธรรมที่เป็นอภยากตธรรมกตเมธรรมากุศลายสมิงสัมเยกามาวจลังกุศลังกิตตังอุปันนังโหติธรรมทั้งหลายนี่รวมหมดรวมมาเป็นมูลรากของกุศลก็มีธรรมที่เป็นกุศลก็เรียกว่าธรรมของรับทางอายตนะตาเห็นรูปที่ดีเป็นกุศลทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสหูได้ยินเสียงประเทศพระสวดเป็นกุศลจมูกได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนจมูกได้เป็นกุศลลิ้นได้สัมผัสกระทบในอายตนะที่ว่าชิวหาวิญญาณทำจิตใจมีปีติก็เป็นกุศลเมื่อใจของเรานึกน้อมถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเราก็เป็นกุศลหรือมานึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายว่าคุณโยมฉัตรแกตายไปแล้วพวกเราก็จะตายตามทุกคนเราต้องตายแน่100%หนีไม่พ้นไม่ใช่เพียง100%นับเป็น1,000%ก็ต้องแน่นอนเมื่อเรามานึกถึงความตายว่าทุกคนเราต้องตายตามกันเราจะตกอยู่ในความประมาทไม่ได้ตกอยู่ในความมัวเมาไม่ได้ตกอยู่ในความลุ่มหลงตัวเองไม่ได้ต้องพิจารณาเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นของแน่นอนเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็รีบทำกุศลทำความดีเพื่อความไม่ประมาทชีวิตของเรามีนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่าคิดว่าชีวิตของเรายาวนานชีวิตของเรามีนิดหน่อยไม่ไกลไม่นานเลยรีบทำบุญกุศลเสียถ้าแตกดับตายไปใครจะทำให้เราได้เราก็กลับมาทำใหม่ไม่ได้จะจึงว่ากุศลธรรมาธรรมที่ฉลาดรู้ว่าวาระชีวิตตัวเองเนี่ยจะต้องสิ้นไปดับไปภายใน7 วันก็รีบทำคุณงามความดีเพื่อ

ไม่ประมาทก็เรียกธรรมฉลาดเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมาถ้าครอบงำใจบุคคลใดบุคคลนั้นก็หลงตัวเองทำแต่บาปบำเพ็ญบาปขึ้นมีความโกรธมีความเกลียดความชังอิจฉาริษยามีความอาฆาตพยาบาทไม่มีความสุขใจมีความโลภมากมีความทะยานอยากได้โน่นอยากได้นี่ซึ่งไม่รู้จักพอจักกินและมีความหลงในสังขารตัวเองหลงในขันธ์ห้าว่าเรายังไม่แก่เรายังไม่เฒ่าเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เรายังไม่ตายเราจะเป็นคนเก่งอยู่มีความรู้อยู่มีฐานะอยู่เราก็หลงสังขารนั้นเรียกว่าตกอยู่ในอกุศลธรรมคนเราร่างกายคนเราเนี่ยมันสู้โรคภัยไข้เจ็บไม่ได้หรอกขอให้อายุมากขึ้นไปเถอะสุดแต่กำลังที่เราจะสู้ได้หรือไม่ได้บางคนก็มีโรคมาตั้งแต่เกิดบางคนก็แข็งแรงพออายุเข้าวัย60-70ก็มีโรคมาเบียดเบียนตาก็เป็นโรคได้หูก็เป็นโรคได้จมูกก็เป็นโรคได้ผิวหนังเนื้อเส้นเอ็นตับไตไส้พุงเนี่ยก็เป็นโรคได้เพราะอะไรเพราะสังขารคนเราเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ได้เพราะเป็นของแน่นอนคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ไข้มันก็ไม่ตายง่ายแต่มันเจ็บมันไข้มันก็ต้องไปแต่คนเรานี่เกิดมาไม่ถึง100ปีไม่ถึง80ปีไม่ถึง60ปีมันก็ต้องทิ้งร่างกายต้องแตกดับไปอันนี้เราก็รีบทำบุญของเราทำกุศลของเราให้มากขึ้นจะได้ตกอยู่ในเป็นคนตนีเหนียวแน่นถ้าเราตนีเหนียวแน่นในตายแล้วสมบัติเป็นของคนอื่นหมดเราไม่ได้ทำความดีเลยตายแล้วเราเอาอะไรไปได้ล่ะแม้แต่โลงก็ยังต้องเผาไฟเสื้อผ้าที่ติดตัวเราไปก็ต้องเผาไฟมันหมดทุกชิ้นเลยจะเหลืออะไรอยู่ได้แม้แต่ร่างกายก็ยังต้องเผาให้หมดสัปเหร่อก็ต้องเผาให้หมดถ้าเผาไม่ไหม้ต้องใส่ฟืนให้มากถ้าไม่ไหม้ใส่ฟืนให้มากเผาให้เหลือแต่กระดูกให้เหลือแต่ขี้เถ้ามันไม่มีอะไรเหลือจริงๆเกิดมานี้มาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไอ้มาตัวแล้วแถมไปไม่มีตัวไปสิตัวยังไม่มีไปเลยยังเผาทิ้งเลยยังฝังทิ้งเลยแล้วเราจะได้อะไรเป็นสมบัติติดตัวเราไปสิ่งที่จะได้ก็คือกุศลธรรมทานที่เราเคยให้ไว้เคยเป็นคนเสียสละคนเกื้อกูลเป็นคนรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเลี้ยงบิดามารดาให้บิดามีความสุขให้มารดามีความสุขให้ครอบครัวมีความสุขเกื้อกูลสงเคราะห์ผู้เป็นญาติการให้ทานการเสียสละเป็นกุศลธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ระลึกทางใจเขาเรียกว่ารวยทางใจการรักษาศีลก็ทำให้วาจาของเราสงบกายของเราสงบใจของเราสงบเรียบร้อยขึ้นไม่พูดคำหยาบไม่นินทาให้ร้ายผู้อื่นไม่ส่อเสียดว่ากล่าวผู้อื่นสำรวมวาจาใจของเราก็ดีก็เป็นกุศลในส่วนหนึ่งที่เรารักษาศีลทำสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำจิตของเรานะให้สงบพยายามหัดปรงหัดตัดหัดละหัดวางสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหัดละปรงสังขารร่างกายในขันธ์ห้าของเราบ่อยๆเห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีร่างกาย
มีขันธ์ห้ามีรูปร่างกายนี่ก็คือรูปเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรูปที่กระทบได้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่นี้ก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์อยู่ในรูปอันนี้ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณากองแห่งรูปเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกนามเป็นอย่างนี้ทั้งเราทั้งเขาและพิจารณาวิญญาณจิตของเรามีอะไรมีทุกข์มีสุขมีดีใจมีเสียใจมีรูปมีเวทนาสุขทุกข์เปลี่ยนใจอยู่เรื่อยมีสัญญาความจำทั้งดีและไม่ดีมีวิญญาณในการจำคิดนึกเรียกว่าสังขารเป็นตัวปรุงจิตคนเราให้เป็นบุญเป็นบาปมาพิจารณาขันธ์ห้าอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นอนิจจังไม่แน่ไม่นอนและบังคับบัญชาไม่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากเด็กมาเป็นคนโตจากคนโตมาเป็นคนแก่จากคนแก่มาเป็นคนตายอันนี้เรียกว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ขันธ์ห้าไม่เที่ยงขันธ์ห้าแปรปรวนเมื่อเราพิจารณานี้แล้วเราไม่หลงก็นึกว่าเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเนี่ยเราจะหลงเวลาเกิดขึ้นมาเวลามีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มาตายจากเราเนี่ยเราจะเสียใจมากหรือเราจะตายเราก็ทุกข์มากเสียใจมากเพราะเราปลงไม่ตกเพราะเราลงขันธ์ห้าของเราแต่ถ้าเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาขันธ์ห้าของเรามากๆเราก็จะมีปัญญาไม่หลงสังขารร่างกายเราก็จะปลงตกทุกข์ก็น้อยลงจิตใจของเราก็ไม่เศร้าหมองไม่ไปสู่ทุกขติได้ที่เรามาฟังสวดกันเนี้ยก็ต้องการทำจิตของเราให้เป็นกุศลเราจะฟังไม่เข้าใจอะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์ฟังแล้วก็ควรพิจารณาธรรมทั้งหลายที่เป็นมูลรากของกุศลก็คือการทำใจให้สงบทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงนี่เรียกว่าเป็นกุศลละมูลเกิดจากตาจากหูจากจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดบุญที่เกิดจากญาตนะที่พบเห็นที่กระทบสัมผัสและทำใจดีได้ธรรมนี้เป็นธรรมละเอียดอ่อนที่พุทธเจ้าแสดงให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงถึง3เดือนฟังไปแล้วพุทธมารดาก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันไม่ไปตกนรกทำกันนรกทำกันอบายคนที่ฟังสวดอภิธรรมเนี่ยทำแล้วเข้าใจจะไม่ไปนรกธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนสำหรับคนมีปัญญาฟังคนไม่ฉลาดคนไม่มีปัญญาก็ฟังไม่รู้หรือจะฟังร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เข้าใจเพราะไม่มีปัญญาฟังธรรมข้อนี้พุทธเจ้าจึงเสด็จไปบนดาวดึงเทศในพุทธมารดาพวกเทวดาบนดาวดึงฟังถึง3เดือนพวกเทวดาทั้งหลายฟังและเข้าใจหมดเข้าใจจิตใจตัวเองก็บรรลุสำเร็จกันมากมายเรียกว่าธรรมปิดนรกอภิธรรมนี่ไม่ใช่สวดให้คนตายฟังนะความเป็นจริงแล้วสวดให้เทวดาฟังเทวดานางฟ้าทั้งหลายฟังแล้วมีปีติฟองใสเบิกบานได้บรรลุธรรมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปนรกธรรมของสวรรค์พระพุทธเจ้าจึงลงมาโปรดพวกมนุษย์ก็มาถ่ายทอดอภิธรรมให้แก่มนุษย์ฟังเพื่อต้องการให้มนุษย์ได้ยกใจสูงไปเป็นเทวดากันจะได้ละบาปบำเพ็ญบุญฟังแล้วจะได้เข้าใจในธรรมจะได้ไม่ไปนรกจะได้ไปเป็นเทวดาก็เป็นธรรมดับทุกข์ก็เลยมาเทศมาสวดในงานศพเพราะงานศพนี่เป็นงานปลงธรรมะเป็นงานปรงสังเวชก็เลยมาเทศในงานศพเพื่อจะได้จากความเศร้าโศกเสียใจว่าพ่อแม่ได้ตายจากเราหรือพี่น้องลูกสามีภรรยาได้ตายจากเรา
เราจะได้เอาอภิธรรมเนี่ยเป็นที่พิจารณาเป็นที่หลักยึดเราจะได้ไม่โศกเสียใจเพราะเทวดาฟังแล้วดับทุกข์ได้มนุษย์ฟังก็คงจะต้องเข้าใจแต่มนุษย์สมัยนี้ขาดปัญญาไม่ได้ศึกษาธรรมะลึกซึ้งก็เลยฟังเป็นเพียงพิธีกรรมฟังไปทะลุหูซ้ายเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายไม่รู้เลยว่าฟังเรื่องอะไรรู้แต่กุศลากุศลาไม่รู้ว่าเรื่องว่าแปลความหมายว่าอย่างไร เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจึงมาฟังเพื่อเป็นพิธีเท่านั้นเองเราไม่ได้นำธรรมะพุทธเจ้าในไปปฏิบัติให้ดับทุกข์ให้ละบาปบำเพ็ญบุญเลยอย่างเช่นท่านบอกว่าปัญจขันธารูปขันโธเนี่ยพูดถึงเรื่องขันธ์ห้าหมดพูดถึงเรื่องเบญจขันธ์พูดถึงเรื่องเบญจขันธ์บ้างอย่างปุคโลนี่พูดถึงเรื่องบุคคลสมมุติบัญญัติตั้งชื่อธรรมที่เป็นปรมัตถ์ท่านบอกค้นหาบุคคลเนี่ยค้นโดยธรรมะแล้วบอกไม่มีคนไม่มีตัวตนเราเขาถ้าค้นโดยสมมุติแล้วมีเอาอภิธรรมไปค้นแล้วไม่มีคนมีแต่คนแก่คนเจ็บคนตายคนไม่มีตัวตนล้วนแต่ดับล้วนแต่สูญล้วนแต่สิ้นไปหมดอันนี้เรามาฟังอภิธรรมต้องหัดลงนะลงสังขารไม่ใช่ฟังแล้วไม่รู้อะไรฟังแล้วต้องละบาปบำเพ็ญบุญรู้ว่าความตายนี่จะมีแก่เราทุกคนเราต้องรีบขวนขวายทำคุณงามความดีเมื่อตอนเป็นเราก็ฟังสวดไม่เป็นตอนตายเราก็ไม่รู้ธรรมะฟังเทศไม่เป็นฟังสวดไม่เป็นรับศีลไม่เป็นให้ทานไม่เป็นแล้วตายเราจะได้อะไรไปเราต้องเข้าใจนะตายแล้วไม่ต้องเคาะโลงให้เราไม่ต้องไปเรียกเราตอนตายไม่ต้องไปเคาะโลงว่าพ่อแม่รับศีลนะฟังธรรมนะฟังสวดนะกินข้าวนะไม่ต้องเพราะว่าเราทำของเราไว้อิ่มแล้วบุญเราให้ทานของเราไว้อิ่มแล้วไม่อดแล้วไม่ต้องเอาข้าวไปวางไว้หัวโลงเรียกพ่อเรียกแม่ให้กินเพราะเรากินบุญของเราแล้วเราให้ทานจนอิ่มแล้วรักษาศีลจนได้พอแล้วศีลอุโบสถรักษาทุกวันพระหรือศีลประจำชีวิตมีอยู่ประจำใจไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกระเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมามีศีลเป็นปกติแล้วไม่ทำบาปแล้วนี่เดี๋ยวตายแล้วไม่ต้องรับศีลไม่ต้องไปเคาะลงรับศีลรับไว้พอแล้วฟังธรรมก็เข้าใจกุศลธรรมมาหมายความว่าให้เราละโลภกดหลงให้ละบาปบำเพ็ญบุญพระพุทธเจ้ามาสอนเราเป็นไม่ได้สอนคนตายไม่ได้สวดให้คนตายฟังสวดให้คนเป็นฟังเทศให้คนเป็นฟังให้สำนึกบาปให้กลัวความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเราฟังอภิธรรมเข้าใจแล้วซึ้งแล้วในธรรมะจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานก็ไม่มีทุกข์แล้วอันนี้ไม่ต้องไปเคาะลงให้ฟังนั่นเป็นเพียงสมมุตินะโยมนะสมมุติให้เห็นว่าตายแล้วต้องเคาะลงให้ฟังธรรม ตายแล้วก็เคาะลงให้รับศีลแท้ที่จริงเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ยินแล้วรับไปพอแล้วฟังเทศฟังธรรมรับศีลภาวนาไปพอแล้วไม่ต้องไปเคาะโลงแล้วเข้าใจลึกซึ้งแล้วตั้งแต่เป็นให้ทานจนรวยแล้วตักบาตรทำบุญจนอิ่มใจแล้วตายก็ไม่ต้องทำให้ก็พอแล้ว
ไม่ต้องไปทำ3วัน7วันก็ได้เพราะทำไว้เป็นร้อยๆวันพันวันแล้วตอนนั้นเป็นนี่ทำไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไอ้ที่ก็ทำบุญให้เรา3วัน7วัน100วันเนี่ยก็กลัวว่าเราจะไม่ได้ทำบุญเห็นว่าเราบุญน้อยแต่อย่างกับพวกเราทำบุญของเราไว้พอแล้วเราก็เอาไปแล้วบุญไปเงาตามตัวติดไปแล้วทำตั้งแต่เป็นต้องรีบทำโยม คนไหนทำบุญตอนตายจะได้อะไรคนอื่นเขาทำให้เราเราก็ไม่ฉลาดกุศลธรรมมาทำให้ฉลาดให้ฉลาดรู้ว่าอะไรจะเอาไปได้แก้แหวนเงินทองเข้าของบ้านเรือนเนี่ยเป็นของคนอื่นแต่ว่าที่เราทำบุญกุศลนั่นเป็นของเราในใจใครแย่งเอาไปไม่ได้ก็เห็นก็อยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เรายังหลงอยู่ก็เห็นเขาก็ตายเราดูอยู่ทุกวันเจ็บไปเราดูเราก็ยังหลงว่าเรายังไม่เป็นโน่นเป็นนี่ทำบุญเสียดายทำ10บาท100บาทเนี่ยเสียดายเหลือเกินจะไปเล่นไพ่หมดเป็นพัน 2-3 คืนไม่เสียดายเอาไปเล่นหวยใต้ดินไม่เสียดายแต่ทำบุญนู้เสียดายกินเหล้าก็เสียดายกินเหล้าไม่เสียดายกินขวดละ50บาท30บาทไม่เสียดายแพงอยู่ขวดแรกทำบุญ10บาทบอกกูยังจนอยู่ไม่ทำหรอกบุญคิดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ฉลาดนะเวลาเจ็บเวลาไข้เราไม่รู้จะคิดถึงใครนะก็คิดถึงบุญคิดถึงพระคิดถึงคนดีคิดถึงคนไม่ดีก็ไม่สบายใจใครก็เป็นที่พึ่งเรายามเจ็บยามไข้ไม่ได้ยามตายเราก็ต้องอาศัยบุญเป็นที่พึ่งฉะนั้นเราก็ต้องคิดถึงบุญของเราไว้ว่าทำพอแล้วหรือยังเราอิ่มบุญแล้วยังรักษาศีลพอแล้วหรือยังไม่ต้องให้พระชักชวนแล้วหรือยังอันนี้ถ้าเราทำของเราไว้พอเราก็ตายได้เตรียมตัวตายได้ไม่ต้องห่วงและลูกหลานเอ๋ยไม่ต้องร้องไห้แล้วเพราะฉันพอแล้วบุญมีคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของโรงสีนี่เล่าแล้วก็เล่าอีกเพื่อคนที่ยังไม่เคยฟังอยู่นครสวรรค์สมัยก่อนอยู่นครสวรรค์เป็นเจ้าของโรงสีแกชอบไหว้เจ้าแกบอกว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินแกก็ไหว้แต่เจ้าอย่างเดียวเผาตะกระดาษเงินกระดาษทองพอเวลานั้นอายุสัก40ได้เสร็จแล้วก็มีทายกมาบอกบุญบอกว่าช่วยสร้างศาลาให้หน่อยหลังคาไม่พอคนนี้ชื่อโกเดียนก็เดียนบอกโอ้วัวไม่ทำหรอกบุญทำแล้วก็ไม่เห็นไปให้พระก็สบายพระขี้เกียจไม่ทำอะไรเราต้องลำบากต้องทำกินก็บอกเอาหน้าช่วยหน่อยก็เลยช่วยสังกสีไปแผ่นหนึ่งไอ้ที่จริงทำบุญนั้นไม่ได้คิดจะทำหรอกเห็นกระทายกจะอยู่มาวันหนึ่งเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำก็เกิดเป็นลมไอ้ตอนเป็นลมอะตอนเป็นลมก็เห็นเป็นโยมพยาบาลเนี่ยโยมพยาบาลมาจุดมาดึงตัวแกไปแกก็บอกว่าฉันยังไม่ตายหรอกฉันยังไม่อยากไปลูกฉันยังเล็กอยู่โยมพยาบาลบอกไปก่อนโยมพยาบาลก็บอกไปก่อนไปดูต้องไปเสร็จแล้วก็ดึงรั้งกันนะเข้าแกก็สู้แรงกำลังของโยมพยาบาลไม่ได้ก็ไปพอไปแล้ว
ไปถึงตำทางเนี่ยแกก็เดินไปแกก็หิวน้ำหิวข้าวเสร็จแล้วแกไปเจอไอ้พวกดอกไม้พวกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้เด็ดถ้าเด็ดแล้วไม่ได้กลับพวกของพวกเนี้ยแกก็ผ่านไปเห็นคนที่ไม่มีผ้านุ่งมั่งคนที่กำลังอดอยากมั่งแกจะหิวน้ำเนี่ยพอก็จะไปกินหิวน้ำเป็นข้าวพอจะไปกินเนี่ยเป็นกระดาษเป็นขี้เถ้าแกก็กินไม่ได้ก็บอกว่าทำไมกินไม่ได้กลายเป็นขี้เถ้าหมดก็บอกเองทำยังไงก็ได้อย่างนั้นไปศาลสุดท้ายไปเจอทายกทายกก็ตายไปก่อนทายก

ไปศาลสุดท้ายไปเจอทายกทายกก็ตายไปก่อนทายกนี่มีบ้านใหญ่โตมีอาหารการกินสมบูรณ์หมดมีอาหารการกินสมบูรณ์ก็เอามาให้โกเดียนกินโกเดียนก็จะกินก็กลายเป็นขี้เถ้าไปอีกก็ถามทายกว่าทำไมหรือจึงมีกินแต่ว่าในเมืองนรกนี่ร้อนมากโกเดียนก็ได้อาศัยสังกะสีแผ่นนั้นน่ะบังไม่ให้ร้อนไปไหนก็มีสังกะสีแผ่นนั้นน่ะบังเป็นลมไปเรื่อยก็เลยไม่ร้อนโยมบาลก็บอกว่าเองยังไม่ถึงคราวตายให้กลับไปก่อนแต่กลับไปก็ให้ไปทำบุญกุศลแกก็ไปเห็นนรกหมดเลยก็เชื่อเลยว่าบาปบุญมีจริงแต่แกเองนี่หิวน้ำกินอะไรก็เป็นขี้เถ้าหมดแกก็เลยกลับเขาก็มาส่งใกล้ๆบ้านบอกกลับเองได้มาบอกไม่ได้หรอกก็ไปเจอแบบเหมือนซี่โครงควายเนี่ยแกเห็นเป็นซี่โครงควายก็มีน้ำขังอยู่แกก็ก้มลงไปดื่มหิวมากพอดื่มไปในซี่โครงควายเขาก็โยมพยาบาลก็เอาเท้าถีบก้นเลยกำมำลงไปในซี่โครงควายก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นตัวเองก็นอนอยู่ในโรง3วันแล้วเขาสวดอยู่3วันแล้วตาสังมัดสมัยก่อนเขาไม่มียาฉีดแกก็เอาซอกในถองโรงถองกุ๊กกุ๊กกุ๊กถองพอดีมันเป็นกลางวันพวกสับปะเลอพวกนั้นก็ตกใจกลัวเอ๊ะบางคนก็บอกไอ้โกเดียนนี่มันเฮียนแต่กลางวันแล้วเนาะยังไม่ได้เผาเลยแล้วเดี๋ยวก็เคาะเอาศอกท้องลงพอตาสั่งมัดมือมัดเท้าไว้แล้วก็เลยตกลงว่าลองไปดูก็สิเผื่อมันจะฟื้นนะมั้งแต่ที่จริงมันต้อง3วันแล้วแหละภรรยาก็ดีใจถ้าฟื้นก็ดีก็พอดีสับปะเลอคนแก่ก็เดินนำหน้าก็เกาะท้ายกันแบบเหมือนงูกินหางอ่ะก็ไปเปิดฝาโลงดูปากพงาบพงาบขอน้ำกินทีก็ดีใจว่าโคเดียนไม่ตายแล้วไอ้พวกที่หนีลงไปไอ้พวกที่หนีไปข้างล่างขึ้นมาบางคนก็กลัวนะหนีลงไปข้างล่างขึ้นมาดูก็ยกออกจากโลงเอาตาสังแก้ออกแก้ไม่ทันก็เอามีดตัดออกก็ให้ข้าวให้น้ำมีแรงดีแกก็เล่าให้ฟังแกบอกมันมีจริงๆนะไอ้นรกสวรรค์เนี่ยตายแล้วมันมีจริงๆหัวเชื่อเลยคนนี้แกเป็นคนจีนเรื่องนี้เกิดอยู่ที่วัดวังน้ำเย็นตั้งแต่วันนั้นมาโกเดียนเป็นทายกเลยนั่งอยู่กลางศาลาวัดบอกบุญเองหมดแกบอกไม่ไหวถ้าไม่ทำบุญนี่กินแต่กระดาษเปล่าอันเนี้ยสมัยก่อนไม่มีเรื่องอย่างนี้เยอะเลยโยมมีเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยมีมากเรื่องพุทธชูจิตทองก็เหมือนกันนางก็ตายเหมือนกันก็ตายแล้วไปเห็นหมดขันข้าวที่ตนเองเคยใส่บาตรก็ไปเห็นแล้วแถมยังจำคนที่ตายได้อีกแล้วก็ยังรู้อีกว่าใครจะตายอีกจำชื่อมาบอกคนที่ข้างบนนั่นจะตายเมื่อนั่นเมื่อนี่ก็ไปบอกเขาแล้วก็พอถึงเวลาแล้วพวกนั้นก็ตายไปตามรายชื่อหมดเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้สมัยนี้ไม่ได้มีโอกาสจะฟื้นแล้วพอตายแล้วก็ฉีดยาเลยสมัยก่อนนี่3วัน7วันฟื้นขึ้นมาไอ้บุญบาปนรกสวรรค์นี่มันมีจริงแต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องนามธรรมไอ้คนไม่เชื่อมันก็หลงนึกว่าไม่เป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกให้พิสูจน์ถ้าไม่เชื่อก็ให้ลองปฏิบัติดูให้ค้นคว้าดูพอจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะแล้วก็จะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคนเราจะมาหลอกกันทำไมจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่ของจริงนะอันนี้จึงว่าพวกเรามาในงานศพเนี่ย

ขอให้สำรวมใจมาพิจารณาเป็นกรรมฐานถือจะมากันในฐานะเป็นญาติเป็นมิตรก็ให้สงบจิตสงบใจพิจารณาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไอ้เรื่องตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเรื่องจริงไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเรื่องจริงต้องพิจารณาให้ซึ้งเดี๋ยวเราเป็นมั่งจะว่าไงถึงวาระเราตายมั่งเราจะทำยังไงจะทำใจได้หรือเราลองคิดสิว่าคนหายใจไม่ออกมันทุกข์แค่ไหนคนหายใจไม่ออกนะมันทุกข์แค่ไหนล่ะคนจะตายเนี่ยมันหายใจไม่ออกนะหายใจไม่ออกถ้าหายใจออกก็ไม่ตายสิเรายังไม่เคยสักทีใช่ไหมยังไม่เคยตายยังไม่รู้รสว่าความตายทุกข์แค่ไหนฉะนั้นเราจะต้องพยายามไม่ประมาททำบุญเพื่อจนไม่มีทุกข์ทำบุญจนใจเป็นสุขสงบแล้วก็อิ่มบุญตายเมื่อไรเราก็ทำไม่พอแล้วความภูมิใจในที่แสดงเกิดมาได้สร้างกุศลความดีเจ็ดมากเลยโยมหนีหมดเจ็ดมากเลยโยมหนีหมดเอาแต่พอหอมปากหอมคอนะอะไรอะไรก็รู้หมดแล้วนะอะไรอะไรก็รู้หมดแล้วยังไม่รู้อย่างเดียวเรื่องตายนะอะไรอะไรก็รู้หมดแล้วยังไม่เคยเป็นอย่างเดียวตายยังไม่เคยหัดตายอย่างเดียวทำมากินอะไรๆก็เป็นหมดทุกอย่างแต่เรื่องตายยังไม่เคยสักทีทำบุญแล้วก็จะได้กันตายได้จะได้กันใจเจ็บได้จะได้กันทุกข์ได้จะได้มีที่พึ่งอีกอย่างหนึ่งเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมคนไหนกินเหล้าไม่ต้องสวดให้นะโยมคนไหนกินเหล้าเวลาตายไม่ต้องสวดคนไหนกินเหล้าเวลาตายไม่ต้องสวดเพราะไม่ฝังพระสวดตายไม่ต้องเคาะโลงเผาเลย คนไหนกินเหล้าเมาตายเผาเลยเพราะเป็นไม่ฝังแล้วกินเหล้าเมายามาทำบุญนี่เผาให้หมดตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระสวดประเทศเพราะไม่เชื่อแล้วเป็นยังฟังไม่รู้เรื่องตายเผาเลยสงสารพระถ้าไปสวดเหนื่อยไม่ใช่มีสร้างวัดแล้วไปกินเหล้าในวัดนะไปฆ่าสัตว์ในวัดไม่ได้นะบาปนะตกนรกต้องเป็นเลยนะแต่เราไม่รู้นะกลายเป็นการว่าทำบุญนี่กลายเป็นเรื่องเมาเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งเราหลงผิดกันนะทำบุญนี่ต้องไม่มีเลยนะเมาเนี่ยเมาไม่ได้นะมาทำบุญนี่ต้องเลิกเมาเวลาเลิกทำบุญแล้วไปเมาใช้ได้มาทำบุญนี่ต้องไม่กินเหล้าเมายาจึงจะถูกใจมันจึงจะมีสมาธิถ้าไปกินเหล้าเมายามาทำบุญเนี่ยมันเป็นบาปพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพวกเราไม่รู้กันนะพระท่านก็เกรงใจไม่บอกโยมก็หลงทำผิดๆกันเรื่อยมาเลยงานบุญที่ไหนเมาที่นั่นตั้งวงไพ่กันที่นั่นอะไรบุญตรงไหนพวกนี้ไม่รู้จักบุญจังหวัดละนองเลยนะขนาดซื้อศพกันนะโยมอาตมาไปอยู่ชุมพร3ปีเขาถวายวัดภาคใต้ทำมาไม่เอาเลยเอาศพไปทำบุญใครตายเนี่ยเขาชอบมากเลยใครตายไม่ต้องกลัวไม่มีญาติยิ่งชอบเอาไปตั้งศพที่บ้าน
แล้วก็เล่นไพ่กัน3คืน7คืนโยมตำรวจไม่จับไอ้เจ้าบ้านก็เก็บข้าตงไอ้คนเจ้าของบ้านน่ะคนตายขายคนเป็นคนเป็นขายคนตายอ่ะโอ้ที่ยิ่งฝนตกยิ่งดีใหญ่โยมตำรวจไม่จับเล่นไพ่ทางภาคใต้ แต่จะมาไปอยู่แล้วมันยังไงกันเนี่ยญาติโยมทำไมเอาศาสนามาทำผิดหมดเลยทำบุญไม่รู้บุญเลยคนนี้ไม่รู้บุญกันเลยแสดงว่าคนนี้งมงายทำบุญไม่รู้บุญเลยพระก็เกรงใจโยมไม่กล้าพูดหรอกกลัวกลัวโยมไม่ใส่บาตรกลัวโยมไม่เคารพกลัวโยมด่าอีกพระก็กลัวโยมเพราะพระต้องอาศัยพระญาติโยมก็เลยกลายเป็นประเพณีตลอดมางานศพที่ไหนต้องกินเหล้าเล่นกันมายันทุกอย่างตำรวจไม่สนใจตั้งแต่จุมพรลงไปโยมภาคใต้เป็นอย่างนั้นหมดเลยก็นึกโอ้โหอย่างนั้นศาสนาเราก็หมดไปสิอย่างนี้ต่อไปคลิปอิสลามเนี่ยเขาทำบุญแล้วก็เคร่งประเพณีก่อนอิสลามเขาก็ไม่กินเหล้าเขาก็ซื่อสัตย์ต่อศาสนาเขาคริสต์เขาก็เคร่งแต่พุทธเราไม่เชื่ออะไรเลยพุทธเราไม่เอาไหนเลยพวกนั้นนะถ้าไม่ไปทำบุญเนี่ยบาทหลวงตามถึงบ้านเลยเขาเชื่อกันหมดเลยบอกไงเชื่อกันพุทธเราเนี่ยบาทหลวงพระเนี่ยเหมือนบาทหลวงไม่เชื่อพระพอพระเตือนกลับมาโกรธอีกใช่ไหมแต่นี่เสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วทั่วไปหมดแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยลำบากไปหมดเลยทำไงเนี่ยแล้วพุทธศาสนาเราจะอยู่ได้เลยถ้าญาติโยมทำกันอย่างเนี้ยใครเป็นคนทำลายพวกเราเนี่ยพวกทำลายศาสนาพวกญาติโยมไปทำลายศาสนางานบุญก็กินเหล้ามาทำบุญเล่นไพ่กันทั้งคืนเงี้ยแล้วเอาบุญตรงไหนกันเนี่ยหมดเลยบุญหายหมดเดี๋ยวพระฟังเทศก็ไม่ฟังคุยกันไม่สนใจอะไรเงี้ยแสดงโกรธอะไรก็ขึ้นมาเงี้ยยิ่งไปใหญ่เลยตอนนี้ตายเลยคนนี้พวกเราก็ถูกศาสนาอื่นเอาไปหมดเลยต่อไปนี้เพราะพวกเราไม่มีกุศลไม่ฉลาดในการทำบุญทำแบบงมงายกันทุกวันเนี่ยก็ตายเลยเสียดายพุทธศาสนาอันประเสริฐพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของประเสริฐละเอียดอ่อนเป็นต้องใช้ปัญญาทำคนโง่ๆทำบุญไม่เป็นเลยเพราะพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาปรัชญาชั้นสูงต้องคนฉลาดถือจึงจะได้เหมือนเอาแก้วไปให้ลิงนะโยมมันถือได้ไหมแก้วไปให้ลิงถือลิงมันถือไม่ได้มันไม่รู้ค่าของแก้วมันก็โยนทิ้งได้นั่นเองแต่ผลไม้ไปให้มันถือมันกินได้พุทธศาสนาเราต้องใช้คนถือคนที่มีปัญญาถือคนไม่มีปัญญาก็เหมือนลิงถือแก้วนั่นเองถือไว้ไม่ได้นี่จะมาเห็นว่าบ้านโยมงานนี้บ้านโยมอุไลซึ่งรู้จักกันมานานเหลือเกินก็จึงได้พูดถ้าหากว่าขัดใจไม่ถูกใจโยมขออภัยด้วยแต่ถ้าเราคืนทำงี้ต่อไปเราจะไม่มีศาสนาทำบุญนะจะไม่มีของดีเลยนะจะหมดเนื้อแท้หมดเลยต่อไปจะถูกกลบกลืนหมดเลยความจริงจะไม่ปรากฏเลยจะไม่มีนักธรรมะธรรมโอที่ทรงศาสนาไว้ถูกต้องเลยงานบุญก็เมางานบุญก็เล่นกันทั้งหมดแหละคนอื่นก็มาเห็นศาสนาแล้วอ๋อมีแค่นี้หรือศาสนาพุทธอ๋อศาสนาพุทธกินเหล้าเมายากันอย่างเงี้ยเหรอเล่นการพนันกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งอย่างเงี้ยเหรอเพราะคนพุทธมีแค่นี้เราไม่ถือพุทธดีกว่าเท่ากับเราทำลายศาสนาแล้วลูกหลานเรามาก็ตามต่อเรื่อยมีลูกมีหลานก็ทำกันแบบเนี้ยบอกให้ทำนี้นะก็ปู่ย่าตายายทำมาแม่พ่อฉันเป็นเท่าแก่ยังทำเลยพ่อจะมีความรู้แม่จะมีความรู้ยังทำเลยมันก็หมดแต่สิอย่างนี้นะโยมแล้วจะทำยังไงใครเป็นคนทำลาย
เราพวกเราเนี่ยแหละที่จะรักษากันไว้ได้หรือไม่ได้ถ้าคืนฟังสวดฟังเทศอะไรเป็นประเพณีเงี้ยหมดโยมศาสนาหมดแน่เลยไม่เอาจริงเอาจังเลยขึ้นมาเนี่ยศาสนาอิสลามมันนะโหเขาเคร่งครัดถือเขาจะไม่ได้อะไรเราว่าเขานั่นเขาก็ยังเคร่งครัดต่อศาสนาเขาไม่กินเหล้าเลยคนศาสนาอิสลามกินเหล้าไม่ได้แล้วเขาก็เชื่อพระของเขาบอกว่าคัมภีร์พระอัลลาห์บอกไงเขาก็เชื่ออย่างกับพวกคริสต์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิลพระเยซูบอกยังไงเขาก็เชื่อเขาก็กลัวบาปกลัวนรกเขาเอานรกมาบอกถ้าไม่เชื่อพระเจ้าตกนรกเขาก็กลัวเขากลัวจนขึ้นใจเลยนะกลัวบาปจนขึ้นใจกลัวปิดแต่พวกเราไม่สะดุ้งกันเลยไม่สะเทือนกันเลยจะทำยังไงก็เป็นประเพณีไปพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกโยมพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกมาสอนอย่างนี้สอนให้คนกินเหล้าในวัดเล่นการพนันในวัดฆ่าสัตว์ในวัดนี่ไม่มีศาสนาพุทธสอนศาสนาปู่ย่าตายายได้แต่พุทธเจ้าไม่สอนต้องเข้าใจไว้นะเดี๋ยวจะมาอ้างอิงพุทธเจ้าเสียหมดนะพุทธเจ้าฉลาดมากพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เลยพุทธเจ้าประเสริฐมากต้องอย่าไปเปรียบเทียบพุทธเจ้ามาต่ำๆไม่ได้อันนี้เราต้องพูดกันไว้ก่อนนะไม่งั้นเราตายเลยเนี่ยเอาไว้สักที่จริงคำสอนพระพุทธเจ้าเราเนี่ยประเสริฐเลิศมากเลยเช่นคนมองไม่ถึงปัญญาไม่ถึงเลยเอาไม่ได้เลยเพราะมันต้องใช้ปัญญาจึงจะเข้าถึงพุทธศาสนาคนคิดตื้นๆถือไม่ได้เลยพุทธศาสนานี่เมื่อสมัยก่อนตมาไม่ไปเลยถ้างานไหนกินเหล้าไม่ไปสวดเลยไม่ไปเทศเลยเดี๋ยวนี้อนุโลมเยอะเลยไปไงก็เอาหลับหูหลับตาไปพูดไปเขาก็ไม่ฟังเราแล้วก็เอาไปแล้วเขาก็แต่วัดตมาไม่เอาวัดตมาไม่เอาเลยกินเหล้าในวัดไม่เอาเลยกินเหล้าสร้างวัดก็ไม่เอาทายกทุกคนต้องไม่เมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจนตายเลยคนไทยเราถือพุทธแล้วจนตายถ้าถือพุทธต้องรวยสิคนถือพุทธนี่ยิ่งถือยิ่งรวยยิ่งเจริญถือพุทธแล้วกินเหล้าเล่นการพนันนี่มีแต่เสื่อมเจริญได้อย่างไรสมบัติเนี่ยนะพ่อแม่ให้มายังหมดเลยบางคนนะเล่นหมดเลยกินหมดเล่นหมดตัวเนี่ยท่านบอกว่าไฟไหม้7 ครั้งยังมีแผ่นดินอยู่แต่คนเล่นการพนันนี่แผ่นดินก็ไม่มีอยู่ขายหมดเล่นหมดกินหมดแล้วจะได้อะไรแล้วมรดกนี้ตกถึงลูกถึงหลานอีกก็เล่นกันต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยท่านนี้อาตมาอยู่วัดธรรมทานพวกนี้ไม่มีคนทำบุญเลยไม่มีใครเข้าวัดเลยคนเมาก็คนเมาก็ไม่เคยเข้าวัดเลยไปนักเข้ามากขึ้นมากขึ้นก็เลิกเมาไอ้คนมากกว่าคนก็วัดอื่นอีกคนเลิกเมามาเข้าวัดเรามากกว่าวัดอื่นไอ้วัดที่กินเหล้าเมายาไม่มีคนทำบุญวัดเรากับคนทำบุญเต็มวัดเพราะคนฉลาดเขาเอาบุญไม่มีใครเข้าวัดหรอกไม่เห็นด้วยแต่พอเขาเกิดปัญญาแล้วก็เห็นด้วยเขาเลิกกินเหล้าเมายาเขาเข้าวัดกันเยอะเราต้องคิดให้ดีนะโยมนะนี่กวากไว้นะกวากไว้สำหรับคนปลวกแดงนะโยมนะโยมจะว่าไงอาตมาก็ยอมรับนะยอมรับเพราะอาตมาว่าโยมไปแล้ว
โยมจะต่อต้านยังไงก็ว่าเราไปเพราะมันเรื่องอย่างนี้ต้องพูดกันนะเพราะเรื่องที่จะต้องพวกเราพวกพุทธด้วยกันนะไม่พูดจะว่าไงล่ะใช่ไหมบางแห่งเนี่ยนะเป็นญาติธรรมาเนี่ยเขามางานศพเนี่ยเขาบอกนิมนต์พระสวดนิดเดียวเทศนิดเดียวก็จะเล่นไพ่อย่ากินเหล้ากันบอกอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรศพอาตมาเฝ้าได้ไม่ต้องเอาคนเมามาเฝ้าเราอาตมาเฝ้าได้อาตมาอยู่กันทั้งคืนเลยนั่งกรรมฐานคุยทั้งคืนพวกนั้นไปหมดเลยพวกเล่นไพ่กลับบ้านเกลี้ยงเลยบางทีก็ต้องทำอย่างนั้นนะบางทีไม่งั้นไม่ไหวก็จะไล่ลายลุกหนีไปเอาที่เล่นไพ่ที่กินเหล้าโอ้โหไล่ศาสนาพุทธออกไปแล้วเอาศาสนาเหล้าเข้ามาแทนเอาศาสนาไพ่เข้ามาแทนพระไม่มีความหมายเลยโยมตายอย่างนี้จะว่าไงโยมว่าไงพูดขอเจ้าบ้านเนาะวันนี้ทำไมพูดแหลงอย่างนะใช่ว่าไงอุไรกลัวคนไปหมดโอ้กลัวคนจะหนีหมดเจ้าของบ้านกลัวคนจะไปหมดแล้วโยมพระพูดแหลงกลัวจะบ้าคนจะหนีหมดแล้วใครหิวเหล้าก็มาเอาเป๊ปซี่ไปกินเอาข้าวต้มนี่เอาเป๊ปซี่นี่สิเรื่องของพุทธศาสนาโยมเราต้องนึกว่าตอนนี้เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องพยายามศึกษากันไอ้ที่ไหนเราไอ้ที่ไหนมันดีเราก็เลือกเป็นมาทำกันเราไม่ใช่ทำแบบประเภทที่แบบเสียเงินแล้วไม่ได้อะไรคืนมาเราจะเสียเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็ต้องนึกว่ามันต้องให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องพยายามใช้ปัญญากันคนหนึ่งนี่จะเล่าไปก็ไม่ดีเนาะจริงคนเราเนี่ยนะพวกชาวยกไทยกาเนี่ย มีความสำคัญมากเลยถ้าศึกษาพุทธศาสนาที่ถูกถูกกับไปใช้จะเป็นกำลังให้กับพุทธศาสนาเราเยอะเลยถ้าหากว่าทุกวัดนำเอาวิธีทางของพุทธเจ้าไปใช้เนี่ยพุทธศาสนาเราจะเจริญค
คนจะมองเห็นว่าการนับถือพุทธ

0: พระเจ้าเนี่ยช่วยได้ทุกคนเลยช่วยแก้ปัญหาครอบครัวแก้ช่วยแก้ปัญหาชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมาลงเอยจากคำสอนพุทธเจ้าหมดถ้าเรานำไปใช้ให้ถูกต้องนะอย่างหลักคำสอนพุทธเจ้าในสอนไว้หมดทุกอย่างที่ปฏิบัติเนี่ยวัดอยู่ไกลจังเลยเนี่ยตอนนี้กลับไม่ถึงเงินเนี่ย
1: ไปถึงก็ปุ๋ยช้าก็ถึงไปถึงทั้งวันน่ะ
0: นี่วันนี้มาทำบุญให้โยมให้โยมนี
1: ่ใช่
0: ทำบุญให้โยมมาทำจิตทำใจให้มันสงบ
1: พระไม่มีอะไรไม่มีครอบครัวไม่มี
0: มาทำบุญให้โยมโยม
1: เขาโยมให้โยมพ่อเลยโยมพ่ออยู่นั่นเลยโยมเลย
0: ช่วยกันสิช่วยกันทำใจให้มันสบายกิจไม่ได้เลยเนาะเมืองนี้ตะกิจไม่ได้เลยเนาะตะกิจไม่ได้เลยนะเอวังดีกว่าวัดก็ไกลซะด้วยดิกลับไม่ทันเนี่ยอย่าติดกันเทศด้วยขวานเนาะแต่มันดีนะอาจารย์มาพูดเนี่ยดีที่หลังเชื่อมโยมต่อข้อหลังมันพวกนี้ไม่มาดีที่หลังวันนี้คล้ายๆมันถางป่าเพราะว่าหลังก็เตียนไปหน่อยค่อยๆถางวันนี้คล้ายๆมันต้นมันใหญ่ๆมันก็ฝันยากหน่อยเพราะวันหลังๆก็ชั่วหน่อยบอกพระวัดจักรทานมาพูดไม่มาแล้วพระวัดกระตานมาสวยกูไม่เคยฟังเลยวันนี้เทศได้กันเทศเยอะเลยคนมันยังไม่เห็นโทษโยมยังไม่เห็นโทษยังเห็นแต่คุณอยู่เดี๋ยวก็ต่อไปก็เห็นกันเองคนเราประคองมันพิสูจน์ได้ทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะเหลือวิสัยการรู้เห็นของคนทำบุญนี่ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะไม่ได้ผลนะทำแล้วมันเห็นในชาตินี้ทำแล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจทำแล้วมันก็สบายใจ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: นำชีวประวัติของอัฏฐกะอาลวกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ซึ่งจะเป็นผลนำพาหัตถกะอาลวกะอุบาสกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องตอนที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาในตอนที่แล้วก็ได้เล่ามาถึงตอนที่ยักษ์เสนาบดีสองตนคือสาตาคิรยักษ์และเหมวตยักษ์เมื่อได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วิมานของอาลวกยักษ์แล้วก็จึงได้มาสู่สมาคมของยักษ์ที่ป่าหิมพานต์ แล้วก็พอมาถึงสมาคมเนี่ยอาลวคยักษ์ซึ่งนับว่าเป็นยักษ์ที่ดุร้ายไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยอ่อนน้อมให้ใครเลยเนี่ยได้แลเห็นสาตาคิรยักษ์แล้วและได้เห็นเหมตยักษ์ก็ได้ถอยออกไปและได้กล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งที่นี่เถิดนี่ก็คงจะเป็นด้วยอำนาจธรรมานุภาพที่ยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนนั้นได้เป็นยักษ์ที่มีธรรมะแล้วเรียกว่าเป็นยักษ์ดียักษ์มีศีลธรรมเหมือนกับนักโทษที่กระทำผิดแล้วได้รับอภัยโทษหรือเมื่อไปได้รับโทษมาแล้วเนี่ยก็กลับตัวได้กลับกลายมาเป็นคนดีแล้วก็ดีชนิดเรียกว่าเป็นคนมีศีลธรรมประจำใจยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนนี่ก็เป็นยักษ์ที่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วเรียกว่าเป็นยักษ์ที่ได้ธรรมะแล้วแต่ว่ายักษ์ทั้งสองตนนี้ไม่ได้อวดอ้างนะว่าตนเป็นผู้ได้ธรรมะแล้วแต่เป็นที่รู้กันได้ว่าท่านผู้สำเร็จมรรคผลได้บรรลุธรรมเนี่ยท่านจะรู้กันโดยอัตโนมัติของผู้ที่ได้ธรรมเดียวกันแล้วการแสดงออกทั้งภายนอกเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเป็นผู้ที่สำเร็จธรรมแล้วเพราะท่านจะไม่ประพฤติผิดใดๆทั้งสิ้นไม่โลภที่จะมีทรัพย์สมบัติไม่โลภที่จะมีบริวารไม่โลภที่จะมีสถานที่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะตัดหมดถ้าท่านสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เนี่ยท่านจะอยู่เลยแต่ที่ท่านต้องมาอยู่ในสังคมก็เพื่อกระทำประโยชน์ให้แก่สังคมเท่านั้นไม่ได้มีความมุ่งหวังอย่างอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองท่านไม่เล่นทั้งนั้นท่านก็ทำแต่ความดีเพื่อช่วยประชาชนเท่านั้นนั่นเป็นผู้ที่ได้ธรรมะแล้วอย่างแท้จริงจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นด้วยอำนาจของยักษ์เสนาบดีสองตนที่ได้ธรรมะแล้วเนี่ยจึงทำให้อาลวกยักษ์ซึ่งเป็นยักษ์ที่ดุร้ายเนี่ยต้องถอยห่างหนีออกไปให้สถานที่แก่ยักษ์เสนาบดีสองตนนั้นยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนจึงได้บอกกับอาลวกยักษ์ว่าดูก่อนอาลวกยักษ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้ยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเสด็จมาประทับอยู่ในวิมานของท่านนับเป็นมหาลาภคือเป็นลาภอันยิ่งใหญ่แก่ท่านท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและฟังพระธรรมของพระองค์เถิดนะเมื่ออาลวกยักษ์ได้ฟังคำสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนแล้วคิดว่าพวกยักษ์เหล่านี้พูดถึงเรื่องของสมณะศีรษะโล้นคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเราได้เกิดเดือดดาลขึ้นมาในใจทันทีมีอาการปานประหนึ่งว่าก้อนเกลือที่บุคคลโยนเข้าไปในไฟแล้วแตกเพี้ยเพี้ยพะพะและเขาได้กล่าวขึ้นว่าสมณะผู้ที่เข้าไปอยู่ในวิมานของเรานั้นเป็นใครเนี่ยอาลวกยักษ์พอได้ฟังพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีดูแล้วก็เหมือนบุคคลเราโดยทั่วไปที่ได้ฟังการสรรเสริญศัตรูหรือคนที่เกลียดกันพอได้ยินคำสรรเสริญนั้นเข้ารู้สึกว่าใจเครียดแค้นใจอยากจะไปทำลายไม่ได้คิดพลอยยินดีเลยนี่เป็นลักษณะของพวกอิจฉาตาร้อนคือฟังความดีของศัตรูคู่แค้นไม่ได้เลยคือเรื่องของศัตรูนี่ถ้าจะฟังได้ก็ต้องเป็นเรื่องที่กล่าวเหยียบย่ำถากถางให้ร้ายป้ายสีนั่นแหละรู้สึกฟังแล้วจะยิ้มแย้มแจ่มใสทีเดียวนี่คนที่เป็นศัตรูกันจะมีจิตใจเป็นไปทำนองนี้เหมือนกับอาลัมขยักในตอนนี้จิตใจ

ีแต่ความเดือดดาลโกรธแค้นในพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงกับกล่าวถามว่าสมณะผู้ที่เข้าไปอยู่ในวิมานของเรานั้นเป็นใครยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนจึงบอกว่าท่านไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นครูของเราหรือพอบอกดังนี้แล้วจึงได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเริ่มจากพระองค์ทรงเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตได้มีเทพเจ้าในหมื่นจักรวาลไปทูลรัตนาให้เสด็จลงมาอุบัติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดจนถึงบุพพนิมิต32ประการซึ่งปรากฏในเวลาที่พระองค์ทรงถือปฏิสนธิเป็นต้นให้อาลกยักษ์ฟังโดยพิสดารแล้วพูดท้วงขึ้นว่านี่แน่อาลวกะความอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ท่านไม่เคยรู้เห็นหรือถึงแม้อาลวกยักษ์ได้รู้เห็นเขาก็ตอบว่าไม่ได้รู้เห็นเพราะอำนาจแห่งความโกรธเข้าครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยทำให้บุคคลเห็นผิดเป็นถูกที่โบราณท่านบอกว่าเห็นช้างเท่าหมูนั่นเป็นลักษณะของจิตใจที่มีความโกรธฝังเข้าไปแล้วคือเมื่อเอาความโกรธฝังเข้าไปก่อนแล้วนี่ความดีอย่างอื่นจะมาใหญ่โตดีเท่าไรไม่รับแล้วเพราะความโกรธเป็นเสมือนของปิดกั้นปิดแสงสว่างภายนอกที่ไม่ให้เข้ามาถึงใจได้ไม่ว่าแสงสว่างนั้นจะดีจะใหญ่จะอัศจรรย์อย่างไรก็ตามเถอะส่องฉายเข้าไปไม่ได้เพราะถูกความโกรธปิดกั้นเอาไว้แล้วยักษ์เสนาบดีทั้งสองตนจึงกล่าวเป็นทีท้าทายว่าดูก่อนอาลวกะท่านจะเคยได้รู้เห็นหรือไม่ได้รู้เห็นความอัศจรรย์เหล่านี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตามคงไม่มีประโยชน์อะไรแก่ท่านท่านจะกระทำอะไรแก่ครูของเราก็ได้ท่านเป็นเหมือนกับลูกโคซึ่งเพิ่งเกิดซึ่งอยู่ในที่ใกล้โคอุสุภราชหรือเป็นเหมือนกับลูกช้างซึ่งอยู่ในที่ใกล้พญาช้างหรือเป็นเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกแก่เท่าซึ่งอยู่ใกล้พญาราชสีห์หรือเป็นเหมือนกับลูกกาปีกหักซึ่งอยู่ใกล้กับพญาครุฑที่มีปีกยาวได้150โยชน์ท่านจะกระทำสิ่งใดแก่ครูของเราก็จงไปกระทำเถิดอาลวกยักษ์เมื่อได้ฟังดังนี้ก็ยังมีความโกรธมากขึ้นเป็นหลายเท่าทวีคูณทีเดียวคือจากที่มีอยู่แล้วนั้นก็โกรธมากพอควรแล้วพอได้ฟังคำท้าทายอย่างนี้ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปแล้วกล่าวว่าในวันนี้สงครามระหว่างเรากับสมณะนี้จะมีขึ้นในที่นั้นพวกท่านจงเป็นสหายของเราว่าแล้วก็ลุกขึ้นยืนเหยียบมโนศิลาด้วยเท้าซ้ายและยกเท้าขวาขึ้นเหยียบยอดภูเขาไกรลาศซึ่งมีความสูง60โยชน์จนภูเขาแตกออกเป็นสองส่วนพร้อมกับร้องตวาดว่าดูก่อนท่านทั้งหลายครูของพวกท่านกับเราใครจะมีอนุภาพมากกว่ากันแล้วร้องประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเราคืออาลวกะหนังนี้เสียงร้องประกาศของอาลวกยะได้ดังแผ่ไปตลอดชมพูทวีปอันหนึ่งเสียงร้องที่ดังแผ่ไปตลอดชมพูทวีปนั้นมีอยู่4เสียงคือ 1. เสียงของปุณยักษ์เสนาบดีที่ร้องประกาศขึ้นว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในครั้งที่เล่นสกาชนะพระเจ้าถนนชัยโกรบ 2. เสียงของท้าวสกาเทวราชซึ่งตรัสสั่งให้วิษณุกรรมเทพบุตรจำแรงเป็นสุนัขใหญ่ในครั้งพระพุทธศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมถอยลงไปแล้วส่งร้องขึ้นว่าเราจะให้สุนัขของเรากัดกินภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่เลวทรามและให้กัดกินบุคคลทั้งปวงซึ่งไม่ถือสุจริตธรรม 3. เสียงของพระเจ้ากุศลราชที่ทรงประกาศว่าเราคือสีตัสระกุสะมหาราช

ในคราวที่พระราชาทั้ง7พระนครยกมาล้อมพระนครของพระองค์ไว้4เสียงของอาลัวกยักษ์ซึ่งยืนอยู่บนภูเขาไตรลาศแล้วร้องประกาศว่าเราคืออาลวกะเสียงของอาลัวกยักษ์ได้ดังไปตลอดชมพูทวีปคำว่าชมพูทวีปนี่ก็หมายถึงชื่อประเทศอินเดียในสมัยโบราณ นั้นเหมือนกับยืนพูดอยู่หน้าประตูบ้านของบุคคลทั้งหลายฉะนั้นคือเสียงของอาลัวกยักษ์นี่ดังสะท้านไปหมดและป่าหิมพานต์อันกว้างถึง 3,000 โยชน์ก็สะเทือนสะท้านวันไหวไปด้วยอานุภาพของอาลัวกยักษ์อาลัวกยักษ์ได้บันดาลให้เกิดลมพายุขึ้นด้วยคิดว่าเราจะให้สมณะนี้หนีไปด้วยลมนี้ลมพายุที่อาลัวกยักษ์บันดาลให้เป็นไปได้ตั้งขึ้นมาจากทิศต่างๆเช่นทิศตะวันออกเป็นต้นแล้วได้ทำลายยอดภูเขาที่สูงได้ครึ่งโยชน์1โยชน์2โยชน์และ3โยชน์ให้ทลายลงแม้แต่กอไผ่ต้นไม้ยืนต้นในป่าก็มีรากถอนขึ้นมาแล้วลมพายุเหล่านั้นก็ได้พัดตรงไปทางเมืองอารวีทำให้สถานที่ต่างๆมีโรงช้างเก่าๆเป็นต้นพังทลายแหลกเป็นผงทำให้กระเบื้องมุงหลังคาปลิวว่อนไปในอากาศพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิษฐานว่าขออย่าให้ใครๆเป็นอันตรายเลยลมพายุนั้นครั้นพัดไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่อาจกระทำแม้แต่ชายจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ไหวได้ต่อจากนั้นอาลัวกยักษ์จึงบันดาลให้เป็นหาฝนใหญ่ให้ตกลงมาด้วยหวังว่าเราจะให้น้ำท่วมสมณะนี้ตายเสียก็ทำให้ฝนหาใหญ่ตกลงมาพื้นแผ่นพสุธาทะลุเป็นช่องๆด้วยกำลังแห่งเม็ดฝนเมฆใหญ่ในเบื้องบนของป่าและต้นไม้ทั้งหลายได้มาถึงแล้วแต่ไม่อาจกระทำแม้เพียงชายจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงเปียกชุ่มได้ด้วยหยาดน้ำลำดับต่อไปอาลัวกยักษ์ได้บันดาลให้ฝนศิลาตกลงมาและฝนศิลาเหล่านั้นได้ทำให้ยอดภูเขาใหญ่ๆเกิดเป็นควันตลบกลบกลุ่มแล้วลุกเป็นเปลวเพลิงเลื่อนลอยมาตามอากาศแต่พอมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์สักการะพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับต่อไปอาลัวกยักษ์จึงบันดาลให้หาฝนอาวุธตกลงมาอาวุธที่ตกลงมานั้นมีหอกดาบหงิดโกนเป็นต้นซึ่งเป็นอาวุธคมเดียวก็มีทั้งสองคมก็มีล้วนลุกเป็นเปลวไฟเลื่อนลอยมาตามอากาศแต่พอมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์สักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับต่อมาอาลัวกยักษ์จึงบันดาลให้หาฝนถ่านเพลิงตกลงมาหาฝนถ่านเพลิงนั้นมีสีดังดอกทองกวาวแต่เมื่อตกมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์สักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับนั้นอาลัวกยักษ์จึงบันดาลให้หาฝนเท่ารึงตกลงมาและหาฝนเท่ารึงซึ่งเป็นที่เท่าอันร้อนร้ายกาจตกลงมาจากอากาศแต่พอตกลงมาถึงที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็กลับกลายเป็นผงจุนจันสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้าคำว่าฝนเท่ารึงนี่ก็หมายถึงกองเท่าที่ไม่มีถ่านไฟแต่ยังมีความร้อนระอุอยู่มีความร้อนมากทีเดียวแต่ลำดับต่อไปอาลัวกยักษ์ได้บันดาลให้หาฝนทรายตกลงมาแต่หาฝนทรายนั้น
เป็นเมล็ดทรายเล็กละเอียดที่สุดทั้งเป็นควันเป็นเปลวตกลงมาแล้วก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์สการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าลำดับต่อไปอีกอาลัคคยักษ์บันดาลให้เป็นหาฝนเปลือกตมตกลงมาและหาฝนเปลือกตมนี้เป็นทั้งควันและเปลวเพลิงตกลงมาแต่แล้วก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์สการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกันอันดับสุดท้ายอาลัคคยักษ์จึงบันดาลให้เกิดความมืดสนิทที่สุดด้วยคิดว่าจะกระทำให้สมณะเกิดความกลัวแล้วหนีไปความมืดนั้นประกอบด้วยองค์สี่เป็นดังหาฝนความมืดที่ว่าประกอบด้วยองค์สี่นั้นก็คือหนึ่งคืนแรม14ค่ำตามคำพระที่เรียกกันว่ากาลปะจาตุทศีเป็นคืนข้างแรมแรม14ค่ำนี่เป็นคืนที่มืดที่สุด2ป่าชัดที่แน่นทึบ3ก้อนเมฆที่ปิดบังท้องฟ้า4เวลาเที่ยงคืนความมืดทั้ง4ประการนี้ก็เป็นเรื่องที่มีกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปปัญจสูทนีคือความมืดนั้นประกอบด้วยองค์สีแล้วเป็นดังหาฝนทีเดียวไม่คงมามาสู้ลงมาแต่พอความมืดไปถึงที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็พลันอันตรธานคือหายไปอาลัคคยักษ์ได้กระทำการบันดาลให้สิ่งที่ร้ายกาจต่างๆบังเกิดขึ้นก็หวังที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพ่ายแพ้เมื่อพ่ายแพ้แล้วให้พระผู้มีพระภาคเจ้าหนีไปนี่เขาต้องการจะแสดงอิทธิฤทธิ์ของเขาเพื่อเอาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ผลปรากฏว่าการกระทำหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์ของอาลัคคยักษ์นั้นไม่เป็นผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเลยสิ่งที่อาลัคคยักษ์มุ่งหวังจะให้เลวร้ายที่สุดแต่ก็กลับเป็นของทิพย์บังเกิดขึ้นมาหรือกลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์เข้าไปสักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าไปนี่ก็แสดงถึงด้านจิตใจของอาลัคคยักษ์ที่มีความชั่วร้ายมากเขาสามารถที่จะดลบันดาลความชั่วต่างๆให้เกิดขึ้นได้ด้วยจิตใจที่ชั่วของเขาแต่เราไปดูทางตรงกันข้ามคือพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระเมตตามีน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความดีงามอย่างที่สุดฉะนั้นเมื่อความชั่วมากระทบกับความดีเขาความชั่วก็พ่ายแพ้ความดีไปเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างง่ายๆว่าเมื่อความชั่วกับความดีนี่เท่ากันแล้วนี่ความชั่วแพ้ความดีแต่ที่ความดีต้องแพ้ความชั่วนั้นก็ดังธรรมโบราณที่ท่านกล่าวว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟหมายถึงว่าถ้ามีความดีน้อยอยู่พวกชั่วมากนี่พวกฝ่ายดีก็อาจจะพ่ายแพ้ได้ซึ่งเราก็ควรจะทำใจให้ดีไว้สำหรับต้อนรับกับเหตุการณ์ที่เมื่อมีฝ่ายชั่วมากนี่เรากระทำดีอยู่บางทีก็สู้ไม่ได้เหมือนน้ำน้อยแพ้ไฟยอมพ่ายแพ้ไปก่อนต่อเมื่อมีความดีเท่ากันเมื่อไหร่แล้วเราก็ความชั่วสู้ไม่ได้แน่ดูน้ำใจของยักษ์กับน้ำพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเราจะมองเห็นได้ว่าน้ำพระทัยของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นน้ำพระทัยที่ดีสามารถเอาชนะจิตใจชั่วๆของอาลัคคยักษ์ได้โดยเด็ดขาดอาลัคคยักษ์ครั้นไม่สามารถจะกระทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหนีไปด้วยหาฝนเก้าประการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้จึงเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยตนเองพร้อมทั้งจตุรงคเสนาซึ่งเกลื่อนไปด้วยหมู่พูดผีปีศาจ
ที่มีร่างกายแปลกประหลาดนานาชนิดแต่ละตนล้วนถือเครื่องประหารต่างๆกันหมู่พูดผีปีศาจเหล่านั้นได้แสดงกริยาอาการต่างๆกันเช่นแสดงตนเหมือนมาในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกันโห่ร้องมาว่าท่านทั้งหลายจงจับท่านทั้งหลายจงฆ่าสมณะนี้แต่ว่าพูดผีปีศาจเหล่านั้นไม่อาจเข้าใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปรียบเหมือนหมู่แมลงวันที่ไม่อาจเข้าใกล้ก้อนเหล็กแดงได้ฉะนั้นถึงแม้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดีหมู่พูดผีปีศาจเหล่านั้นก็ไม่ยอมแตกหนีไปยังคงเกลื่อนกลนกันอยู่จนตลอดครึ่งคืนไม่เหมือนกับพรยามารที่ยกพวกมารบในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเมื่ออาละกยักษ์ไม่อาจกระทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสะดุ้งหวั่นไหวได้ด้วยการแสดงสิ่งที่น่ากลัวเป็นอเนกประการอยู่จนตลอดครึ่งคืนนั้นจึงคิดว่าถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องปล่อยอาวุธคือผ้าโพกศีรษะของเราซึ่งเป็นอาวุธวิเศษไม่มีใครชนะได้ในบัดนี้อันหนึ่งอาวุธที่วิเศษสุดในโลกนี้มีอยู่ด้วยกัน4อย่างซึ่งอาวุธทั้ง4อย่างนั้นจะได้แก่อะไรบ้างก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอัตถกะอาละวะกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในตอนที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่เมื่ออาละวกยักษ์ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะขับไล่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้หนีออกไปจากวิมานของตนไม่ได้ผลอาละวกยักษ์ก็จึงได้นำเอาพวกพูดผีปีศาจที่มีร่างกายแปลกประหลาดนานาชนิดซึ่งแต่ละคนล้วนถือเครื่องประหัตประหารต่างๆกันมาด้วยหมู่พูดผีปีศาจเหล่านั้นก็แสดงกริยาการต่างๆอย่างน่ากลัวแต่ไม่สามารถที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตกพระทัยได้เมื่ออาละกยักษ์ไม่อาจกระทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสะดุ้งหวั่นไหวได้ด้วยการแสดงสิ่งที่น่ากลัวเป็นอเนกประการอยู่จนตลอดครึ่งคืนจึงคิดว่าถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องปล่อยอาวุธคือภาคโพกศีรษะของเราซึ่งเป็นอาวุธวิเศษไม่มีใครชนะได้ในบัดนี้อันหนึ่งอาวุธที่วิเศษสุดในโลกนั้นมีอยู่4อย่างได้แก่1วชิราวุธของพระอินทร์2คทาวุธของท้าวเวสสุวรรณ3นายนาวุธของพระยายม4ทุตสาวุธของอาละวกยักษ์อาวุธทั้ง4อย่างนี้1วชิราวุธก็หมายถึงอาวุธคือสายฟ้าพระอินทร์มีอาวุธคือสายฟ้าเป็นอาวุธที่จะใช้ปราบศัตรูหมู่พันให้พ่ายแพ้ไปส่วนคทาวุธของท้าวเวสสุวรรณคำว่าคทาวุธก็หมายถึงอาวุธคือตะบองนั่นเองคาถานี่ก็หมายถึงตะบองที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านส่วนนายนาวุธของพระยายมก็ได้แก่อาวุธคือดวงตาคือดวงตาพระยายมในเวลาโกรธถลึงตาขึ้นมานี่สามารถจะเป็นไฟเผาผลาญสัตว์นรกให้หมดไหม้ไปในพริบตาเลยส่วนทุตสาวุธของอาละกยักษ์ก็ได้แก่อาวุธคือผ้าทุตสานี่คือผ้านับว่าเป็น
อาวุธวิเศษของแต่ละท่านที่สาม

อาจจะโดนบันดาลทำให้ศัตรูนี่พ่ายแพ้ไปได้อาวุธวิเศษที่สุดเหล่านี้มีอนุภาพที่ผู้เป็นเจ้าของจะแสดงให้เห็นได้ดังนี้คือถ้าพระอินทร์ทรงพิโรธขึ้นมาแล้วทรงขว้างวชิราวุธได้แก่อาวุธคือสายฟ้าลงไปที่ยอดภูเขาซิเนรุก็สามารถทำลายภูเขาซิเนรุซึ่งสูงได้ 168,000 โยชน์ทะลุลงไปถึงข้างล่างได้ส่วนท้าวเวสสุวรรณในเวลาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เมื่อเกิดโกรธขึ้นมาก็ปล่อยคาถาวุธได้แก่อาวุธคือกระบองเพชรไปกระบองเพชรไปตีศีรษะยักษ์ได้เป็นจำนวนพันตนทีเดียวแล้วก็กลับมาอยู่ในมือดังเดิมฝ่ายพระยายมเวลาโกรธแล้วแลดูพวกสัตว์นรกเป็นจำนวนพันพวกสัตว์นรกเหล่านั้นก็แหลกเป็นผงไปเหมือนใบไม้แห้งซึ่งอยู่ในกระเบื้องร้อนๆฉะนั้นอาละวะกยักษ์เมื่อเกิดความโกรธถ้าเขาขว้างพาพวกศีรษะขึ้นไปในอากาศฝนจะไม่ตกนานถึง12ปีถ้าเขาขว้างพาพวกศีรษะลงไปที่พื้นปฐพีสิ่งทั้งปวงที่อยู่บนพื้นปฐพีมีต้นไม้และหญ้าเป็นต้นจะไม่งอกขึ้นอีกเป็นเวลานาน12ปีถ้าเขาขว้างลงไปในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะแห้งไปเหมือนกับหยาดน้ำบนกระเบื้องร้อนๆฉะนั้นและถ้าเขาขว้างไปที่ภูเขาต่างๆเช่นภูเขาซิเนรุเป็นต้นภูเขาเหล่านั้นก็จะแตกกระจัดกระจายไปนี่ก็เป็นอนุภาพของอาวุธต่างๆของท่านทั้งสี่ที่สามารถจะใช้อาวุธเหล่านี้ให้เป็นอันตรายหรือทำลายสิ่งต่างๆได้คราวนั้นอาลปยักษ์มีความเครียดแค้นในพระผู้มีพระภาคเจ้ามากคือด้วยอิทธิฤทธิ์ต่างๆหลายอย่างเต็มทีแล้วไม่ได้ผลตลอดกระทั่งนำมาพวกพูดผีปีศาจมาด้วยก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสะดุ้งตกพระทัยกลัวได้อาละกยักษ์ก็มีอาวุธพิเศษคือผ้าโพกศีรษะเป็นไม้ตายเรียกว่าเป็นไม้เด็ดที่จะใช้ผจญศัตรูคู่ศึกให้พ่ายแพ้ไปได้เขาได้ถอดโพกผ้าศีรษะออกซึ่งผ้านี้ก็มีอนุภาพยิ่งใหญ่โดยนำเอามาถือไว้ในมือคือเตรียมพร้อมที่จะขว้างผ้าโพกศีรษะไปใส่พระผู้มีพระภาคเจ้าแหละแต่ในตอนนี้กำลังอยู่ในท่าเตรียมอยู่ในสมัยนั้นพวกเทวดาในหมื่นโลกธาตุโดยมากได้รีบมาประชุมกันโดยคิดว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทรมานอาละวะกยักษ์นี่ความหวังของพวกเทวดาที่มากันนี่มาด้วยความดีใจไม่ได้เคยนึกเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพ่ายแพ้มาด้วยความตั้งใจจะมาดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทรมานอาละวะกยักษ์อย่างไรเรียกง่ายๆว่ามาดูอาละวะกยักษ์แพ้ไม่ได้มาดูอาละวะกยักษ์ชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าหรอกนอกจากที่พวกเทวดามาประชุมกันด้วยหวังที่จะมาดูพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานอาละกยักษ์ให้พ่ายแพ้นี่อย่างหนึ่งแล้วและพวกเทวดาก็ยังมีความหวังตั้งใจว่าที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาในสถานที่นั้นอีกด้วยคือยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นกสองตัวคือนัดหนึ่งก็จะได้ดูพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานอาละกยักษ์อีกนัดหนึ่งก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลคือได้ฟังพระธรรมเทศนาเทวดาทั้งหลายที่ต้องการจะดูพระพุทธานุภาพในการทรงชิงชัยจึงได้มาประชุมกันอากาศทั้งสิ้นในสถานที่นั้นได้ร้อนขึ้นด้วยเทวดาทั้ง

หลายมาประชุมกันฝ่ายอาลัคยักษ์ได้แสดงอาการที่ให้เห็นได้ว่ากำลังมีความเครียดแค้นมีความมุ่งร้ายต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเหมือนคนโกรธทั่วๆไปนั่นแหละพอความโกรธเข้าไปหนุนใจแล้วนี่ก็จะแสดงกริยาอาการต่างๆออกมาให้ได้เห็นกันอย่างน่าเกลียดคือมองเห็นหรือดูคนโกรธแล้วนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่น่ารักหรอกกริยาอาการของคนโกรธแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าเกลียดแต่ทำไมนะคนเราเวลาเกลียดโกรธแล้วนี่จริงแสดงกริยาอันน่าเกลียดออกมาได้แล้วก็แสดงออกมาอย่างไม่มีความอายเลยนะขาดความยั้งคิดไม่เลือกสถานที่เลยว่าที่ตนแสดงนั้นอยู่ตรงไหนไม่เลือกว่าจะเป็นสถาน

ฐานที่เลยว่าที่ตนแสดงนั้นอยู่ตรงไหนไม่เลือกว่าจะเป็นสถานที่ประชุมชนจะเป็นกลางถนนหนทางเป็นที่สาธารณะทั่วๆไปบุคคลเราพอมีความโกรธขึ้นมาเต็มที่แล้วนี่ที่เรียกกันว่าอั้นไม่อยู่ห้ามไม่ได้แล้วนี่สามารถที่จะแสดงกริยาการอันน่าเกลียดออกมาได้อย่างสบายใจเลยไม่ได้มีความละอายเลยกระทำได้อย่างเต็มที่นั่นเป็นกริยาอาการของบุคคลที่มีความโกรธโดยทั่วๆไปนอกจากจะแสดงกริยาอาการอันน่าเกลียดออกมาแล้วก็ยังจะกล่าววาจาที่น่าระคายหูออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำเรียกว่าด่าได้อย่างชัดถ้อยชัดคำคำหยาบทุกคำนี่คนที่มีความโกรธแล้วพูดได้ด่าได้เปล่งออกมาได้อย่างน่าชื่นตาบานทีเดียวเหมือนกับบุคคลที่พูดจาเพราะๆพูดในสาธารณะพูดในที่ชุมนุมชนได้อย่างสบายอะไรทำนองนั้นแหละเหมือนกันคนโกรธก็จะกระทำการพูดจาว่าร้ายด่าทอได้อย่างเต็มปากเต็มคำโดยไม่มีความยั้งคิดเลยในช่วงนี้อาวกยักษ์เหมือนกับคนโกรธนั่นท่านผู้ฟังเคยเห็นคนโกรธเดินหมุนกลับมากลับไปสแสดงกริยาการทางใบหน้าคิ้วขมวดตาถลนอะไรเนี่ยอารักยักษ์ก็เดินหมุนกลับมากลับไปในสถานที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยความโกรธด้วยความต้องการที่จะเอาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วในที่สุดอารักยักษ์ซึ่งได้ถือผ้าเตรียมตั้งท่าที่จะปล่อยผ้าโพกศีรษะออกไปเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยผ้าโพกศีรษะนั้นออกไปหมายใจที่จะประหัตประหารพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พ่ายแพ้ให้ได้แต่ว่าผ้าโพกศีรษะอันเป็นอาวุธวิเศษของอารักยักษ์ได้บันดาลเสียงที่น่าสะพึงกลัวขึ้นในอากาศประดุษเสียงฟ้าผ่าตั้ง 100,000 ครั้งแล้วก็เกิดเป็นควันตลบกลบไปในอากาศและบัดเดี๋ยวใจพลันลุกเป็นเปลวเพลิงใหญ่ต่อพอเข้ามาถึงที่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตกลงที่ใกล้พระบาทซึ่งเปรียบเสมือนผ้าเช็ดเท้าฉะนั้นทั้งนี้เพื่อย่ำยีมานะของอาแล้วกยักษ์คือผ้าโพกศีรษะที่นับว่าเป็นอาวุธร้ายแรงที่สุดของอาแล้วกยักษ์เนี่ยเคยเอาชนะศัตรูหมู่พานมาเป็นจำนวนมากแล้วนี่แต่พอมาต่อสู้กับพระพุทธานุภาพเข้าปรากฏว่าผ้าโพกศีรษะของอารักยักษ์ที่ว่าวิเศษสุดนั่นน่ะมีสภาพเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าท่านผู้ฟังลองคิดดูก็ได้ว่าอารักยักษ์ในตอนนี้จิตใจที่มีความขึงเครียดในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างมากนั่นน่ะจะเพิ่มขึ้นไปอีกกี่ร้อยเท่าเมื่อผ้าโพกศีรษะซึ่งเป็นผ้าวิเศษเนี่ยต้องกลับกลายมาอยู่ในสภาพที่เหมือนกับผ้าเช็ดเท้าเท่านั้นกันอารักยักษ์ได้เห็นสภาพการที่เป็นเช่นนั้นก็ถึงกับความเป็นผู้หมดฤทธิ์เดชเลยหมดความงัวเมาหมดมานะคือความถือตัวว่าตนเองนี้เป็นหนึ่งซึ่งไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครแม้แต่พ่อแม่นับว่าเป็นยักษ์ที่น่ากลัวมากทีเดียวนะเพราะว่าเป็นยักษ์ที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่นี่ถ้าเป็นบุคคลเราก็คบไม่ได้เลยคนที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์นี่เขาไม่คบกันหรอกถ้าใครขืนคบบุคคลประเภทที่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์นี่เขาถือว่าเป็นคนกาลกินีตกไปอยู่สถานที่ไหนก็ทำให้เกิดกาลกินีที่นั่นใครมาคบเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนกาลกินีใครคบเป็นสหายคือเป็นเพื่อนร่วมทางไปนี่ก็ได้เพื่อนที่เป็นกาลกินีไปพูดอย่างภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าซวยไปตลอดชาติเลยถ้าไปคบกับบุคคลที่ไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์แล้วเราในฐานะเป็นเพื่อนเขาจะมารู้คุณได้อย่างไรแต่ในตอนนี้

อารกยักษ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมายความว่าฤทธิ์เดชที่เคยมีนี่หมดความมัวเมาที่หัวใจผิดนี่หมดมานะคือความถือตัวหมดประดุจโคอุสุภราชที่มีเขาหักแล้วหรือเปรียบเหมือนกับอสรพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วฉะนั้นเขาจึงคิดว่าแม้ผ้าโพกศีรษะของเราที่เป็นผ้าวิเศษสุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถกระทำอะไรพระสมณะได้นี่เป็นด้วยเหตุอะไรเนาะและเขาจึงรู้ได้ว่าเป็นด้วยพระสมณะประกอบด้วยเมตตาพรหมวิหารถ้าฉะนั้นเราจะกระทำให้พระสมณะละเมตตาเสียก่อนนี่ลักษณะคนพาลยังไม่เลิกนะท่านผู้ฟังอาลกยักษ์นี่ยังไม่ได้เลิกละที่จะกระทำร้ายพระผู้มีพระภาคเจ้านะยังจะคิดเอาชนะอีกทั้งด้านฤทธิ์เดชไม่เหลืออยู่แล้วก็ตามยังจะใช้กลวิธีอย่างอื่นต่อไปอีกพอคิดที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าละเมตตาก่อนเขาจึงเข้าไปใกล้และกล่าววาจาขับไล่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านเป็นผู้ไม่ได้รับอนุญาตจากเราทำไมได้เข้ามานั่งในถ้ำกลางเรือนที่เต็มด้วยสตรีเหมือนกับบุรุษเจ้าของเรือนการที่บริโภคสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และการคลุกคลีอยู่กับเหล่าสตรีไม่สมควรแก่สมณะมิใช่หรือถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมะของสมณะท่านจงออกไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าอาลกยักษ์ผู้กำลังมีใจกระด้างกล้าแข็งตถาคตไม่อาจแนะนำได้เหมือนกับสุนัขดุคือในตอนที่สุนัขดุนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาวิธีการปราบซะก่อนถ้าบุคคลเอาดีทาที่จมูกสุนัข ก็ยิ่งจะดุขึ้นชั้นใดผู้ที่มีใจกระด้างกล้าแข็งถ้าตถาคตแนะนำในเวลากำลังมีใจกระด้างกล้าแข็งก็ยิ่งจะกระด้างกล้าแข็งมากขึ้นฉะนั้นต่อเมื่อเขามีใจอ่อนโยนลงจึงอาจแนะนำสั่งสอนได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบดังนี้แล้วจึงทรงกระทำตามคำของอาลกยักษ์แล้วเรื่องที่อาลกยักษ์พูดขับไล่พระผู้มีพระภาคเจ้าให้ออกไปจากที่อยู่ของตนเพื่อทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโกรธเคืองหมายความว่าเพื่อต้องการจะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงละเมตตาเสียก่อนนั้นมีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวะและในพระบาลีคัมภีร์คุตตกนิกายสุตตนิบาตความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่อยู่ของอาลกยักษ์ใกล้เมืองอารวีครั้งนั้นอาลกยักษ์เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวว่าท่านจงออกมาสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีแล้วท่านและพระองค์จึงเสด็จออกไปอาลกยักษ์เมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำตามคำที่ตนกล่าวอย่างง่ายดายอย่างนั้นก็จึงได้กล่าวว่าท่านจงเข้ามาเถิดสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีแล้วท่านแล้วจึงเสด็จเข้ามาแม้เมื่ออาลกยักษ์บอกให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกไปและเสด็จเข้ามาอยู่อย่างนั้นถึง3ครั้งด้วยกันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงกระทำตามที่อาลกยักษ์ต้องการคือเมื่ออาลกยักษ์บอกให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกมาพระองค์ก็เสด็จออกมาพออาลกยักษ์บอกว่าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปแต่ครั้นพอถึงครั้งที่4อาลกยักษ์ได้กล่าวว่าท่านจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนท่านตถาคตจะไม่ออกไปละท่านจะกระทำอะไรก็จงกระทำเถิดท่านผู้ฟังในตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่
น่าจะได้พิจารณาดูลักษณะความเป็นไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำให้อารยะเข้าใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าในทางที่เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงกระทำเฉพาะในสิ่งที่มีเหตุมีผลเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุมีผลแล้วไม่ได้คือคนเราก็ควรจะได้ถือคติในลักษณะที่ใช้เหตุและผลไม่ใช่จะกระทำอะไรในลักษณะที่เป็นคนอ่อนแอคนที่อ่อนแอมากนี่ก็มักจะถูกคนอื่นเขาข่มขู่เอาได้คือเขาเห็นว่าเป็นคนอ่อนแอจะเอายังไงก็ได้จะใช้ยังไงก็ได้จะว่าอย่างไรก็ได้ก็ทำได้ทุกสีทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้ความอ่อนแอไม่เกิดประโยชน์แก่เจ้าของเลยแต่ว่าในทางตรงกันข้ามความอ่อนน้อมต่างหากที่จะช่วยให้บุคคลนั้นประสบกับความสำเร็จได้รับความรักได้รับความเอ็นดูได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อถือในการที่จะเข้าสู่สมาคมเพราะบุคคลที่มีการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยคือเป็นคนที่รู้จักที่สูงที่ต่ำถ้าหากว่าบุคคลเราไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วเนี่ยย่อมจะได้รับความเกลียดชังของผู้หลักผู้ใหญ่โดยทั่วไปท่านเห็นแล้วท่านจะไม่ชอบหรอกเด็กที่มีความกระด้างคางแข็งหรือแสดงกริยายโสโอหังเนี่ยผู้ใหญ่จะไม่ให้ความรักไม่ให้ความเอ็นดูเลยมีอย่างเดียวคือความเกลียดชังฉะนั้นคนเราจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่ออ่อนน้อมถ่อมตนแล้วจะได้รับความรักความเอ็นดูความปรารถนาดีความอ่อนน้อมไม่ใช่ความอ่อนแอนะคือความอ่อนแอนี่เป็นเรื่องที่ขาดเหตุผลสมมุติเอาว่าเหมือนกับเขาจะใช้ให้เราทำอะไรนี่เราเป็นคนอ่อนแอทำหมดใช้ให้ไปทำดีทำชั่วทำหมดทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งไม่ได้เกิดผลประโยชน์กับเราเลยหรือไม่เกิดประโยชน์แก่การกระทำนั้นเลยเป็นลักษณะให้เห็นถึงความอ่อนแอหรือคนที่ลักษณะเกียจคร้านเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะของคนอ่อนแอเหมือนกันนะแล้วบุคคลที่อ่อนแอนี่จะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยฉะนั้นเราจะต้องใช้เหตุใช้ผลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำตามที่อารัปยักษ์บอกนั้นแสดงว่าอารัปยักษ์ในมองเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนอ่อนแอไปนึกจะพูดให้ออกก็ออกนึกจะพูดให้เข้าก็เข้าอะไรนี่ทำได้นี่คือเขาต้องการให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกริ้วขึ้นมาแต่พระผู้มีพระเจ้าไม่ทรงเป็นไปตามที่อารัปยักษ์ต้องการและในที่สุดนั้นพอถึงครั้งที่4นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นผู้ที่เป็นตัวของตัวเองว่าตถาคตนั้นไม่ใช่กระทำตามคำที่บุคคลอื่นสั่งง่ายๆอย่างไร้เหตุผลจะต้องมีเหตุผลเท่านั้นในตอนนี้อารัปยักษ์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่กระทำตามที่ตนต้องการแล้วอารัปยักษ์กล่าวว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าหากท่านพยากรณ์แก้ปัญหาของเราไม่ได้เราจะทำจิตของท่านให้ฟุ้งซ่านหรือฉีกหัวใจของท่านหรือมิฉะนั้นเราจะจับที่เท้าของท่านแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝากโน้ตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตถาคตไม่เคยเห็นใครเลยในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ตลอดทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะกระทำจิตของตถาคตให้ฟุ้งซ่านได้หรือฉีกหัวใจของตถาคตหรือจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังแม่น้ำคงคาฝั่งโน้นได้เชิญเถิดท่านเชิญท่านถามปัญหาที่ประสงค์เถิดท่านผู้ฟังอารัปยักษ์จะทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปัญหาอะไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรูปังจีรติมัจจานังนามโคตตังนะจีรติตีกราบขอโอกาสท่านหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและรองเจ้าคณะตำบลบางไผ่ที่เคารพยิ่งขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรทั้งนั้นวันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาพร้อมกันณวัดสังฆทานแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นในนามของคณะสงฆ์วัดสังฆทานก็ต้องขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายนั้นได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลฟังสวดพระอภิธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ซึ่งจะเปรียบได้ก็คือวัดสังฆทานนั้นขอเป็นสะพานบุญให้ท่านทานบดีทั้งหลายนั้นได้มาบำเพ็ญบุญมีให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตตภาวนาเป็นต้นท่านสาธุชนทุกท่านการบำเพ็ญกุศลในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วและเช่นเดียวกันวันนี้เราต้องถามตัวเราว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อใครหรือเราปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายอะไรเชื่อเหลือเกินว่าท่านญาติโยมฐานบดีพุทธศาสนิกชนทุกท่านนั้นคงจะมีคำตอบอยู่ในหัวใจอยู่แล้วยิ่งการมาวันนี้หรือวันที่ผ่านๆมาแล้วก็จะมีอีกในวันข้างหน้าพวกเรานั้นได้ยึดเอาแนวปฏิปทาที่หลวงพ่อสนองท่านได้อุตส่าห์พร่ำสอนตักเตือนพวกเราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ในส่วนของประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นอาตมาภาพเองจะไม่ขอไปก้าวก่ายเพราะว่าเราคงจะทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าทุกท่านก็ล้วนเป็นศิษยานุศิษย์คงไม่จำเป็นต้องกล่าวให้เสียเวลาแต่ว่าในวัน

นี้อาตมาภาพก็จะขอชี้แจงชี้ประเด็นจุดที่สำคัญให้ดูแบบอย่างที่หลวงพ่อท่านได้อบรมพร่ำสอนพวกเรามาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ในชีวิตของหลวงพ่อนั้นตั้งแต่อดีตหรือปัจจุบันหรือในอนาคตจะถือได้ว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่งามทั้งสามเวลาหรือว่าสามการนะในวัยแรกก็งามนะอาทิกริยานังงามในเบื้องต้นมัชเชกริยานังงามในท่ามกลางและปริโยสานกริยานังงามในที่สุดลงรอบความงามในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่หลวงพ่อท่านได้ฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่บอกว่างามท่านงามในเบื้องต้นถือว่าชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่น่าเอาแบบอย่างงามในเบื้องต้นคือท่านเกิดมาก็เกิดในครอบครัวที่มีบุญกุศลเป็นครอบครัวของนักบวชทั้งอดีตโยมพ่อหรือหลวงพ่ออดีตโยมมารดาหรือโยมแม่หรือแม่ชีในบ้านปลายชีวิตก็ออกบวชแล้วก็อยู่ในร่มผ้ากาสาวัตหรือว่ากาสาวพัดหรือว่าได้เสียชีวิตในขณะที่บำเพ็ญเป็นอุบาสิกาสำหรับโยมแม่อดีตโยมแม่ของท่านจึงถือได้ว่าชีวิตของท่านนี้เกิดมาในครอบครัวของนักบวชเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นบุญญาธิการสมกับนามของท่านคือกตปุญโญผู้มีบุญอันกระทำแล้วอันทำได้เต็มกระทำแล้วหมายความว่าทำได้สิ้นสุดแล้วเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเรียบง่ายตามทางโลกท่านก็ผ่านพ้นโลกมาจนกระทั่งถึงอายุ20ปีดังกล่าวเนี่ยอาตมาภาพมาชอบใจในประวัติของท่านข้อความตอนที่หลวงพ่อของท่านไปตามลูกชายถึงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะตามลูกชายเพื่อมาบวชเป็นการทดแทนตามประเพณีของอย่างไทยๆท่านก็ให้สัมมันสัญญาด้วยสัจจะลูกผู้ชายนี่แหละคือความสำคัญสิ่งที่สำคัญคือสัจจะคือให้สัญญากับหลวงพ่อว่าในเมื่อมาถึงอุบลราชธานีถือว่าเป็นเมืองนักปราชญ์แล้วจะกลับไปก็ดูกระไรอยู่ดังนั้นก็ขอท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่มีความสงบเพราะว่าดินแดนทางภาคอีสานนั้นมีครูอาจารย์ฝ่ายทุดงพระกรรมฐานมากมายท่านก็ท่องเที่ยวไปจากอุบลราชธานีไปจนกระทั่งถึงจังหวัดสกลนครอุดรธานีก็ย้อนกลับมาตามคำมั่นสัญญาแล้วก็บวชอุบลสมบทในบวรพระพุทธศาสนาตามประเพณีนี่จะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านนั้นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางเมื่อบวชแล้วอุปสมบทแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ในพระธรรมวินัยและยังทำหน้าที่ของบริษัทคือภิกษุบริษัทอบรมบ่มนิสัยทำหน้าที่อย่างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งว่าวัดวาอารามในเมืองไทยมากมายที่เป็นสาขาของท่านอีกทั้งท่านก็ยังไปเปิดสาขาในต่างประเทศทั้งยุโรปและแม้กระทั่งว่าที่อินเดียท่านก็ยังไปตั้งวัดหรือว่าสร้างสำนักเปิดสาขาที่นั่นนี่คืองานของพระธรรมทูตลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญแพร่หลายนั้นเพียงบุคลากร60ท่านเท่านั้นเองหรือว่า60รูปชุดแรกงานของพระธรรมทูตที่เสด็จพ่อของพวกเราได้ส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกหลวงพ่อสนองเองท่านก็สานต่องานของพุทธเจ้าทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตนำธรรมะเข้าสู่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหรือในเมืองไทยแล้วยังไปถึงต่างประเทศและก็นำเอาพระพุทธศาสนากลับคืนสู่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียดังจะเห็นได้ว่างานของท่านที่เป็นผลงานที่เด่นได้ชัดก็คืองานธรรมยาตราหรือธุดงค์
ในประเทศอินเดียตั้ง4ครั้งเริ่มตั้งแต่บุคคลตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านริเริ่มมีเพียงไม่กี่คนที่เห็นด้วยจนกระทั่งว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงใช้คำว่ามหาธรรมยาตราคือมากคนมากตั้งแต่คนจำนวนผู้คนหลัก10เป็นหลักร้อยหลักพันตั้ง4ครั้งเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านี่คืองานความงามของหลวงพ่อที่ได้ปรากฏเด่นชัดจะป่วยเก่าไปใหญ่ถึงการที่ท่านทั้งหลายท่านหลวงพ่อท่านได้สร้างวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาในเมืองไทยและชีวิตของท่านคืองามในที่สุดปริโยสานกริยานังงามในที่สุดบั้นปลายสุดท้ายท่านก็ได้ละสังขารอยู่ในเพศบัมพชิตจึงมีน้อยคนนักหรือว่าน้อยรูปนักท่านเกิดมานี่จัดว่าเป็นอภิชาตบุตรบุตรผู้สูงส่งกว่าบิดามารดาเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายนั้นได้มาร่วมกันฟังพระสวดอภิธรรมและรับฟังพระธรรมเทศนาสิ่งที่จะได้ในวันนี้เบื้องต้นท่านทั้งหลายนั้นได้เจริญจิตภาวนาสมถกรรมฐานโดยเอาเสียงของพระทั้งหมดได้สาธยายอภิธรรมให้ฟัง7คัมภีร์การฟังเราเสียงของพระนี้เป็นอารมณ์ตรึกตรองด้วยใจยิ่งมาวันนี้ท่านได้แปลให้พวกเราได้ฟังยิ่งเป็นความรู้ความเข้าใจในครั้งพุทธกาลอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเคยเกิดเป็นค้างคาวอยู่ในถ้ำมีพระธุดงค์พระกรรมฐานไปปักกรดหาวิเวกความสงบจิตทุกเย็นก็สาธยายหรือว่าสวดอภิธรรมนี่แหละค้างคาวจำนวนนั้นประมาณ500ตัวโดยประมาณนะอาจจะเกินก็ได้ฟังพระสวดทั้งที่เป็นสัตว์ดิเรกชันไม่เข้าใจในเสียงสวดของพระเสียงมนุษย์ไม่เข้าใจในภาษาเนื้อหาแต่เอาเสียงที่พระได้สวดมันเพราะเหลือเกินนี่จะเห็นได้ว่าความเพราะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องภาษาบาลีมีความขลังอยู่ในตัวฟังทุกวันจนเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้วันไหนไม่ได้ฟังก็ไม่ออกไปหากินเมื่อละจากการเป็นค้างคาวแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรจากนั้นก็มาเกิดเป็นบริวารของพระสารีบุตรและได้ออกบวชในวันที่พระเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ว่าพวกเราสาธุชนทุกท่านเป็นมนุษย์ผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ว่าประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์และเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อสนองหรือสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าพวกเราน้อมล้วนเป็นพุทธบริษัทมีพระรัตนตรัยคือที่พึ่งได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นอกจากนั้นก็ยึดบุคคลก็คือหลวงพ่อสนองนี่เป็นแบบอย่างเป็นผู้ชี้ทางชี้แนวทางทางผิดทางถูกเราเป็นมนุษย์แท้ๆฟังภาษาบาลีหรือคำแปลเข้าใจเรียกว่าอานิสงส์ไม่น้อยอะไรพวกเราจะได้เพราะนั้นเบื้องต้นท่านทั้งหลายนั้นประมาณสัก20นาทีได้เจริญกรรมฐานสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาสมถภาวนาคือการอบรมทำเป็นอุบายทำจิตของเราให้สงบในที่นี้ก็หมายความว่าท่านทั้งหลายนั้นได้เอาเสียงของพระนี่สาธยายอภิธรรม7คัมภีร์ให้ฟังแล้วก็ตรึกตรองกรองด้วยใจนะสิ่งต่างๆเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราได้แต่บางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่ทราบแต่มาวันนี้คิดว่าพวกท่านก็ได้ทราบแล้วรู้แล้วนะทานศีลภาวนาเรื่องทานเรื่องศีลอาตมาจะไม่ขอกล่าวเพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัทหรือสาธุชนในเมืองไทยนั้นเรื่องการให้ทานก็ไม่เป็นสองรองใครมาวันนี้เรามาได้ทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นบูชาใครอย่างน้อยๆก็บูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์และบูชาปูชนียบุคคลบุคคลผู้ควรบูชาในที่นี้ก็คือหลวงพ่อสนองกตปุญโญ
ผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่

อย่างที่โบราณอาจารย์หรือบุรพาจารย์ฝ่ายพระกรรมฐานท่านจะเรียกว่าครูพ่อแม่ครูอาจารย์นะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูเป็นทั้งอาจารย์คอยปกปักรักษาคุ้มครองศิษยานุศิษยานุศิษย์อยู่มิได้ขาดเพราะนั้นเราทั้งหลายได้มาบูชาด้วยอมิสบูชาและปฏิปติบูชาบูชาด้วยปฏิบัติตามนางจะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาหรือว่าการปฏิบัติการปฏิบัติคำว่าปฏิบัติแปลว่าดำเนินไปถ้าทางโลกแปลว่าเดินไปจะด้วยรถด้วยเท้าเรียกว่าเดินถ้าทางธรรมะปฏิบัติแปลว่าการเดินทางของจิตเราท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วก็คุ้นกับศัพท์นี้มาแล้วว่าปฏิบัติอย่างเวลาชวนกันเอาไปไหนไปปฏิบัติธรรมที่ไหนที่วัดสังฆทานเป็นต้นนี่แหละไปปฏิบัติปฏิบัติคือดำเนินการดำเนินทางทางจิตนะอย่างท่านทั้งหลายมาที่นี้ก็คงจะได้รับอะไรดีๆที่เกิดขึ้นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจจากการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเพราะนั้นท่านผู้รู้จึงได้กล่าวว่าการปฏิบัติกรรมฐานสำรวมกายวาจาใจสำรวมใจเนี่ยเปรียบเสมือนกับเราค้นหาโคผู้หลงทางเข้าไปในป่าผู้ค้นหาก็ดูรอยเท้าโคเห็นรอยเท้าชัดบ้างไม่ชัดบ้างหายไปบ้างปรากฏบ้างก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะคือความเพียรเที่ยวติดตามรอยเท้าพอโคหายและคนเจ้าของโคก็ต้องดูรอยเท้าว่ามันเดินไปทางไหนไปทิศไหนอย่างเข้าไปในป่าแล้วก็ดูรอยเท้าเห็นรอยเท้าชัดก็เราก็มั่นใจว่าจะต้องพบโคแน่นอนไม่หายไปไหนชัดบ้างไม่ชัดบ้างหายไปบ้างนะเหมือนกับผู้ปฏิบัติท่านสาธุชนทุกท่านมาที่วัดสังฆทานนี่เช่นเดียวกันมาแล้วมาอีกนี่แสดงว่าได้รับผลจากการปฏิบัติกรรมฐานหรือการภาวนาชัดบ้างไม่ชัดบ้างสงบหมายความว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างบางวันก็ไม่ได้อะไรบางวันก็ดีแล้วเรามั่นใจคือใช้ความเพียรว่าสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเกิดจากการปฏิบัติเรามั่นใจแน่นอนว่าเราจะพบกับความสุขเหมือนกับคนเลี้ยงโคดังกล่าวเห็นรอยเท้าโคชัดบ้างไม่ชัดบ้างหายไปบ้างปรากฏบ้างนี่มั่นใจว่าเราจะต้องพบโคแน่นอนไม่หายไปไหนแน่อยู่ในป่านี้แน่นอนก็เที่ยวด้นเสาะแสวงหาจนกระทั่งได้พบโคเป็นจุดประสงค์ของคนเลี้ยงโคที่โคหายเข้าไปในป่าผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันผลจากการได้รับผลจากที่ได้รับการปฏิบัติจากการปฏิบัติอาจจะสงบบ้างไม่สงบบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเราแต่เราก็มั่นใจมีความเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นว่าวิธีการนี้โดยหลักปฏิบัติอย่างนี้เราจะพบความสงบสุขหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานแน่นอนอันนี้สำหรับเรามาอุปมาอุปไมยดังที่ได้กล่าวมาแล้วดังนั้นในวันนี้นี่ถือว่าท่านทั้งหลายนั้นได้มาบำเพ็ญในฐานะศิษย์ที่จะกระทำต่อครูบาอาจารย์นะสิ่งสรรพสิ่งต่างๆจะไม่เที่ยงแท้แน่นอนต้องมีวันแปรสลายเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเราก็รู้คือรู้จากตำรับตำราจากการอ่านบ้างการฟังบ้างหรือหลักไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอย่างที่อาตมาภาพได้ยกพุทธศาสนสุภาษิตที่มาในสังยุตตนิกายสัทธาขวักว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนชีรติรูปคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้มองเห็นได้รูปังชีรติมัจจานังย่อมคร่ำคร่าไปเสื่อมสลายไปรูปของสัตว์ผู้จะต้องตายหมายถึงมนุษย์เป็นต้นนี่นะจะต้องเปลี่ยนสลายไปตามกาลเวลาไม่เที่ยงแท้แน่นอนนามโคตตังนชีรติชื่อและนามสกุลหรือชื่อและแท้นั้นจะไม่ย่อยยับไปยังปรากฏเหลือ

ดังเช่นพวกเรามาไว้วันนี้ข้างหน้าของเรานะสิ่งที่เป็นที่จะเตือนใจเรานะก็คือร่างอันไร้วิญญาณของหลวงพ่อสนองผู้ที่เป็นพระอาจารย์ของพวกเรานั้นอยู่ตรงหน้านะแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ละเว้นคือไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนะแต่เมื่อท่านตายแล้วเหมือนกับไม่ตายยังปรากฏเหลืออยู่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏเหลืออยู่ท่านได้นำพาความเจริญทางด้านจิตใจและทางด้านวัตถุในส่วนของตัวท่านเองความจริงแล้วการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานที่คณะศิษยานุศิษย์ได้น้อมถวายต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นในความคิดของอาตมาภาพเชื่อว่าคิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาในส่วนของส่วนตัวของท่านคืออัตตะสมบัติและส่วนรวมคือปรหิตสมบัติอัตตะสมบัติคือส่วนตนหรืออัตตะปฏิบัติคือปฏิบัติส่วนตัวของท่านนะเริ่มตั้งแต่บวชมาก็ศึกษาเล่าเรียนจากอุปัชฌาย์อาจารย์เข้าป่ามุ่งกรรมฐานต่างๆเนี่ยท่านปฏิบัติตัวของท่านนะสอนตัวท่านเองก่อนนะก่อนที่จะมาสอนชนะศิษยานุศิษย์ทำท่านตัวของท่านให้เป็นตัวอย่างให้เห็นประจักษ์ว่าท่านทำได้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านั้นทำได้นะโดยการเจริญจิตภาวนานะจะภาวนาพุทโธสัมมาระหังหรือดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสติก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละท่านเนี่ยท่านบำเพ็ญประโยชน์ตัวส่วนตัวของท่านมาครบครันแล้วและดังยังได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะปรหิตสมบัติหรือปรหิตปฏิบัติปฏิบัติเพื่อผู้อื่นงานของท่านล้วนเป็นงานที่มีความสำคัญและสร้างความเจริญต่อวงการคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาความก็ปรากฏอยู่แล้วนั้นคงไม่ต้องกล่าวให้เสียเวลาเพราะนั้นจึงถือได้ว่าไม่จำเป็นบุญหลวงพ่อนั้นได้สร้างมาในชีวิตของท่านนี่ท่านได้สร้างมาพอแล้วชื่อของท่านก็บอกแล้วว่ากตปุญโญผู้มีบุญอันกระทำมาเต็มเปี่ยมแล้วแต่ว่าพวกเรามาวันนี้ก็อดที่จะมาบำเพ็ญกุศลไม่ได้เพราะว่าหวนระลึกถึงอุปการะคุณที่หลวงพ่อท่านได้สร้างให้กับเราทำเพื่อเราหรือเรายึดหลักในติโรกุทธสูตรความสัมพันธ์กัน5อย่าง5สายด้วยกันคือ1สายการกระทำสายผู้ให้อาดาซิเมสายให้นะก็หมายความว่าเราในวันนี้เราต้องถามว่าหลวงพ่อให้เอาไปอะไรกับเราอาดาซิเมอากาซิเมสายกระทำหลวงพ่อท่านได้ทำอะไรบ้างแก่เรายาติเมสายที่สามบุคคลนี้เป็นญาติของเราสายญาติมิตรตาเมสายมิตรและสาขาเมสายเพื่อนร่วมดื่มร่วมกินเนี่ยเราทั้งหลายมาในวันนี้ทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถือว่าบริษัททั้งสี่ครบครันมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในวันนี้ก็ร้วนอาศัยหลักสัมพันธภาพทั้ง5สายดังกล่าวในฐานะที่พวกเราก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากคือกตัญญูกตเวทีรู้คุณและตอบแทนคุณผู้ที่ได้ทำคุณต่อเราก่อนในที่นี้ก็คือหลวงพ่อสนองผู้ที่พวกเรายอมรับนับถือท่านว่าเป็นพระอาจารย์หรือเป็นอาจารย์พวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ล้วนมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าหลวงพ่อท่านได้ให้อะไรแก่เราท่านได้ทำประโยชน์อะไรบ้างแก่เราก็มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานตามสมัยนิยมตามการนิยมหรือตามหลักศาสนวิธีแต่ความจริงนั้นเป็นกุศโลบายของบุรพาจารย์ที่จะให้พวกเราเข้าวัดฟังธรรมประหารกิเลสขัดเกลากิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่เป็นอุบายของโบราณอาจารย์นะมาเข้าวัดฟังธรรมโดยเฉพาะยิ่งวัดสังฆทานเป็นสถานที่สัปปายะกวนแก่การเจริญจิตภาวนาขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่งนะจะขัดเกลาได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มาปฏิบัติขึ้นอยู่กับความเพียรของเรา
บุรพาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้มอบมรดกแห่งธรรมให้กับพวกเราแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมานี้แหละเป็นกำลังใจเป็นพลังใจและให้ยึดหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็มีการแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาแม้กระทั่งว่าดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลวงพ่อสนองแม้ว่าท่านจะละจากโลกนี้ไปแล้วแต่คุณงามความดียังปรากฏอยู่ยังเป็นทิฏฐานุกติให้เราเหล่าพุทธศาสนิกชนได้คิดถึงท่านได้คิดถึงอุปการะคุณที่ท่านได้ทำให้กับเราแต่ด้วยปณิธานของครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องการจะให้ศิษย์นั้นเป็นคนดีอย่างท่านทั้งหลายในมาวันนี้3ประการหลักๆในพวกเราได้แล้วมีทานศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตตภาวนาอีกทั้งแถมเข้ามาหน่อยก็คือการฟังพระธรรมเทศนาก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลที่หาได้ยากหรือการเกิดเป็นมนุษย์นี่หาได้ยากกิจโชมนุสสปฏิลาโภเนี่ยการเกิดการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่หาได้ยากสิ่งที่ยากเราก็ได้แล้วยิ่งเป็นมนุษย์อวัยวะแขนขาครบสมบูรณ์รู้บาปบุญคุณโทษรู้ผิดรู้ถูกประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อย่างทุกท่านมาในวันนี้นี่ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของพวกเราประการแรกประการที่สองคือการที่รักษาชีวิตมานั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้มาบำเพ็ญกุศลน้อมเอาคุณงามความดีทางกายทางวาจาอุทิศถวายเป็นทักษิณานุปทานปัจจุบันการกิจแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ที่เป็นพระอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายในวันนี้นี่ถือว่าเป็นบุญกุศลประการที่สองโดยไม่เสียชีวิตในวัยใดวัยหนึ่งมานั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากประการที่สองประการที่สามคือการได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ผ่านครูบาอาจารย์หรือบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถได้อธิบายให้พวกเราฟังได้เข้าใจได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญเป็นกุศลนี่ก็เป็นลาภประการที่สามประการที่สี่คือเกิดมาพบพระพุทธเจ้าแน่นอนเราว่าในพัทธกัปนี้เนี่ยถือว่าเป็นกัปที่เจริญมีจะมีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกแล้วสี่พระองค์แล้วก็จะมีในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์เราก็เกิดมาทันไม่ทันพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่ว่าเกิดทันศาสนาของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นคนเหมือนกันหรือเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมเราเจาะจงมาเกิดในประเทศไทยใต้พระบรมโพธิสมภารอันนี้ก็เป็นปัญหาที่น่าคิดนะท่านสาธุชนทุกท่านคนในโลกนี้ไม่รู้ว่ากี่พันล้านกี่หมื่นล้านเราล่ะเป็นหนึ่งผู้โชคดีที่ได้เกิดในประเทศไทยใต้พระบรมโพธิสมภารและก็ได้รับพระพุทธศาสนาแต่ละวันแต่ละประเทศก็มีความวุ่นวายห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาสอนเรื่องให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสอนเรื่องบุญเรื่องกุศลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยและพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้สอนให้อ้อนวอนวิงวอนขอร้องสอนให้ทำพระเจ้าสอนให้พวกเรากระทำกระทำความดีเราก็ได้ดีตอบทำความไม่ดีเราก็ได้ความไม่ดีตอบยิ่งโดยเฉพาะถ้าลึกๆแล้วพุทธศาสนาสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องปัญญาถ้าพระเจ้าสอนพระท่านจะสอนพระองค์จะสอนศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาถ้าสอนโยมทานศีลภาวนาตัวภาวนาก็คือปัญญานั่นเองเนี่ยก็ใกล้เคียงกันเพราะนั้นแล้วนี่ถือว่าพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัททุกท่านนี้เป็นบุคคลที่มีบุญกุศลที่ได้มาเกิดและมาร่วมครูอาจารย์อย่างน้อยเราก็เชื่อละในปุเพกตปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำบุญกุศลไว้แต่ชาติปางก่อนถ้าไม่เคยร่วมทำบุญด้วยกันหรือโบราณท่านว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกดอกไม้ร่วมต้นมาด้วยกันก็จะได้ไม่มาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กัน
ไม่ได้มาพบกันจะไม่ได้กัลยาณมิตรเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่มีบุญอันกระทำว่าในปางก่อนในชาติปางก่อนทำบุญร่วมกันนะตักบาตรด้วยกันหรือว่าปลูกดอกไม้ร่วมต้นนี่แหละนะได้ทำบุญมาด้วยกันเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันนะก็เลยมีความเข้าใจนะแค่เห็นหน้าหลวงพ่อสนองนี่เราก็อิ่มใจปลื้มใจเหมือนกับว่าท่านให้กำแผ่เมตตาให้กำลังใจเราเนี่ยเพราะนั้นการที่จะนะดังที่กล่าวมาแล้วว่าเราเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้เป็นศิษย์เป็นอาจารย์มาด้วยกันถึงได้มาพร้อมกันมาทำบุญร่วมกันนะเพราะว่าพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนเน้นหนักเรื่องปัญญาโดยปัญญานั้นก็จะขอแบ่งออกเป็น3ระดับคือ1ตัณหากระปัญญาปัญญาที่สร้างความอยากความปรารถนาความต้องการอันนี้เป็นปัญญาระดับของผู้ประกอบการผู้บริโภคเห็นก็อยากได้เช่นสินค้าโอท็อปสื่อโฆษณาต่างๆที่ผ่านทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือแม้แต่กระทั่งว่าการผลิตเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์บางยี่ห้ออะไรเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นพอโฆษณาออกมาแล้วคนก็อยากได้นี่ว่าตัณหาคือความอยากได้อยากมาครอบครองอยากได้สิ่งนั้นมาครอบมาครองเนี่ยสร้างความอยากจึงไม่มีที่สิ้นสุดสองทิฏฐิกรปัญญาปัญญาที่สร้างความเห็นปัญญาที่สร้างความคิดเห็นให้ตรงกันเพราะนั้นจึงไม่แปลกว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสบุญกิริยาวัตถุข้อสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมทิฏฐุชุกรรมคือทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องตามหลักตามคันลองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าทิฏฐิกรปัญญานั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ก็จะเป็นปัญญาระดับผู้ที่ในด้านใช้ประชาสัมพันธ์ปาฐกถาหรือแม้แต่นักเทศเนี่ยเรียกว่าทิฏฐิกรปัญญาการปลุกระดมมวลชนนี่พยายามพูดโน้มน้าวจิตใจให้คนมาเห็นพ้องต้องกันกับตัวเองมีความเห็นด้วยกันร่วมกันนะแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทิฏฐุชุกรรมความก็เห็นให้ถูกต้องให้ตรงนะเพราะว่าคำสอนของพุทธศาสนานั้นต้องเป็นหนึ่งพิสูจน์ได้นะแต่ว่าทิฏฐิกรปัญญาเนี่ยก็เหมือนดาบสองคมถ้าใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์อย่างกรณีเช่นวัดสังฆทานมีสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงนะคลื่นธรรมนั้นแผ่ทั่วไปนะเราก็รับคลื่นได้นะก็มีประโยชน์นะเจ้าหน้าที่ท่านมารายงานว่าถ้าวันไหนเกิดมีปัญหานี่ก็ชาวบ้านที่ฟังก็โทรศัพท์มาถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นรับคลื่นของวัดสังฆทานไม่ได้เลยเนี่ยนี่แสดงว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ฟังแต่ถ้าผู้ใช้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ปลุกระดมมวลชนต่างๆให้มีความเห็นด้วยกันอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นจึงเป็นกลางๆนะทิฏฐิเนี่ยทิฏฐินี่จึงเป็นกลางๆเพราะนั้นแม้กระทั่งว่าในอริยมรรคมีองค์8พระเจ้าใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมากำกับแต่คำว่าทิฏฐิโดยตรงนั้นเป็นคำกลางๆนะถ้าเอาสัมมามาต่อเป็นความเห็นชอบถ้าเอามิจฉามาข้างหน้าก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยอันนี้คือความอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาที่ประกาศสัจธรรมความจริงและปัญญาประการที่3คือสันติกรปัญญาปัญญาที่สร้างความสงบสุขท่านทั้งหลายลองนึกดูว่าศาสนาในโลกนี้มีกี่ศาสนาและมีศาสนาใดบ้างที่สอนเรื่องความสงบสุขแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังตรัสสุภาษิตรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่พระพุทธเจ้ารับรองว่าสุขยิ่งยวดไม่ว่าสุขอะไรก็แล้วแต่สู้ความสงบไม่ได้เหมือนอย่างที่อาตมาภาพยกตัวอย่างตอนต้นว่า

มือนที่เรามาปฏิบัติธรรมในวันนี้หรือครั้งไหนๆก็แล้วแต่เหมือนกับว่าพวกเราตามหาโคที่หายไปในป่านะเห็นรอยเท้าชัดเราก็มั่นใจว่าเราต้องพบโคแน่นอนนะฝูงโคแน่นอนเห็นรอยเท้าเลืองๆหรือว่าจางๆลงไปเราก็มั่นใจว่าคงจะอยู่อีกไม่ไกลต้องรีบเร่งเดินทางตามรอยเท้านี้ไปเนี่ยตามหาด้วยความมั่นใจโดยใช้วิริยะคือความเพียรนะการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเช่นเดียวเราก็ขาดไม่ได้คือวิริยะความเพียรสม่ำเสมอนะพระพุทธศาสนาการพระเจ้าได้สอนเรื่องการปฏิบัตินี้ให้สม่ำเสมอทำบ่อยๆนะทำให้เป็นนิสัยไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเจริญจิตภาวนาเดินจงกรมมีอารมณ์เป็นอันเดียวเนี่ยทำบ่อยๆนะท่านจึงใช้คำว่าขัดเกลาขัดทีเดียวก็ไม่สะอาดนะต้องบ่อยๆซ้ำๆซากๆล้างแล้วล้างอีกด้วยศีลสมาธิปัญญานะพุทธศาสนาสอนเรื่องความสงบความสุขเพราะนั้นเราในฐานะพุทธศาสนิกชนสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีศาสนาอื่นใดละในโลกที่จะประเสริฐสุดเท่าพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความสงบหรือความสุขยิ่งสุขที่เกิดจากความสงบนั้นพูดให้ฟังก็งั้นๆแหละนะแค่เราก็ฟังไว้เหมือนกับอาหารต่างๆที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับประทานลงไปนะจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รับประทานหรือไม่ชิมดูเราก็ไม่รู้ว่าอร่อยอย่างไรนะการที่จะมาปฏิบัติธรรมให้ถึงความสงบเจริญสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องทำเองนะฟังคนอื่นก็ได้แต่ฟังนะบางท่านก็เล่าเออในขณะที่จิตรวมเป็นสมาธิแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเกิดปีติบ้างอิ่มใจบ้างนะแล้วก็แค่ฟังสู้เราปฏิบัติเองไม่ได้แล้วเราจะเห็นอย่างบทธรรมคุณที่ว่านะปัจจัตตังเวทิตโบวินยูหิวินยูชนหมายถึงผู้รู้คือผู้ปฏิบัติอยู่เนี่ยจะเห็นได้เฉพาะตัวเราเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานลงไปนะว่ามันอร่อยอย่างไรนะจะอาหารอะไรก็แล้วความอร่อยก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆ นะไม่ว่าอาหารไทยอาหารต่างประเทศต่างๆผลของการรับประทานอาหารคือความอิ่มคือความสุขจะไม่มีความหิวอันนี้ผลหรืออานิสงส์ของมันนะเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักการที่ครูอาจารย์ได้พร่ำสอนมาไม่ว่าจะเป็นการภาวนาพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทหรือบางสำนักก็สอนเรื่องลมหายใจดูอานาปานสติคำว่าภาวนาพุทโธนี่เป็นกุศโลบายเป็นอุบายที่ดีที่เป็นกุศลคือความดีความงามที่บุรพาจารย์มีพุทธเจ้าเป็นต้นนี่แหละสอนศิษยานุศิษย์เวลาจิตใจว้าวุ่นก็นำเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมาสาธยายหรือมาสวดมาท่องอย่างพระนี่ท่านคงจะเห็นเป็นประจักษ์เพราะว่าพระท่านท่องเล่าบททรงจำพุทธวจนะได้มากมายบทเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งพระปาติโมกเวลาจิตใจว้าวุ่นจิตใจไม่สงบท่านก็เอาบทสวดมนต์มาสวดนั่นแหละเป็นอุบายถ้าเราสวดด้วยความมั่นใจด้วยความตั้งใจนั่นคำว่าตั้งใจคือสมาธินี่สมาธิเพราะนั้นสมาธิจะอยู่กับทุกการทุกงานทุกอิริยาบถในขณะทำงานเราก็มีสมาธิในการทำงานขณะขับรถเราก็มีสมาธินะพระท่านสวดเวลาจิตใจว้าวุ่นก็นำเอาบทพุทธวจนะนี่แหละพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นเนี่ยมาสวดเพื่อให้จิตใจสงบเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านี่คืออนุภาพของภาษาบาลีนะเพราะนั้นความสงบหรือสันติกรปัญญาเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวศาสนาอื่นหรือว่าคนประเทศอื่นเอเชียและยุโรปที่กำลังเดือดร้อนพยายามเรียกร้องหาสันติภาพแต่ว่า

การใช้กำลังนี่ไม่ใช่แนวทางการที่จะแสวงหาสันติภาพก็คือความสงบหรือแม้กระทั่งว่าอย่างยอดพระเจ้าตรัสนิบานังปรมังสุขังนิพพานพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานคือความดับดับกิเลสก็มีอยู่สองประเภทประเภทที่ดับกิเลสแต่ว่าขันห้าหมายความว่ายังไม่มรณภาพหรือยังไม่ตายนั่นเองยังมีอยู่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองกิเลสก็ตายไปด้วยชีวิตเราก็ตายดับดิ้นตรงนั้นไปด้วยเพราะนั้นนิพพานนี่เป็นสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งยวดในพุทธศาสนาคือพระนิพพานเพราะนั้นตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติ

ยังมีผู้ปฏิบัติแม้กระทั่งว่าสุภัททะขอยกเอาสุภัททะปริพายชกสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์องค์สุดท้ายเนี่ยพยายามที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ในกรณีพระองค์นั้นทรงอาพาธหนักคือป่วยหนักนะจะเข้าไปพระอานนท์ก็บอกว่าโยมอย่ารบกวนพระพุทธองค์เลยพระองค์กำลังอาพาธหนักให้พระองค์พักผ่อนเสวยสุขในวิหารธรรมเถอะพุทธเจ้าก็ทราบก็บอกว่าอานนท์ปล่อยให้เธอเข้ามาเถอะนะเพราะว่าสุภัททะปริพายชกเนี่ยสุภัททะเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าไม่ได้ถามปัญหาเนี่ยอกจะแตกตายเพราะว่ามีปัญหาอยู่ในใจค้างคาใจเที่ยวไปถามหาทุกสำนักแล้วในชมพูทวีปเนี่ยแต่คำตอบคือไม่ตรงไม่กระจ่างไม่เคลียร์ไม่ชัดนะก็เลยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาว่ารอยเท้าในอากาศมีหรือไม่และพระนิพพานนอกพระพุทธศาสนามีไหมหรืออย่างไรใจความย่อๆนะพระเจ้าก็บอกก็ตรัสว่าศาสนาใดคือพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวหรอกท่านตรัสว่าศาสนาใดมีอริยมรรคมีองค์8มีอยู่ในศาสนาใดนะพระนิพพานหรือพระอรหันต์ก็มีอยู่ในศาสนานั้นแล้วท่านทั้งหลายลองคิดดูสิว่าอริยมรรคมีองค์8มีในศาสนาใดบ้างนะและนักบวชนอกศาสนาที่จะมาปฏิบัตินี้ไม่มีนอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยความเห็นชอบแล้วก็สัมมาสมาธิเป็นที่สุดเนี่ยเพราะนั้นนี่จะเห็นได้ว่าพระเจ้าตรัสถือว่าเป็นเสด็จพ่อของพวกเรานะได้ตรัสรับรองพระพุทธศาสนาไว้เรื่องพระนิพพานหรือพระอรหันต์เนี่ยในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะเพราะนั้นนี่ความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานนะก็เป็นที่ปรารถนาของทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติหรือว่าบำเพ็ญบารมีไปเรื่อยๆตามภูมิตามชั้นตามจังหวะและโอกาสนะปัญญาทั้ง3ประการดังที่กล่าวมามีตัณหากรปัญญาทิฏฐิกรปัญญาและสันติกรปัญญานะเราก็เข้ามาเข้าหลักว่าความสงบสันติคือความสงบนะสงบกายกายวิเวกคือสงบกายสงบกายเราอาจจะมาโยมอาจจะหมายความว่ามีกายสงบคือเราไม่ทำการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี่แหละสงบกายนะหรือสถานที่สงบแล้วก็ปลีกออกตนออกมาอย่างวัดสังฆทานนี้ถือว่าเป็นสถานที่สัปปายะสัปปายะคืออะไรคือสะดวกสบายอาวาสะหรืออาวาสสัปปายะนะที่อยู่สงบสงัดนะเราก็ได้มาสงบใจจิตตวิเวกนะสงบจิตสงบใจนะเพราะอะไรครูบาอาจารย์ทุดงคกรรมฐานท่านจึงต้องแสวงหาสถานที่สงบเนี่ยก็เป็นปัญหาที่พวกเราจะต้องขบคิดกันคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถค้นหาคำตอบได้ครูบาอาจารย์ฝ่ายทุดงคกรรมฐานเรื่อยมาแม้กระทั่งว่าหลวงพ่อสนองผู้ที่มีอุปการะคุณแก่พวกเราทั้งหลายนั้นท่านบวชมาแล้วก็เที่ยวทุดงคกรรมฐานรุกขมูลอยู่ตามคนต้นไม้บ้างป่าช้าบ้างทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเที่ยวเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์หาอุบายนะและผลจากการที่ท่านพยายามใช้ความเพียรนะหาความสงบก็ดังที่ปรากฏเห็นอย่างนี้แหละนะพวกเราก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญที่หลวงพ่อท่านได้มีประการคุณต่อพวกเรานะเพราะนั้นแม้กระทั่งว่าแม้ว่าท่านจะละจากพวกเราไปนะเรียกว่าตายแต่ยังไม่ตายภาษาทางบ้านภาษาชาวบ้านก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายนะสังขารร่างกายก็แปรเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลานะเพราะหลักกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราทั้งหลายไม่ต้องดูอะไรดูตัวเราเพราะว่าพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนสิ่งที่เหนืออื่นไกลจากความเป็นจริงพระองค์สอนสิ่งที่อยู่ในตัวเราศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาเดียวที่สอนเรื่องทุกข์ซึ่งได้รับการคัดค้านจากศาสนาอื่นๆว่าเอ๊ะทำไมพระมหาบุรุษในขณะที่ยังไม่ตรัสรู้เรียกว่า

0: หาบุรุษมาสอนเรื่องพกนิบ้าหรืออย่างไรนะเนี่ยพุทธเจ้าหรือพุทธมหาบุรุษนั้นสอนเรื่องทุกข์พุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เราเห็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นทุกข์นี่เราจะไม่มีความสุขแม้กระทั่งว่ารากฐานของการปฏิบัติวัตรปฏิบัติที่หลวงพ่อสนองผู้มีพระคุณต่อพวกเราทั้งหลายนั้นได้วางเอาไว้นะกิจวัตรต่างๆนี่คือว่าท่านวางรากฐานเอาไว้นะไหว้พระสวดมนต์เวลาเท่านั้นเท่านี้เดินโยกรมกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนี่คือรากฐานนะยิ่งถ้าเรานั่งเนี่ยนะแน่นอนละเกิดความทุกขเวทนารบกวนแต่สิ่งที่สำคัญอื่นคือเราต้องรักษาจิตหรือรักษาใจของเราใจตัวเดียวใจเท่านั้นละสำคัญพระเจ้าตรัสเรื่องจิตหรือใจนี่แหละนะคำหนึ่งเป็นคำนามคำหนึ่งเป็นคำกริยานี่แหละนะเป็นสำคัญนะสภาวธรรมทั้งหลายนี่มีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จด้วยใจ yeah. เพราะนั้นแม้ว่าจะเทิดทุกขเวทนาถ้าเราอยู่ในบทภาวนาหรือบริกรรมจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นแม้ทุกขเวทนาที่เกิดไปหรือเวลาที่ผ่านพ้นไปในเมื่อเราไม่ใส่ใจคำว่าไม่ใส่ใจคือไม่เอาจิตไปผูกกับตรงนั้นเราก็ไม่รู้สึกเลยว่าจะปวดจะเมื่อยนะเพราะว่าเรารักษาจิตขอยกตัวอย่างเรื่องมัทกุลธลีไม่เคยทำบุญกุศลเลยเป็นลูกชายเศรษฐีพ่อแม่มีเงินมากแต่เป็นคนตรณีนะขนาดลูกชายป่วยหนักเป็นโรคดีซ่านพ่อก็ไปหาถามหาหมอยาสมุนไพรถามว่าเอ๊ะคนเป็นโรคชนิดนี้ต้องใช้ยาอะไรคือไม่อยากเสียเงินไม่เอาลูกชายไปลงไปรักษาจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้แต่พระเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่ามัทกุลธรีนี่มีวุฒิภาวะคือพุทธะคือผู้รู้มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานมีวุฒิภาวะที่จะรับรู้หรือเลื่อมใสได้ในพุทธศาสนาเช้าวันนั้นพระองค์ก็ออกเสด็จออกบิณฑบาตพ่อแม่ก็ยกลูกชายออกมาหน้าระเบียงเพราะว่าใกล้จะตายแล้วกลัวว่าญาติพี่น้องมาจะมาเห็นทรัพย์สมบัติเนี่ยตรณีขนาดนั้นนะก็มานอนอยู่บนระเบียงพระเจ้าเสด็จบิณฑบาตไปพร้อมกับพระอานนท์แล้วเหล่าสาวกฉายฉัพพรรณรังสีแค่แสงสว่างที่มากระทบกับม่านตาของมัทกุลธลีครั้งแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะอะไรเห็นว่าลืมตาขึ้นมองพอลืมตาฝืนใจลืมตาขึ้นเห็นแสงสว่างฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้ายาวข้างละ3วาหรือ6วานี่โดยประมาณนั้นนะฉัพพรรณรังสียึดแค่สีหรือแสงสว่างที่เปล่งประกายด้านพระปริสดางหรือหลังของพระพุทธเจ้านี่เป็นอารมณ์พร้อมกับจิตก็หลุดลอยไปตรงนั้นพ้นแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเลยทั้งที่ในชีวิตก็ไม่ได้ทำอะไรทำบุญสุนทานอะไรนี่แค่เอาจิตไปยึดกับฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้านะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเทวดาหรือเทพบุตรนะจนกระทั่งว่าได้มาทดลองได้มาทรมานพ่อเนี่ยจนกระทั่งได้เลื่อมใสในพุทธศาสนานี่แหละนะโยมก็ไปศึกษาเอาที่เหลือนะเพียงเอาจิตเราไปจดจ่อที่อาตมาภาพได้เล่ามาทั้งหมดก็คือว่าความหมายว่าที่ว่าจิตหรือสมาธิเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนั่นคือสมาธิถ้าเราอยู่ในคำบริกรรมหรืออยู่ในอารมณ์ความสงบนะถ้าว่าจิตสงบแล้วจะมีอาการคล้ายกับเคลิ้มๆกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ไม่ใช่ว่าเราง่วงนอนนะพอจิตมันนิ่งแล้วคำบริกรรมต่างๆมันก็จะหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเปล่งประกายสวยเด่นหรือเหลือแต่ความนิ่งบางท่านอาจจะเห็นนิมิตต่างๆแล้วก็บุญวาสนาของแต่ละท่านแต่เหลือแต่ความสงบมันเป็นความสุขแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้านั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาความสงบนี้มันแค่ไก่ปลบปีกเนี่ยงูแลบลิ้นเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันก็บุญมหาศาลแล้วท่านสาธุชนทุกท่านมีอานิสงส์มากนะท่านทั้งหลายจึงถือว่าปฏิบัติถูกทาง เพราะเรายึดเอาหลวงพ่อสนองผู้เป็นต้นแบบหรือเป็นพระอาจารย์ผู้มีอุปการคุณต่อพวกเราได้มาขัดเกลาได้มาเจริญจิตตภาวนารับฟังพระธรรมเทศนาสิ่งละอันพันละน้อยที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านสาธุชนทุกท่านได้มาน้อมจิตน้อมใจอุทิศทักษิณาบำเพ็ญทักษิณานุปทานแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญดังที่กล่าวมาตอนต้นแล้วว่าพวกเราความจริงนั้นเป็นกุศโลบายที่หลวงพ่อท่านได้วางเอาไว้ให้พวกเราได้เข้ามาเข้าวัดฟังธรรมบำเพ็ญเจริญจิตตภาวนาอิมินากตปุญเยนะด้วยอนุภาพอานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญทักษิณานุปทานปัจจุบันการกิจบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อพวกเราในครั้งนี้ในวันนี้ขอให้เป็นพระวปัจจัยเป็นอานิสงส์ประโยชน์โสติผลให้ท่านทานบดีญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุเจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยสุขะเจริญด้วยพละพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรเกเวลาจึงขอยุติประธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระมหาเชิดชัยศีลสัมปันโนจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
1: จากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์เอาจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัว

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์ข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์ข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496

0: ข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณรัชกาลที่10และพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดี

พื้นป่าขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้นานาชนิดเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์น้อยใหญ่โดยเฉพาะเนื้อสายสัตว์ประจำถิ่นที่มีจำนวนมากซึ่งอาศัยลำห้วยเป็นแหล่งหาอาหารผู้คนจึงพากันเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าห้วยสายทว่าเมื่อนับย้อนหลังไปหลายสิบปีก่อนหน้านี้ภาพที่เห็นตรงหน้ากลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพื้นป่าถูกแผ่วถางกลายเป็นไร่สับปะรดสุดลูกหูลูกตาพื้นดินถูกทำลายด้วยสารเคมีจากการเกษตรพื้นน้ำค่อยๆเหือดแห้งเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงเวลาไม่ถึง40ปีห้วยทรายก็มีสภาพ

0: ยากที่จะจินตนาการครับว่าจะพลิกฟื้นทะเลทรายให้กลับมาเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งได้อย่างไรปฏิบัติการที่ท้าทายนี้รออยู่เบื้องหน้าครับพันตำรวจโทนพคุณบำรุงพงศ์รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าให้ผมฟังครับว่าการบุกเบิกเพื่อคืนชีวิตให้กับพื้นป่าไม่ใช่เรื่องง่ายและหากใครได้เห็นสภาพดินณตอนนั้นก็คงคิดเหมือนกันว่าเป็นไปไม่ได้
1: พื้นดินที่นี่เนี่ยที่ว่าเป็นดินดานมันดานขนาดไหนมันแข็งขนาดไหน
2: บอกได้เลยเขาบอกขึ้นห้วยทรายปลูกป่าใส่หน้ากันไม่อยากมากันอ่ะต้นไม้จะหาหลบแดดก็ไม่มี
1: ครับ
2: แต่ดินเนี่ยมันโหสุดยอดใช้สกัดนะเคาะกันนะแปลกๆเจาะหลุมปลูกต้นไม้กัน
1: เอามาเนี่ยเอาค้อนกับสกัด
2: ค้อนกับสกัดเนี่ยเจาะดินกันอ่ะแล้วน้ำนี่คอยหยอด
1: ความคิดของพี่ตอนนั้นเลยคิดว่าที่พี่ขึ้นมาปลูกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
2: ใช่คือตอนนั้นยอมรับจริงๆนะตอนช่วงนั้นยังไม่ได้ทำงานถวายแบบนี
1: ้ครับ
2: ไม่ได้เชื่อเลยว่าจะเป็นป่าแต่พอกลับมาทำงานถวายได้บอกหูเราเนี่ยมองอะไรนี่สั้นมากแล้วก็ไปดูพระราชดำรัสนะโอ้โหพระเจ้าอยู่หัวมองตรงนี้ตั้งแต่เป็นป่าตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกยังไม่ลงแผ่นดิน
0: เมื่อดินที่เสื่อมโทรมกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากเกินจะเยียวยาผู้ที่ต้องแบกรับความทุกข์อย่างสาหัสหนีไม่พ้นเกษตรกรวันที่5เมษายนพุทธศักราช2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทอดพระเนตรสภาพปัญหาและความทุกข์ยากของผู้คนเวลานั้นจึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้วยทรงห่วงใย
3: พื้นที่แห่งนี้มีความเสื่อมโทรมอย่างมากเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด
0: นั่นคือจุดเริ่มของการแก้ปัญหาและนำมาสู่การก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เป็นแหล่งรวมวิชาการการค้นคว้าทดลองและสาธิตทางด้านการเกษตรพร้อมทั้งให้บริการและขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาแห่งนี้ยังต้องเร่งแก้ปัญหาใหญ่นั่นคือการปรับปรุงดินและพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์
1: อันนี้คือตอนที่พี่เข้ามาใหม่ๆ
2: ใช่เป็นอย่างนี้
1: ที่ว่าสกัดแล้วก็
2: ใช่จะปลูกต้นไม้ปลูกว่าแฝง
1: ต้องสกัดหมด
2: ใช
1: ่พี่ก็ลองสกัดนี้
2: ใช่ต้องสกัดนี
0: ้ใครเลยจะคิดครับว่าหญ้าแฝกต้นเล็กๆนี้จะเป็นพืชเบิกทางที่ช่วยให้ดินดานที่แข็งราวกับคอนกรีตกลับมามีชีวิตอีกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้นำหญ้าแฝกซึ่งมีระบบรากที่แข็งแรงและทนแล้งได้ดีมาปลูกนำร่องเพื่อให้รากชอนชัยยังลึกลงดินทำให้ดินที่แข็งแตกตัวและเมื่อดินเกิดช่องว่างน้ำและปุ๋ยก็สามารถแทรกซึมลงไปได้วิธีนี้เรียกว่าระเบิดดินดานครับ
1: ที่เห็นเนี่ยก็คือกำแพงหญ้าแฝกธรรมชาตินะครับ
2: ที่เขาเรียกว่ากำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต
1: ครับ
2: ก็คือตอนที่ปลูกจะเห็นว่าดินแข็งๆใช่ไหม
1: ดิน
2: สกัดออกเป็นร่องเลย
1: สกัดเป็นร่องก่อน
2: เป็นร่องกว้าง15เซนลึก15เซนแล้วก็เอาดินดีๆมาใส
1: ่
2: มันก็เหมือนกับสร้างกระถางมาก่อนแล้วก็ปลูก
1: เอาหญ้าแฝกปลูกไป
2: มันจะเริ่มทำงานมันรากจะเริ่มเกิดพลังขึ้นจะดันทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบๆตัวให้มันแตกแยกออกมา
1: ก็คือตะกอนก็จะมาทับถมตรงน
2: ี้ใช่แล้วตะกอนก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมว่า
1: เมื่อจากที่เห็นเนี่ยนะครับ
2: ช่วงนี้ก็จะเห็นว่ามีตะกอนดินเกิดขึ้น
1: อันนี้มันก็จะเป็นตะกอนที่เป็นดินมากขึ้น
2: เป็นดินมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตามมาอันดับแรกคือหญ้าที่เกิดขึ้น
1: หญ้าก็ขึ้น
2: พอหญ้ามีก็มามีแมลงพอมีแมลงก็จะมีนกพอมีนกมันกินอะไรก็มาถ่ายก็เลยก็เกิดต้นไม้ขึ้นมา
1: ครับ
2: ค่อยๆไปค่อยๆไป
0: แนวกำแพงหญ้าแฝกยังช่วยดักตะกอนดินต่างๆไม่ให้ไหลไปกับกระแสน้ำเมื่อมีการทับถมนานเข้าตะกอนดินที่ติดค้างอยู่ก็จะกลายเป็นหน้าดินใหม่และเมื่อเติมปุ๋ยลงไปหน้าดินใหม่ก็มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมสำหรับทำการเกษตรครับในขณะปรับปรุงดินนั้นยังได้ริเริ่มระบบกระจายความชุ่มชื้นด้วยการสร้างฝายตามความลาดชันของเชิงเขาเพ พื่อชะลอน้ำบนภูเขาไม่ให้ไหลชะล้างหน้าดินลงมาและยังทำให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินได้ง่ายน้ำที่เก็บกักได้ทำให้เกิดความชุ่มชื้นแก่ผืนดินและเป็นต้นทุนสู่ขั้นตอนการปลูกป่าที่เรียกว่าระบบภูเขาป่าหรือป่าเปียกครับวิธีการก็คือสูบน้ำขึ้นไปพักไว้ในอ่างเก็บน้ำบนภูเขาแล้วทำระบบกระจายน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้โดยรอบซึ่งเน้นการปลูกไม้โตเร็วไม้ผลและไม้พื้นถิ่นดั้งเดิมเมื่อเมล็ดของไม้ใหญ่เหล่านี้ปลิวไปตกยังพื้นที่ต่างๆเมล็ดพันธุ์ก็สามารถงอกงามได้เองตามธรรมชาติเท่ากับเป็นการปลูกป่าโดยไม่ต้องลงมือนั่นเองครับการฟื้นคืนชีวิตให้กับธรรมชาติถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกของภารกิจนี้ครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่สำคัญรออยู่ข้างหน้านอกจากจัดการกับสภาพความเสื่อมโทรมของดินและป่าแล้วการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทางศูนย์ศึกษาต้องเข้ามาดำเนินการครับชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่ล่วงรู้มาก่อนครับว่าที่ดินที่ตนจับจองอาศัยทำกินนั้นเป็นที่ดินหลวงซึ่งอยู่ในเขตพระราชนิเวศมฤคทัยวันตามประกาศพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นเขตอภัยทานเมื่อศูนย์ศึกษาก่อตั้งขึ้นชาวบ้านบางส่วนและกลุ่มนายทุนเกรงว่าจะต้องสูญเสียที่ดินทำกินทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านด้วยกันเอง
4: ก็เอารถแมคโครรถอะไรมาถ่ายรถไถ
0: ครูไมมูนนาคอนุเคราะห์ทายาทของอิหม่ามซบผู้นำชุมชนชาวไทยมุสลิมกลุ่มแรกๆที่น้อมกล้าวถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับการคุกคามของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
4: เพราะว่ามัน
1: คุณครูครับบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับลุงซบเนี่ยครับมันมีความขัดแย้งกันรุนแรงขนาดไหนครับ
4: คนไม่เห็นด้วยพวกนายทุนน่ะกลัวจะเอาที่ของเขาเนี่ยมารวมด้วย
1: ครับ
4: เขาก็หาพวกอิสลามด้วยกันนี่แหละก็เอาดึงไปว่าอย่าไปเชื่อนะลุงส้มลุงส้มเนี่ยมันจะเอาที่จะเอาไปมันหลอกตำรวจมันจะเอาไปไม่ใช่ในหลวงก็พูดไปตามเรื่องตามราวนะแล้วก็เสร็จแล้วพ่อบอกว่าไม่ใช่ในหลวงที่ในหลวงมาสร้างความเจริญมาทำอ่างเก็บน้ำมาทำอะไรเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อในทุนมาเตือนพ่อหลายครั้งพ่อก็ไม่เชื่อเพราะว่าในหลวงเป็นผู้มีพระคุณของเราในและที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของพระองค์ท่าน
0: การตัดสินใจของอิหม่ามซบในครั้งนั้นทำให้เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มในทุนรุนแรงมากขึ้นหากแต่อิหม่ามซบไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจ
4: แล้วท่านขอแล้วท่านกรรมยาไปไหนท่านก็แบ่งมาให้เราเท่าๆกันพวกในทุนก็ไม่ยอม
0: ด้วยความเชื่อมั่นว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจึงเป็นผู้นำชาวบ้านน้อมกล้าวถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ความกล้าหาญของอิหม่ามซบสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นๆในชุมชนก้าวเดินตามที่ดินเดิมของชาวบ้านถูกจัดสรรใหม่ครับโดยแบ่งให้ครอบครัวละ13ไร่พื้นที่ส่วนที่เหลือกลายเป็นเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและแหล่งน้ำของส่วนรวม
4: ดูแลหน่อยแล้วเป็นคนช่วยเหลือศูนย์
0: ความรู้ที่เกษตรกรได้รับจากศูนย์ศึกษาทั้งการปรับปรุงดินการส่งเสริมอาชีพอย่างการตั้งสหกรณ์เลี้ยงโคนมทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับทุกวันนี้พื้นที่ไร่สับปะรดของเกษตรกรรอบศูนย์แทบไม่เหลือให้เห็นเลยครับเพราะกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับ
5: No, no, no.
0: และเหนืออื่นใดคือมัสยิดหลังนี้ซึ่งมีความหมายทางจิตใจกับคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งครับ
5: มัสยิดของผมนี้สร้างมาเนี่ยโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทีนี้ทางจังหวัดก็มีหนังสือแจ้งมาให้ไปจดทะเบียนมัสยิดผมไปแล้วก็ไม่สามารถจะจดรับประสิทธิ์ขัดตรงที่ว่าไม่มีโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของมัสยิดเองนี่ในปีพ.ศ.

0: 1535พระบาทสมเด็จพระจอมท่านเสด็จมาทรงงานในนี้เขาเล่าเรื่องราวรายละเอียดความเป็นมาที่มันไม่ได้ทะเบียนเนี่ยให้ในหลวงทราบในหลวงท่านรับสั่งมาเดี๋ยวนั้นเลยนะสั่งนั้นว่าสั่งให้ดร.สมเมศช่วยประจัดการเรื่องที่ดินนี้ให้เรียบร้อยโดยเร็วด้วยนะวันก่อนในวันนั้นแหละท่านหลวงศพเนี่ยได้บอกว่าขอมอบมาที่หลังนี้ให้อยู่ในความอุปการะดูแลของพระองค์ด้วยท่านก็บอกว่าฉันยินดี
1: หลักการทำงานในพื้นที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้ชาวบ้านเห็นผลที่เกิดขึ้นและสมัครใจเข้าร่วมโครงการทำให้เกษตรกรหลายคนเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานลุงสำรองเป็นหนึ่งในนั้นครับ
2: รายจ่ายก็บางวันถ้าไม่ได้จ่ายอะไรเลยที่เราซื้อหลักๆนี่ก็คือน้ำมันพืชสบู่ยาสีฟันพวกนี
1: ้กว่า10ปีแล้วที่ลุงสำรองหันหลังให้กับการทำเกษตรเชิงเดี่ยวแม้ในระยะแรกจะต้องต่อสู้กับสภาพดินที่ไม่เป็นใจแต่ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาและความมุ่งมั่นทำให้ทุกวันนี้ลุงสำรองไม่เพียงปลดหนี้ที่เคยมีกว่า 700,000 บาทได้สำเร็จแต่ยังมีชีวิตที่ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกด้วยครับเพราะยึดหลักกินทุกอย่างที่ปลูกและปลูกทุกอย่างที่กินครับหลังจากได้เรียนรู้แล้วว่าการทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีการใช้ปุ๋ยตลอดทั้งสารเคมีต่างๆนั้นก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวได้มากเพียงใดเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ปรับวิธีการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริโดยเลือกทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานครับและแทบไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีอีกแล้วครับนับตั้งแต่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อตั้งขึ้นในปี2526บนผืนดินที่แห้งแล้งราวกับทะเลทรายในเวลานั้นคงเป็นเรื่องยากที่เราจะจินตนาการภาพห้วยทรายอย่างทุกวันนี้นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงในการสู้กับสภาพดินฟ้าที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายและเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความเชื่อมั่นในพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองเพื่อชีวิตที่พอเพียงและเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน
3: สิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

อ้าวเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลา

ก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินท
นั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกินสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกเราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะ
คือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับ
ทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วัน

เดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่น
ูเฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้น
ปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เท่าไรมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจไปตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
ับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ต้องสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: และด้วยประการเช่นเดียวกันเมื่อเราแสดงสัจธรรมต่อหน้าบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบุรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกลโลกด้วยความกรุณาในสรรพสัตว์จึงแบ่งภาคอวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันใดก็ดีฝ่ายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อแสวงหาวิโมกษธรรมจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสรรพสัตว์หัวเมาจมอยู่ในโลกียสุขยากที่จะมองเห็นหลักธรรมอันทวนกระแสกิเลสของเขาแต่แล้วเห็นว่ามวลมนุษย์ประกอบด้วยผู้มีสติปัญญาแตกต่างกันดังดอกบัวต่างระดับในน้ำมนุษย์ผู้มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ

โอวาทข้อที่สองวิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคชุนชิวก่อนคริสต์ศักราช476ถึงคริสต์ศักราช770เป็นระยะเวลาที่ราชวงศ์จิวเสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อยต่างแข็งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจของคนจีนในยุคนี้เสื่อมทรามโหดเหี้ยมมากลูกฆ่าพ่อขุนนางฆ่าฮ่องเต้นักปราชญ์ท่านขงจื้อก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึงนำหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแคว้นหลู่มาแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ส่วนที่ดีคงไว้ส่วนที่ขาดก็เพิ่มเติมบันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจาก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมคุณนางในสมัยนั้นจึงมักนำบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาพ่อจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโบราณโบราณห่างจากยุคเราเกือบ 3,000 ปีก็ตามแต่ลูกก็จะได้รับประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลือล้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะ 3,000 ปีนี้ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักนำส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตอนาคตของลูกเองให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนให้ได้ในที่สุด

ักจะเกิดทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอิริยาบถบุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวาสนาหรือเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นๆจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ่งนักหากเราเอาอย่างธรรมชาติได้จิตใจของเรานี้ก็จะผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติซึ่งก็คือฟ้าดินนั่นเองฉะนั้นลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆว่าเขาชอบทำกรรมดีหรือกรรมชั่วถ้าเขาชอบทำแต่กรรมดีทำได้ครบตามมาตรการและสูงถึงมาตรฐานแล้วไซก็จงแน่ใจเถิดเขาจะต้องได้รับผลดีแน่แต่ถ้าเขาชอบทำแต่กรรมชั่วลูกก็จงแน่ใจเถิดว่าเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนหากลูกต้องการความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ลูกจะต้องรู้จักวิธีแก้ไขความผิดพลาดของตนเองเสียก่อน

ข้อหนึ่งลูกจะต้องมีความละอายต่อการทำชั่วไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกลองคิดดูสินักปราชญ์ตั้งแต่โบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามศอกเช่นลูกนี้แต่ฉะไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพบูชาเป็นปูชนียบุคคลแม้การเวลาจะได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนั้นเล่ายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสี่ยงๆในชีวิตยังไม่ได้สร้างอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารให้ปรากฏเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกมัวหลงละเริงอยู่กับความสุขทางโลกเหมือนผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนเสียแล้วย่อมหมดความบริสุทธิ์ผุดพองมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ร่วงรู้ต่อไปก็ยิ่งเหิมเกริมทำผิดมากขึ้นทุกทีโดยไม่มีความละอายต่อบาปลงท้ายก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้จะมีสิ่งไรอีกเล่าที่จะน่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วนักปราชญ์ท่านเมืองจื้อจึงได้กล่าวว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ผู้ใดมิได้มีไว้ย่อมเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลกรรมข้อนี้ก่อน

ข้อ2ลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพพยดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณล้วนมีร่างโปร่งแสงมีอยู่เกลื่อนกลาดทุกหนทุกแห่งซึ่งในตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ผีสางเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกจะต้องได้รับเคราะห์กรรมที่ไม่เบาทีเดียวละถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อยก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลงทันทีลูกจะไม่กลัวได้หรือไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านของเราเองในที่ระโหฐานก็ตามก็หนีไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงไรแต่จะปกปิดผีสางเทวดานั้นหาได้ไม่เพราะแม้แต่ในตัวลูกมีไส้ขี้คดท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุปุโปร่งอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังมีลมหายใจอยู่แม้จะทำความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสำนึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีในการก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทำแต่กรรมชั่วครั้นพอใกล้จะตายได้สำนึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทำให้จิตที่เกิดต่อจากจิตสุดท้ายได้ปฏิสนธิในสุคติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุคติภพอย่างบุดวิดและเมื่อเขาได้ไปสู่สุคติภพเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือเพิ่งกระทำพบเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือเพิ่งกระทำพบเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือเพิ่งกระทำพบเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้
ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่มิใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันเสียแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแต่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจำไว้ว่าความผิดที่ลูกกระทำไว้นั้น

่งที่ติดตามรูปไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นอันเป็นนามธรรมที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากบุญยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเป็นร้อยเป็นพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้หากกำหนักไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องตกนรกหมกไหม้ทนทุกข์ทรมานไปชั่วกับชั่วกันแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรดไม่ได้เพราะผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกจะยังไม่กลัวได้อีกหรือ

ข้อ3ลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเองมีกำลังใจที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นเปรียบประดุจหนามตำอยู่ในเนื้อถ้ารีบบ่งน้ำออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุจถูกงูพิษที่ร้ายแรงขบกัดเอาที่นิ้วถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ง่ายๆลูกจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดียวกล้าเผชิญกับความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ไขตรงนั้นทันทีอย่ารีรอลังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาป้อยกวยที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเย็นของน้ำความกึกก้องของเสียงฟ้าร้องความแรงกล้าของลมความมั่นคงของขุนเขาและความเป็นกระแสของสายธารแล้วลูกจะเข้าใจถึงธรรมชาติ8ประการนี้ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกันในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ฟ้าร้องดังยิ่งขึ้นฟ้าก็จะช่วยลมให้มีกำลังพัดรุนแรงยิ่งขึ้นตัวอย่างเหล่านี้ถ้าลูกศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะสามารถนำวิชาป้อยกล้วยนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สุขแก่ลูกเองความผิดถูกความดีชั่วล้วนเป็นปัจจัยแก่กันและกันเมื่อรู้ว่าผิดรีบแก้ไขเสียความถูกก็จะกลับคืนมาเมื่อทำความดีอยู่ความชั่วไหนเลยจะกล้ำกลายทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้นจงจำไว้

เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วไซความผิดพลาดก็จะย่อมลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุจสายน้ำที่รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้ำดั่งเดิมแต่ความผิดพลาดของมนุษย์นั้นไม่ง่ายดังว่าไปเสียหมดบางสิ่งต้องแก้ที่เหตุการณ์บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผลบางสิ่งต้องแก้ที่ใจวิธีการแก้ไขย่อมแตกต่างกันออกไปผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันลูกจงฟังให้ดี

ช่นเมื่อวานนี้เราฆ่าสัตว์วันนี้เราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเราโกรธพลุสวาทไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงได้คิดซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเพียงระงับได้ชั่วคราวเผลอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีกการแก้ไขจึงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้นคือรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉะไหนจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวเล่าถ้ามีใครทำกับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมหรืออันหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนำสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆกว่าจะตายก็แสบร้อนไปทั่วทุกขุมขนแม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์อร่อยอร่อยเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิกูลต่อไปถ้าเราบริโภคแต่พืชผักผลไม้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเช่นกันไม่เดือดร้อนอะไรฉะไหนจึงต้องไปทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อความอิ่มเพียงชั่วยามแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้นด้วยเรา

ีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำสัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อย่าสร้างความเครียดแค้นชิงชังจนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าลูกคิดได้เช่นนี้แล้วลูกก็จะกลืนเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณกาลในยุคหินใหม่เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาและทรงปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตี้ซุ่นก่อนเสวยราชโดยราษฎรพร้อมใจกันเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระหว่างที่ทำนาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนกมาช่วยท่านถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้ภาพเช่นนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วเพราะมนุษย์ขาดความเมตตาการุณกันอย่างจริงใจนั่นเอง

เรื่องความโกรธก็เช่นกันถ้าเรารู้จักคิดสักนิดว่าคนนั้นแตกต่างกันทั้งนิสัยสติปัญญากรรมในอดีตและปัจจุบันภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางอย่างเขาสู้เราไม่ได้บางอย่างเราสู้เขาไม่ได้เมื่อเขาพลาดพลั้งไปก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาน่าสงสารมากกว่าน่าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้ร้ายเราก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดเองเราไม่เดือดร้อนนักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำความผิดคนที่อวดดีอวดวิเศษนั้นหาใช่ปราชญ์ที่แท้จริงไม่คนที่มีความรู้สมเป็นนักปราชญ์นั้นท่านมักถ่อมตนคอยจับผิดตนเองไม่กล้าโกรธเคืองผู้อื่นไม่จับผิดผู้อื่นคอยสำรวจตนเองว่าได้ร่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนร่วงเกินตนก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยร่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองเสียก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เรามัวคิดเสียเช่นนี้เราก็จะไม่ทันได้โกรธผู้อื่นยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่าไม่เคยร่วงเกินไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ใครเขาทำไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ด้วยความยินดีจิตใจไม่ขุ่นมัวจักมีความโกรธมาแต่ไหน

ถ้ามีคนนินทาว่าร้ายลูกลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่าเหมือนคนจุดกองไฟเผาฟ้าแม้กองไฟจะใหญ่มหึมาเพียงใดแต่ฟ้านั้นว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้กองไฟจะลุกโชติช่วงสักเพียงใดก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุดคนที่ว่าร้ายลูกเห็นลูกอยู่ในความสงบไม่โกรธไม่ตอบโต้เขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันเพราะการนินทาว่าร้ายนั้นเหมือนนำสีมาป้ายที่ผ้าขาวผ้านั้นย่อมยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็ไม่สามารถจะโต้แย้งให้ขาวกระจ่างได้เปรียบประดุจตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิหลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งกระดุกกระดิกมากเท่าไรใยไหมก็ยิ่งผูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคุณไม่ถ้าลูกสามารถใช้เหตุผลใคร่ครวญดูแล้วทุกสิ่งก็ไม่น่าจะโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลยวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พูดไปแล้วก็มีวิธีแก้ไขเมื่อเกิดความผิดขึ้นแล้วและแก้ไขเมื่อยังไม่ได้ทำความผิดวิธีที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่ใจนั่นเองโบราณท่านว่าไว้กิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็ล้วนเกิดที่ใจทั้งสิ้นถ้าเราห้ามใจไม่ให้เกิดกิเลสตัณหาได้ความผิดใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ดุจดังดวงตะวันสาดแสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปีศาจก็ยังต้องหลบซ่อนๆไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านเปรียบได้กับการโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษลูกจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิ้นไม่ใช่ค่อยๆลิดกิ่งปลิดใบซึ่งไม่ทันการ

รุปแล้วการแก้ที่ใจจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างแท้จริงเพียงเกิดความรู้สึกว่าจะทำผิดก็รู้สึกตัวเสียก่อนแล้วด้วยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งชั่งใจที่ต้องอบรมบ่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องว่าคราใดที่ควรจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะจะควรถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันการแล้วลูกก็จะต้องตกอยู่ในความโง่ต่อไปไม่มีทางได้ดี

การตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดีการอธิษฐานจิตอยู่บ่อยๆตลอดวันตลอดคืนก็ดีล้วนแต่จะช่วยกระชับความหนักแน่นให้แก่ลูกนอกจากนี้ยังต้องมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือนมีผีสางเทวดาคอยช่วยดลใจจิตใจของลูกต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพียงสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์อย่างช้าก็ไม่เกิน3 เดือนย่อมปรากฏผลอย่างแน่นอน

ลูกจงคอยสังเกตถึงจิตใจที่จะสงบขึ้นสติปัญญาแจ่มใสสมองโปร่งไม่ปวดศีรษะทำอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ผิดพลาดไม่เครียดจนหงุดหงิดถ้าลูกพบคนที่ไม่ถูกโรคกันมาก่อนกลับรู้สึกเฉยๆแทนที่จะเกิดความอิดหนาระอาใจอย่างที่เคยเป็นมาครั้งคืนอาจจะฝันว่าตนเองได้อาเจียนของดำๆออกมาบางทีก็จะฝันว่าเห็นนักปราชญ์โบราณมาสั่งสอนแนะนำบางทีก็จะฝันว่าได้บินไปเที่ยวบนท้องฟ้าบางทีก็จะเห็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าล้วนเป็นนิมิตดีเพื่อให้ลูกรู้ว่าบาปกรรมนั้นได้ลดน้อยถอยลงแล้วแต่ลูกอย่าได้ลำพองใจเป็นอันขาดมิฉะนั้นความเพียรของลูกจะหยุดก้าวหน้าได้ทันที

แต่ก่อนนี้สมัยชุนชิวมีคุณนางในแคว้นเอเว่ยท่านหนึ่งเมื่ออายุได้20ปีท่านก็รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำผิดอะไรมาบ้างและสามารถแก้ไขได้หมดสิ้นครั้นเมื่อท่านอายุได้21ปีท่านก็รู้อีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้นที่แท้ยังไม่หมดจดดีครั้นเมื่อท่านอายุได้22ปีท่านก็ยังเห็นอีกว่ายังเหลือความผิดอะไรอยู่บ้างเช่นนี้ทุกปีมาจนเมื่อท่านอายุ50ปีก็ยังรู้ว่าเมื่อท่านอายุ49ปีนั้นมีความผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรบ้างลูกจงดูไว้เป็นตัวอย่างว่าคนโบราณนั้นท่านมีความจริงใจต่อการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเพียงไร

พวกเราสมัยนี้ล้วนแต่เป็นคนหยาบมีความผิดติดตัวกันมากมายราวกับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอดีตนั้นเราได้ทำอะไรผิดพลาดมาบ้างนี่ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไม่นั่นเองลูกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกภาพที่อาภัพให้เห็นได้ง่ายๆเช่นเป็นคนขี้หลงขี้ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเหงาเหานอนแม้จะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่หงุดหงิดเศร้าซึมเลื่อนลอยขี้หวาดกลัวหาความสุขความร่าเริงไม่ได้เห็นคนก็ไม่กล้าสบตาด้วยไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมบางทีทำดีกับใครก็กลับได้ผลในทางตรงกันข้ามกลางคืนนอนฝันร้ายพูดจาเลอะเลือนจิตใจท้อแท้เหล่านี้ล้วนเป็นนิมิตของคนบาปหนาทั้งสิ้นถ้าลูกรู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนี้ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รังรออยู่เลย

โอวาทข้อที่3วิธีสร้างความดีโอวาทข้อที่2นั้นท่านเหลียวฝานได้สอนวิธีแก้ไขความผิดในชีวิตปัจจุบันแต่การที่ไม่ทำผิดในชาตินี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตเสวยผลดีมีสุขได้ตลอดไปเพราะเหตุว่าแม้ชาตินี้จะไม่ได้ก่อกรรมทำเข็นเพิ่มขึ้นแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าชาติก่อนๆ นั้นเราทำความไม่ดีอะไรไว้บ้างซึ่งจะต้องมีแน่ๆเพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้นที่เราไม่อาจทราบได้ซึ่งก็จะต้องได้รับวิบากแห่งกรรมในชาตินี้ต่อไปฉะนั้นไม่เพียงแต่เราจะต้องละการทำชั่วแล้วเรายังต้องสร้างกรรมดีให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นโอวาทข้อที่3นี้ท่านเหลียวฝานจึงสอนให้ลูกท่านรู้จักวิธีสร้างความดีลูกจะต้องอ่านคัมภีร์เอ็กเกงให้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งเพราะเป็นคัมภีร์ที่ดีมากเล่มหนึ่งเพียงหน้าแรกก็ให้กำลังใจแก่ผู้อ่านอย่างมหาศาลโดยกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สั่งสมแต่ความดีไม่เพียงแต่หัวหน้าครอบครัวจะได้รับผลดีเท่านั้นแม้ลูกหลานเหลนหลนก็พลอยได้เสวยผลแห่งความดีนั้นด้วยเพราะเหตุนี้ท่านตาของท่านคงจื้อนักปราชญ์ผู้เรื่องชื่อของจีนท่านจึงยกลูกสาวของท่านให้กับท่านพ่อของท่านคงจื้อเพราะท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าชายที่จะมาเป็นบุตรเขยท่านนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วยังต้องมีบัพพชนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาหลายชั่วอายุคนด้วยและก็เป็นความจริงตระกูลนี้ได้ให้กำเนิดนักปราชญ์ที่ชาวจีนทั้งประเทศต้องสักการะบูชาเป็นปูชนียบุคคลที่หายากในโลกผู้หนึ่งคือท่านคงจื้อไงล่ะลูกต่อมาท่านคงจื้อได้สรรเสริญท่านตี้ซุนที่พอได้กล่าวให้ลูกฟังไว้ทีหนึ่งแล้วว่าท่านตี้ซุนนี้เป็นผู้มีความกตัญญูอย่างยอดเยี่ยมหาใครเปรียบได้ยากบัพปชนของตั้นตีซุนจะต้องยินดีปรีดาที่มีลูกหลานที่ดีเส้นไหวบูชาส่วนลูกหลานที่กระทำตนไม่ดีนั้นแม้จะเส้นไหวบูชาบัพปชนบัพปชนก็ไม่ยินดีด้วยและไม่ยอมรับการเส้นไหวบูชาด้วยลูกศึกษาประวัติศาสตร์สมัยชุนซิวแล้วลูกก็จะเข้าใจดีว่าลูกหลานของตั้นตี้ซุนก็คือแคว้นเฉินทั้งหมดได้มีความรุ่งเรืองอยู่นานหลายชั่วอายุคนทีเดียวอดีตจึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ลูกจะได้ศึกษาทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจริงและจดจำมาแต่สิ่งที่ดีงามเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของลูก

มีหน้าที่ถวายพระอักษรฮ่องเต้เมื่อยังทรงพระเยาว์ท่านผู้นี้บัพพชนที่ยึดอาชีพเกี่ยวเรือจ้างมาหลายชั่วคนมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่พระอาจารย์ยังไม่เกิดฝนตกนานจนท่วมตลิ่งกระแสน้ำได้พัดพาชีวิตผู้คนและทรัพย์สินลอยตามน้ำมามากมายชาวเรือจ้างต่างก็สารวนเก็บทรัพย์สินขึ้นเรือเป็นของตนมีแต่ท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ท่านนี้เท่านั้นที่ไม่ยอมแตะต้องสิ่งของใดๆเลยตั้งหน้าตั้งตาช่วยชีวิตคนที่ลอยตามกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากมาใครๆก็พากันหัวเราะเยาะว่าท่านทั้งสองโง่ไม่รู้จักฉวยโอกาสหาความร่ำรวยใส่ตนแต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อท่านปู่ได้ลูกชายคือท่านบิดาของพระอาจารย์นี้ความเป็นอยู่ของท่านกลับไม่ลำบากดังแต่ก่อนครอบครัวมีความสุขสบายขึ้นท่านทวดสิ้นบุญไปแล้วต่อมาท่านปู่ก็ถึงแก่กรรมลงมีเต้าหญินท่านหนึ่งซึ่งเชื่อกันมาว่าเป็นเทวดาแปลงร่างมาปรากฏได้แนะนำให้ท่านพ่อของพระอาจารย์นำศพของท่านทวดและท่านปู่ไปฝังรวมกันในที่แห่งหนึ่งใกล้บ้านซึ่งมีชัยภูมิดีมากเป็นมงคลแก่ลูกหลานต่อไปทุกวันนี้ห่วงซุ้ยกระต่ายขาวนี้เป็นที่เรื่องลือกล่าวขวัญกันทั่วทุกทิศสดุดีในเกียรติคุณของคนเจ้าเรือจ้างที่เป็นท่านทวดและท่านปู่ของอาจารย์เมื่อพระอาจารย์ถือกำเนิดมาพออายุได้20ปีก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมดได้รับราชการเป็นขุนนางจนได้เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่ฮ่องเต้เมื่อฮ่องเต้ทรงทราบถึงคุณงามความดีของท่านทวดและท่านปู่ของพระอาจารย์ก็ได้โปรดเกล้าพระราชทานยศขุนนางให้กับท่านทวดท่านปู่และท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วยเพื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏว่าการทำความดีงามนั้นย่อมได้รับสิ่งที่ดีงามสมควรเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไปแม้ลูกหลานของพระอาจารย์ก็ได้รับราชการเป็นใหญ่เป็นโตตราบจนทุกวันนี้มากมายมีเสมียนอำเภอท่านหนึ่งแม้จะมีตำแหน่งเล็กๆแต่จิตใจนั้นเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเป็นคนรักษาระเบียบวินัยของราชการอย่างเคร่งครัดมีความยุติธรรมเป็นที่ตั้งไม่ทำสิ่งใดที่ผิดศีลธรรมส่วนในอำเภอนั้นเป็นคนดุร้ายอยู่มาวันหนึ่งในอำเภอสั่งเคี่ยนผู้ต้องหาที่ไม่ยอมรับสารภาพตีจนเนื้อแตกเลือดไหลนองพื้นก็ยังไม่หายโกรธเสมียนอำเภอทนเห็นความทารุณไม่ไหวจึงคุกเข่าต่อหน้าในอำเภอขอให้ปราณีนักโทษหยุดตีเสียทีในอำเภอตอบว่าปราณีน่ะได้แต่ผู้ต้องหาคนนี้ไม่รักษากฎหมายไม่มีศีลธรรมจะไม่ให้โกรธกระไรได้เสมียนอำเภอจึงโขกศีรษะลงกับพื้นพลางพูดว่าผู้ที่เป็นขุนนางถ้าไม่ชำระความตามเหตุผลข้อเท็จจริงเอาแต่อารมณ์ตนเป็นใหญ่ราษฎรย่อมไม่มีตัวอย่างอันดีงามให้ประพฤติปฏิบัติตามจิตใจของราษฎรหาที่ยึดเหนี่ยวเป็นสรณะไม่ได้การชำระความนั้นแม้จะสอบสวนจะได้ความจริงออกมาแล้วก็ไม่ควรดีใจจะทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อไม่ได้ความจริงที่อยู่ลึกกว่าความจริงธรรมดาทำให้การชำระความผิดพลาดได้ง่ายแม้จะได้ความจริงทั้งหมดออกมาแล้วก็ยังไม่ควรดีใจควรจะเสียใจและสงสารที่เขาทำผิดไปโดยความจงใจก็ดีเพราะรู้เท่าไม่ถึงการก็ดียังต้องนำเมตตาธรรมมาร่วมกับการวินิจฉัยคดีความอีกด้วย
างใดที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีต่อไปถ้าแสดงความโกรธมากมายเช่นนี้ผู้ต้องหาเกรงอาญาก็จะรีบรับเสียก่อนทั้งที่ตนมิได้ทำความผิดดังที่ถูกกล่าวหาจะมิเป็นการปรักปรำราษฎรไปหรือดีใจยังเป็นการไม่บังควรจะโกรธได้ที่ไหนนายอำเภอสำนึกในคำพูดของเสมียนอำเภอแต่นั้นมาก็ไม่กล้าแสดงความโกรธความดีใจในขณะที่ชำระความอีกเลย

เสมียนอำเภอท่านนี้มีความยากจนมากเพราะมีแต่เงินเดือนขั้นต่ำไม่เคยขูดรีดราษฎรไม่ยอมรับของกำนันจากใครมีแต่ช่วยเหลือผู้ต้องหาและนักโทษวันหนึ่งมีผู้ต้องหาหลายคนที่ไม่มีข้าวจะกินอดอยากมาตลอดทางจากหัวเมืองไกลหน้าตาซีดเซียวหมดเรี่ยวหมดแรงหน้าหาสีเลือดไม่ได้แล้วเป็นที่น่าสงสารยิ่งนักบังเอิญที่บ้านของเสมียนอำเภอท่านนี้ข้าวสารก็กำลังจะหมดเหลืออยู่มื้อสุดท้ายเท่านั้นถ้านำมาให้ผู้ต้องหาเหล่านี้แล้วท่านและภรรยาก็จะต้องอดข้าวมื้อนั้นด้วยท่านจึงปรึกษากับภรรยาเพื่อให้ภรรยาเป็นผู้ตัดสินใจตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละข้าวมื้อนั้นนำมาต้มข้าวต้มเลี้ยงผู้ต้องหาทั้งหมดต่อมาภรรยาของท่านก็ให้กำเนิดบุตรชายสองคนล้วนแต่ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเวลาต่อมาและหลานของท่านอีกสองคนก็ได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เช่นกันดัง

มัยพระเจ้าเองจงเป็นฮ่องเต้พุทธศักราช1979ถึงพุทธศักราช1992มีขุนโจรก่อกวนจลาจลขึ้นที่เมืองฮกเกี้ยนมีราษฎรและนักศึกษาสนับสนุนขุนโจรกันมากมายฮ่องเต้จึงโปรดเกล้าให้นายทหารคุมทัพออกปราบปรามนายทหารผู้นี้หาทางจับเป็นขุนโจรจนได้โดยไม่สูญเสียชีวิตไพร่พลและราษฎรเลยต่อมาทางด้านตะวันออกของเมืองฮกเกี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยู่มากมายนายทหารท่านนี้จึงบัญชาการให้ขุนนางในกรมมหาดไทยของเมืองนั้นแท้เกียให้ออกกวาดล้างแทนท่านถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมดสิ้นแต่ท่านเกียไม่ยอมปฏิบัติตามท่านกลับให้คนรอบไปแจ้งแก่ราษฎรว่าถ้าใครไม่เข้าข้างโจรก็ให้เอาผ้าขาวแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านในวันที่กองทหารจะเข้าไปตรวจค้นโจรในแต่ละบ้านแล้วสั่งห้ามมิให้ทหารข่มเหงราษฎรถ้าบ้านใครมีผ้าขาวแขวนอยู่ก็จะไม่ถูกลงโทษใดๆทั้งสิ้นเป็นอันว่าครั้งกันนั้นราษฎรและนักศึกษารอดตายประมาณ 10,000 คนท่านเจียมีคุณธรรมล้ำเลิศต่อมาบุตรชายสอบได้ที่หนึ่งได้เป็นจองหวนรับราชการจนได้เป็นใจเสี่ยงซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในราชการฝ่ายบุญหรือฝ่ายบริหารประเทศและหลานชายของท่านเจียต่อมาก็สอบได้เป็นที่สามได้รับราชการเช่นกัน

ที่เมืองฮกเกี้ยนมีตระกูลหนึ่งแซ่หลินบัพพสตรีท่านหนึ่งเป็นผู้ใจบุญมากชอบทำขนมเลี้ยงคนจนใครมาขอขนมก็รีบกุลีกุจอตักให้ไม่เคยแสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเต้าหญินมาขอขนมคุณยายท่านนี้ทุกเช้าและขอมากๆเสียด้วยท่านก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าตักให้มากๆทุกวันเป็นเวลา3ปีตลอดระยะเวลา3ปีนี้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวไม่เคยให้น้อยไม่เคยเบื่อหน่ายต่อการให้3ปีประดุจ1วันเต่าหญินแอบชมเชยนางอยู่ในใจว่าจะหาใครให้ทานสม่ำเสมอโดยมิอิดหนาระอาใจเช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วที่พ่อเล่ามาให้ฟังนี้เป็นตัวอย่างของการประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งถ้าจะอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งกว่านี้ก็ยังจะต้องพิจารณาว่าการทำความดีนั้นดีจริงหรือดีปลอมบริสุทธิ์ใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจทำแล้วมีคนรู้เห็นหรือไม่มีคนรู้เห็นทำถูกหรือทำผิดทำด้วยความสุจริตหรือทุจริตทำครึ่งๆกลางๆหรือทำอย่างสมบูรณ์ทำใหญ่หรือทำเล็กทำยากหรือทำง่ายทั้งหมดนี้จะต้องใคร่ครวญให้ท่องแท้หากกระทำดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วไซความดีนั้นอาจจะให้ผลร้ายเป็นบาปไปก็ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยทีนี้พ่อจะมาพูดให้ฟังทีละข้อ

ข้อแรกการทำความดีนั้นทำแล้วดีจริงหรือไม่ในสมัยราชวงศ์หยวนปีพุทธศักราช1814ถึงพุทธศักราช1911มีพระเถระรูปหนึ่งมีนามว่าท่านจงฟงฮ่องเต้ในสมัยนั้นได้สถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชท่านมีคุณธรรมล้ำเลิศมีคนไปนมัสการท่านมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาลัทธิขงจื้อได้พากันไปนมัสการท่านกราบถามท่านถึงปัญหาหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเน้นหนักในเรื่องกฎแห่งกรรมใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดุจเงาตามตัวแต่บัดนี้ปรากฏว่าบางคนทำความดีแต่ลูกหลานไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนคนที่ทำชั่วนั้นเล่ากลับได้ดีมีหน้ามีตาเช่นนี้แล้วจะเชื่อคำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรกันพระเถระจงฟงกล่าวตอบว่าหากเราจะวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าใช้ทัศนะของชาวโลกก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางโลกถ้าใช้ทัศนะทางพุทธธรรมก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางธรรมอันปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้แจ่มแจ้งเท่าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยในทัศนะทางโลกจึงไม่อาจถูกต้องเสมอไปบางทีคนดีก็มองไปว่าเป็นคนไม่ดีส่วนคนไม่ดีก็มองเห็นว่าเป็นคนดีไปก็มีชาวโลกจึงมักไม่สำรวจตนเองเอาแต่โทษฟ้าดินลำเอียงแล้วท่านก็ให้พวกนักศึกษาลัทธิขงจื้อลองยกตัวอย่างที่พวกเขาเห็นว่าดีและไม่ดีออกมาจะได้เข้าใจความหมายของความดีท่องแท้ขึ้นบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการตีคนด่าคนไม่ดีการอ่อนน้อมมีมารยาทดีจึงจะดีบางคนก็ยกตัวอย่างว่าการละโมบอยากได้ของเขาอื่นไม่ดีการไม่โลภถือสันโดษเป็นความดีท่านจงพงเทระก็ได้แต่สายหน้าว่าไม่ใช่อย่างที่ว่าเสมอ

แต่ท่านอธิบายว่าถ้าเราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรียกว่าทำความดีแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองนั่นคือความไม่ดีถ้าเราทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นถึงแม้เราจะตีเขาก็ดีดุด่าว่ากล่าวก็ดีล้วนแต่เป็นการกระทำดีทั้งนั้นถ้าเพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงอ่อนน้อมต่อผู้อื่นทำความคารวะต่อผู้อื่นนี่เป็นความดีปลอมไม่ใช่ดีจริงฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามถ้าทำเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วไซเป็นความดีจริงทั้งนั้นถ้าเราทำเพื่อประโยชน์ของเราเองก็เป็นดีปลอมทั้งนั้นถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจะเป็นความดีที่ดีแท้หากยังต้องการอามิสสินจ้างรางวัลจึงจะทำความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็จะต้องพิจารณาใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุมเสียก่อนมิฉะนั้นการวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้

ทีนี้พ่อจะพูดถึงความดีข้อที่สองคือทำความดีโดยบริสุทธิ์ใจหรือแฝงด้วยเจตนาใดๆสมัยนี้คนส่วนมากชอบคนที่มีนิสัยไม่ดื้อรั้นว่าเป็นคนดีแต่นักปราชญ์ท่านมักจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองเพราะคนชนิดนี้มักจะสอนง่ายแต่หาได้ยากมากคนที่ว่านอนสอนง่ายชักจูงอย่างไรก็ไปอย่างนั้นถึงแม้ใครต่อใครพากันชมเชยว่าเป็นคนดีนักหนาก็ตามทีแต่ท่านนักปราชญ์กลับเห็นว่าคนชนิดนี้เป็นผู้ร้ายในคุณธรรมสอนให้ดีได้ยากหาความก้าวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีความไม่ดีชาวโลกมักเห็นตรงกันข้ามกับนักปราชญ์เสมอส่วนเทวดาฟ้าดินนั้นมีความเห็นตรงกันกับนักปราชญ์เสมอดังนั้นการทำความดีจึงมิได้อาศัยที่ตาดูหูฟังแต่ต้องเริ่มที่ใจของตนเองเริ่มไต่ตรองสำรวจตนเองอย่างระแวดระวังอาศัยกำลังใจของเราเองซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาดไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นก่อนแล้วทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่แฝงไว้ด้วยเจตนาที่จะต้องการการตอบแทนจากใครจึงจะเป็นความดีโดยบริสุทธิ์หากเราทำความดีเพื่อเอาใจผู้อื่นก็ดีหวังการตอบแทนก็ดีก็ไม่ใช่ความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแล้วเป็นการเสแสร้งเพทุบายเพื่อหวังประโยชน์ตนเป็นที่ตั้งเป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์จะถือเป็นความดีแท้ไม่ได้

็นถ้าเราทำความดีมีคนรู้เห็นมากก็กลายเป็นความดีทั้งโลกไปแต่ทำแล้วไม่มีผู้รู้เห็นเหมือนการปิดทองหลังพระนี่เป็นความดีทางธรรมความดีทางธรรมฟ้าดินย่อมประทานผลดีให้ส่วนความดีทางโลกก็จะได้รับแต่ชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งเป็นผลตอบแทนการมีชื่อเสียงโด่งดังนั้นชาวโลกมักจะเห็นว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาแต่ทางธรรมแล้วเห็นว่าผู้นั้นมิได้ทำความดีมากพอกับการมีชื่อเสียงจึงมักจะได้รับผลไม่ดีในบั้นปลายแต่คนดีที่ได้รับการปลักปรำจนเสียชื่อเสียงนั้นลูกหลานกับรุ่งเรืองได้ดีมีสุขเพราะผู้ที่ได้รับการปลักปรำสามารถอดทนต่อการถูกประณามเหยียดหยามหวานอมขมกลืนก้มหน้ารับความขมขื่นด้วยความสงบเป็นการสั่งสมกุศลกรรมอย่างใหญ่หลวงลูกหลานจึงมีโอกาสได้ดีเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเห็นความสลับซับซ้อนอันล้ำลึกของการทำความดีที่ดีแท้และดีปลอมจึงจะทำความดีได้ถูกต้อง

ความดีข้อที่4คือความดีที่ทำผิดหรือทำถูกในแคว้นลู่สมัยชุนชิวนั้นมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งกำหนดว่าหากราษฎรในแคว้นลู่ถูกจับไปเป็นเชลยในแคว้นอื่นหากมีคนไถ่ออกมาได้ส่งคืนแคว้นลู่ไปจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพราะสมัยชุนชิวนั้นต่างคนต่างก็ตั้งตัวเป็นอ๋องกันรบลาฆ่าฟันเพื่อชิงเขตแดนกันจับเฉลยศึกได้ก็นำไปเป็นข้าทาสทั้งชายหญิงแคว้นหลู่เป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกำลังไปสู้รบกับใครนักจึงมักถูกแคว้นอื่นบุกเข้ามาจับราษฎรไปเป็นทาสอยู่เสมอใครใจบุญอยากทำความดีก็นำเงินไปไถ่มาคืนเจ้าผู้ครองแคว้นหลู่ก็จะได้รับเงินรางวัลทันทีต่อมาท่านจื้อกงซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านคงจื้อท่านก็ไปไทยเฉลยศึกคืนมาให้แคว้นรูโดยไม่ยอมรับเงินรางวัลเพราะท่านมีฐานะดีอยู่แล้วทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแต่เมื่อท่านคงจื้อทราบเรื่องเข้าท่านก็โกรธลูกศิษย์ของท่านมากท่านบอกว่าแคว้นรูนั้นคนจนมากคนรวยมีน้อยตอนนี้ไปคงจะไม่มีใครกล้าที่จะไปไทยเฉลยศึกอีกแล้วเพราะท่านจื้อกงไปทำตัวอย่างเอาไว้เช่นนี้ก็มีแต่คนที่มีฐานะดีจึงจะกล้าเอาอย่างท่านจื้อกงได้ส่วนคนที่โลภเงินรางวัลก็ดีคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินนักก็ดีต่างก็ไม่ทำความดีอีกต่อไปเพราะไม่ได้เงินรางวัลจะทำไปทำไมดังนี้จะเห็นได้ว่านักปราชญ์นั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังจะทำอะไรผิดไม่ได้คนก็จะพากันทำตามอย่างผิดๆไปด้วยความดีเลยเป็นความดี

่อมาวันหนึ่งท่านจื้อรู้ซึ่งเป็นศิษย์เอกของท่านคงจื้อเช่นกันได้ช่วยคนตกน้ำไว้ได้ชายคนนั้นให้วัวตัวหนึ่งเป็นการตอบแทนที่ได้ช่วยชีวิตไว้ท่านจื้อรู้ก็รับเอาวัวนั้นมาท่านคงจื้อเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจมากท่านพูดว่าต่อไปนี้ในแคว้นลู่ของเหล่านี้จะมีคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกพอเมื่อทำความดีแล้วมีคนเห็นความดีและได้รับการตอบแทนทันทีใครๆก็อยากจะทำความดีเช่นนี้กันมากขึ้นแต่ในสายตาชาวโลกแล้วจะต้องมองในทัศนะกลับกันกับท่านคงจื้อเป็นแน่ชาวโลกจะต้องเห็นว่าท่านจื้อกงดีช่วยคนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนท่านจื้อลู่นั้นไม่ดีช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการตอบแทนแต่นักปราชญ์ท่านมองไกลการทำความดีที่มีคนนำไปเป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้จึงจะเป็นความดีแท้ส่วนการทำความดีที่กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปเป็นผลร้ายต่อส่วนรวมแล้วไซก็หาชื่อว่าเป็นความดีแท้ไม่สมมุติว่ามีคนไม่ดีคนหนึ่งเที่ยวเกะกะระรานผู้คนถ้าไม่มีคนถือสาเห็นว่าการอภัยเป็นคุณธรรมที่ดีนี่เป็นการกระทำดีที่ผิดเพราะคนพาลนั้นก็ยิ่งจะได้ใจกล้าทำความผิดหนักยิ่งขึ้นผู้คนก็จะถูกทำร้ายหนักขึ้นคนพาลนี้ก็จะถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนักแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้คนพาลเหิมเกริมหาทางกำราบเสียก่อนที่จะสายเกินแก้ก็จะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นบางครั้งการไม่ให้อภัยคนพาลช่วยกันกำราบ

ความดีข้อที่5คือการทำความดีแล้วผลทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างไรแต่ก่อนนี้มีคุณนางใจเสี่ยงท่านหนึ่งรับราชการในราชการของพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีด่างพร้อยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปต่อมาท่านปลดเกษียณตนเองกลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิมของท่านที่ชนบทประชาชนก็พากันเคารพท่านต่างก็เปรียบท่านดุจขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีนคือไท่ซานและเปรียบดุจดาวเหนือที่สุขใสกว่าดาวใดๆในพิภพแต่มีชายขี้เมาคนหนึ่งมาด่าท่านซึ่งหน้าท่านเห็นเป็นคนขี้เมาก็ไม่ถือโกรธกลับบอกคนรับใช้ว่าอย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูเสียเถิดต่อมาชายขี้เมาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อท่านใจเสี่ยงรู้เข้าก็เสียใจมากลำพึงว่าถ้าเราเอาเรื่องเสียแต่แรกที่ด่าเราจับไปทำโทษสถานเบาเสียที่อำเภอเขาก็จะไม่ต้องได้รับโทษประหารในวันนี้เพราะเราแท้กรุณาเขาผิดกาละไปทำให้เขาเหิมเกริมทำชั่วจนตัวตายนี่คือตัวอย่างของความใจดีแต่กลับให้ผู้อื่นได้รับผลชั่วตอบแทน

วนการกระทําที่เห็นว่าชั่วแต่กลับเป็นผลดีนั้นก็มีตัวอย่างเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้านเมืองเกิดทุพพิกภัยราษฎรต่างแย่งชิงกันกินในกลางวันแสกๆเศรษฐีท่านหนึ่งจึงไปร้องต่อในอำเภอขอให้ระงับเหตุก่อนที่จะเกิดจลาจลแต่ในอำเภอไม่เอาเรื่องคนยากจนก็เลยได้ใจพากันยื้อแย่งกันยิ่งขึ้นเศรษฐีเห็นไม่เป็นการจึงระดมผู้คนของตนออกปราบเองเรื่องจึงสงบการกระทำของเศรษฐีท่านนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็ทำด้วยความสุจริตใจหวังมิให้เกิดการจลาจลจึงเป็นการทำความดีแท้อีกวิธีหนึ่ง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4084474704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอทะป่านะศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบล

0: ราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจ

ตามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปารภธรรมะเช่นเคย อยากจะปารภเรื่องอะไรเรื่องวาเลนไทน์เป็นวันของความรักอาตมาก็ไม่ได้เปิดโอกาสพูดเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับทางด้านธรรมะแต่ทางโลกเขาก็ยึดว่าเป็นประโยชน์กับชีวิตของเขาก็จริงอยู่พวกชาวโลกก็ยังต้องแสวงหาความสุขจากเนื้อหนังมังสาอยู่ก็จะต้องแสวงหาความรักแสวงหาความต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องของโลกที่เรายังต้องยอมให้ทางโลกเขาเป็นไปอยู่พอโลกกระทำก็ย่อมมีอาการพึ่งซึ่งกันและกันตอนนี้ถ้าพูดกันความจริงๆของเราเองก็ไอ้คำว่าวาเลนไทน์นี่มันเป็นความรักของภาษาฝรั่งเป็นคำความรักของภาษาฝรั่งมันเพิ่งเข้ามาถึงเมืองไทยไม่นานนี่เองแต่ความจริงความคำว่าความรักนั้นน่ะมันมีมานานแล้วมันมีอยู่คู่โลกใครจะสมมติให้เป็นอย่างไรก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทรงผู้เข้าใจในเรื่องของความรักได้อย่างดีที่สุดว่าความรักนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วมันขึ้นต้นด้วยอะไรแล้วท่ามกลางเป็นอย่างไรและที่สุดของความรักเป็นอย่างไรดังนั้นเราจะมาสนุกสนานหรือมาเรียนรู้เรื่องความรักก็ควรจะเรียนรู้จากธรรมะบ้างเราจะได้ไม่ลืมตัวหลงตัวแล้วไม่ได้ต้องเสียใจกับความรักเราจะได้มีความสุขในความรักที่ถูกต้องดังนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านั้นให้หยุดยั้งชั่งจิตคิดดูในเรื่องความรักนะมันเป็นหลักแก่นสารได้อย่างไรก็เหมือนกับพ่อแม่แล้วเนี่ยความจริงพ่อแม่ไม่ต้องสร้างอะไรมากก็ได้เพียงแต่ให้สติปัญญาให้ความเป็นอยู่ให้การศึกษาของลูกก็พอแล้วลูกโตแล้วก็ปีกล้าขาแข็งก็สามารถจะช่วยตัวเองได้เอาตัวเองรอดแต่พ่อแม่ก็ยังไม่หยุดยั้งในการทำงานอยู่นั่นเองก็ยังจะทำเพื่อลูกอยู่นั่นเองทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้กินได้ใช้อะไรมากมายห่วงลูกก็ทำเพื่อลูกเท่านั้นเองส่วนใหญ่ความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเพราะความรักนั่นเองฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ทำให้กับลูกศิษย์ก็เช่นเดียวกันความจริงลูกศิษย์ก็มีมากกว่าอาจารย์อีกอาจารย์มีองค์เดียวลูกศิษย์มีต้องเป็นร้อยองค์ก็ครูบาอาจารย์ก็ยังห่วงลูกศิษย์เป็นร้อยองค์เพื่อจะทำให้กับลูกศิษย์แต่เรื่องนี้ก็เป็นความเห็นของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้นเหมือนกับพ่อแม่มีอะไรก็อยากจะทิ้งไว้ขวางขวางไว้เพื่อรุ่นต่อไปเมื่อตนเองอยู่ก็อยากจะเห็นความสุขของลูกของหลานของลูกศิษย์เมื่อตนเองตายไปแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รับความสุขอันนี้ถ้าเราเรียนรู้จิตใจของครูบาอาจารย์และเรียนรู้จิตใจของลูกศิษย์หรือลูกความเป็นพ่อแม่อย่างไรความเป็นลูกอย่างไรได้ครบถ้วนแล้วเราก็จะซาบซึ้งในบุญคุณหรือว่าเข้าใจในบุญคุณที่เราจะเป็นบุพการีพูดเมื่อท่านทำคุณกับเราแล้วเราก็จะสนองตอบคุณท่านได้อย่างดีเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้เราก็คงไม่เข้าใจก็คงจะกลายเป็นคนหัวดื้อหัวรั้นหัวแข็งที่ไม่ยอมรับเหตุผลอะไรก็จะถือความสำคัญของตัวเองมากกว่าอย่างอื่นผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานก็ดีโดยมากก็จะเอาความคิดอย่างนี้มาเป็นหลักแต่ถ้าเข้าใจแล้วว่า พ่อแม่ทำให้ตนเองทั้งนั้นไม่ได้ทำให้คนอื่นเลยลูกคนอื่นก็ไม่ทำให้ลูกคนอื่นก็ไม่รักเหมือนลูกของตัวเองแล้วก็ไม่หวังที่จะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้ ความรักนี่ไม่ลำเอียงก็เหมือนลำเอียงแต่ความเป็นจริงก็ความรักก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันก็ต้องจำกัดวงแคบของความรักเหมือนกันเพราะว่าใครที่ใกล้ชิดหรือใครที่เป็นเชื้อสายมันก็ย่อมมีเมตตาซึ่งกันและกันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วถือคนทั่วไปมาแล้วเราจะเจือจุนหรือว่าแจกจ่ายไปหมดนั้นมันก็ไม่ถูกหลักเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นได้ว่าเขามีนิสัยมีจิตใจอย่างไรที่จะให้ก็จะให้เพื่อคนได้เพาะปลูกนิสัยกันไว้แล้วแต่ถ้าลูกหลานเราหรือลูกศิษย์เราถ้าทำไม่ดีเราก็ไม่ควรเจือจุนไม่ควรแจกจ่ายไม่ควรมอบสมบัติอะไรไปให้เพราะให้ไปแล้วก็จะทำให้เสื่อมเสียวงศ์ตระกูลทำให้เดือดร้อนพ่อแม่บางคนนี่คิดผิดนะพอแก่แล้วก็ยกสมบัติให้ลูกมันก็ไม่มาเหลียวแลเลย
เราอย่าไปยกให้หมดตัวเราต้องเก็บเอาของเราไว้ทำพินัยกรรมไว้เมื่อเราหมดชีวิตเมื่อไรแล้วแกมาเอาตอนอยู่นี่เราต้องขอกินไปก่อนมีหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่คนแล้วรักลูกทนต่อความอ้อนวอนของลูกไม่ได้ลูกก็อยากเป็นตัวของตัวเองก็มาขอแบ่งนาแบ่งที่ดินแบ่งบ้านพอให้เขาไปแล้วเขาไม่เลี้ยงดูเลยเขาไปหลงลูกหลงเมียหลงสามีหมดเลยเขาก็ไม่รักพ่อรักแม่ผลสุดพ่อแม่แก่แล้วก็ทำกินไม่ไหวจะไปพึ่งลูกคนไหนเขาก็ไม่เอ็นดูด้วยเขาก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเพราะเขาก็ห่วงลูกห่วงสามีภรรยาเขาผลที่สุดเนี่ยเดือดร้อนกันมากเลยในเมื่อตนเองมีทรัพย์สมบัติแล้วไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์เพราะความรักนิดหน่อยเท่านั้นเองทำให้เราต้องลำบากอันนี้ถ้าคนแก่ที่ฉลาดแล้วนะอย่าไปแบ่งให้ทรัพย์สมบัตินี่ทำพินัยกรรมไปไปทำไว้บนศาลเลยบอกว่าขอกินไปยันตายเมื่อตายแล้วใครจะเราก็ขีดแบ่งไปเลยสมบัตินี้ให้คนนั้นเท่านั้นคนนี้เท่านี้แล้วเราก็ยุติธรรมอันนี้ถือว่าเราให้ได้ถูกต้องบางคนให้หมดเลยยังไม่ทันไรเลยพอแยกครอบครัวก็ให้ไปให้ไปไอ้ลูกที่ให้เนี่ยมันไม่งอนง้อพ่อแม่เลยมันถือว่าเป็นสมบัติของตัวเองอันนี้อาตมาเห็นแล้วสงสารคนแก่ที่ต้องลำบากต้องเล่ต้องร่อนต้องถูกลูกหลานดูถูกเหยียดย่ำน้ำใจแล้วก็เสียใจว่าเลี้ยงลูกไม่ได้ดีเลี้ยงหลานไม่ดีเราหลงรักหลงใคร่เขาจนเหลือเกินแม้เขามาทำกับเราได้เราก็แบ่งสมบัติให้เขาทั้งหมดแล้วเขายังมาหวังจะฝากผีฝากไข้กับเขาเขากลับไม่เอ็นดูเราแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้ยหาว่าเขาไปหลงสามีหาว่าเขาไปหลงภรรยาหลงคนอื่นดีกว่าแม่ก็จริงคนเรามันต้องเป็นแม่คนพ่อคนแล้วมันต้องคิดได้มันต้องยังชั่งใจได้ว่าไอ้ความรักที่เราเคยมีความรักเนี่ยเราก็เคยมีพ่อมีแม่มาเนี่ยมันควรจะรู้ใจของเราว่ามันเป็นอย่างไรเราเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเราผ่านชีวิตมาหลายน้ำแล้วเราต้องรู้สิว่าอะไรคืออะไรเราจะต้องดูหน้าดูตาลูกหลานเรารู้ว่าคนไหนมันกตัญญูและอกตัญญูมาเลี้ยงไว้นิสัยเนี่ยอาตมาอยู่ในวัดเนี่ยอาตมาไม่ได้คุยหรอกอาตมาก็ทราบเรื่องของจิตใจของคนที่มาอยู่ด้วยมากที่สุดเลยว่าเด็กคนนี้เลี้ยงในนิสัยเป็นอย่างไรคนที่มาอยู่กับเรานี่เป็นอย่างไรมันกตัญญูหรืออกตัญญูมันต้องแสดงออกมาภายในไม่กี่วันเลยที่มันอยู่กับเรามันจะช่วยเหลือเราได้จริงใจแค่ไหนเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยอันนี้เราควรจะเรียนรู้เราเคยเป็นลูกมาเนี่ยเรารักพ่อแม่ไหมจริงตอนที่เรายังไม่แต่งงานเนี่ยเรารักพ่อแม่เหลือเกินเราไม่เห็นใครดีไปกว่าพ่อแม่พอแต่งงานปุ๊บเป็นไงใจเราเป็นไงใจเรารักใครมากรักสามีรักภรรยาอย่างซาบซึ้งเลยคือเรียกว่าลืมพ่อลืมแม่ไปเลยก็ได้ถึงจะนึกก็นึกเพียงนิดเดียวไอ้ความรักอันนี้ทำให้เราลืมพ่อลืมแม่นี่เราก็รู้แล้วว่าถ้าลูกเราแต่งงานมันก็เป็นอย่างนี้ลูกมันแต่งลูกเราแต่งงานมันก็ต้องลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้เหมือนกับเราเมื่อเราแต่งงานเราก็ลืมพ่อลืมแม่เหมือนกันแต่ขออภัยกับบุคคลบางคนอาจจะรักพ่อแม่จริงอันนี้ก็มีอยู่สำหรับคนที่กตัญญูแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเรามีลูกเป็นไงพอเรามีลูกเข้ามาคนเนี่ยเราก็รักลูกของเราลูกเราจะเป็นจะตายไงมีเงินเท่าไหร่เราก็ขายเราก็จำนองจองจำหรือรักษาลูกเราให้พ้นจากความตายความเจ็บให้ได้แล้วเราลองไปช่างสิเราลืมพ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่เจ็บไข้เป็นไงเราจะทุ่มเทเหมือนลูกไหมไม่ทุ่มเทสมบัติที่พ่อแม่แบ่งให้เราสามารถที่จะขายรักษาลูกเราให้หายแต่ไม่สามารถจะรักขายให้หมดเนื้อหมดตัวนั้นรักษาพ่อแม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนี้หรือใครจะยอมรับแล้วไม่ยอมรับความจริงก็มีอยู่อันนี้เราต้องคิดให้ดีเราเป็นคนแก่คนเฒ่าเราอย่าไปเสียท่าลูกหลานถึงเราจะรักยังไงเวลาเรารักมากเนี่ยเรารักเขามากแต่เขาไม่รักเรามากเหมือนเรารักเขาเราหลงเขามากแต่เขาไม่เคยหลงเราเขาลืมเราเขาไปหลงคนอื่นมากกว่าเราวันนี้อาตมาว่าจึงว่าทำไปแล้วเราไม่ได้อะไรออกมาแล้วก็ถือจะเลี้ยงเอาบุญก็จริงจริงมันก็ไม่ได้บุญนะเลี้ยงเอาบาปซะด้วยซ้ำไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ดีจริงจริงเลี้ยงได้บาปไม่ได้บุญก็มีจริงเราไม่เลี้ยงเอาคุณแต่เราเลี้ยงเอาบุญก็จริงอาตมาบางทีเลี้ยงเด็กบางทีเราไม่ได้เลี้ยงได้บุญก็มี
บางทีก็ปลงใจว่าเราเลี้ยงเอาบุญหรอกแต่ที่จริงบุญก็ไม่ได้

บอกฉันไม่เลี้ยงเอาคุณฉันจะเลี้ยงเอาบุญไอ้คุณก็ไม่ได้ไอ้บุญก็ไม่ได้กลับได้บาปก็มีต้องไปกังวลห่วงเขาเขาทำผิดมาเขาก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาให้เราปัญหาก็ต้องเกิดเราก็ต้องวิ่งไปแก้จึงว่าเลี้ยงแล้วไม่ได้บุญกลับได้โทษกลับได้บาปด้วยฉะนั้นคนที่อายุมากๆแล้วก็ควรเตือนสติกันไว้บ้างว่าเราจะแบ่งทรัพย์สมบัติอะไรให้ลูกให้เขาไปตั้งเนื้อตั้งตัวก็จริงแต่ขอให้มันเป็นพินัยกรรมไว้ก็ดีเห็นมาหลายรายแล้วเนี่ยบางคนต้องขอฟ้องสมบัติคืนก็มีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากเลยเพราะความรักเขาลูกเขาไม่รักเราจริงๆหรอกอาตมาเนี่ยคิดได้เลยว่าความรักของอาตมาเนี่ยน้อยกว่าพ่อแม่รักเราไม่พูดกันอย่างเปิดอกเลยอาตมามาปฏิบัติเนี่ยจึงได้รู้นะเป็นคารวาสเนี่ยไม่รู้เลยมันหลงเป็นคารวาสเนี่ยมันหลงลืมมันคิดจะไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินไปมองคนอื่นมีความสำคัญกว่าพ่อแม่ตัวเองแต่มันมองคนอื่นสำคัญกว่าพ่อแม่ตัวเองแต่มันอยากจะเอาของพ่อแม่เนี่ยไปให้คนอื่นเพื่อไปหาความสนุกก็แปลกจริงๆในเรื่องความคิดของลูกทุกคนต้องการความสุขแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่เลยต้องเอาของพ่อแม่เนี่ยไปหาความสุขจากข้างนอกและนี่มันไม่ใช่เป็นความรักเลยถ้าหากว่าคนที่รักพ่อรักแม่จริงจะต้องเอาความสุขจากคนอื่นมาให้พ่อแม่เราให้พ่อเราแม่เรามีความสุขบ้างเรามันนึกว่าเราเนี่ยรักพ่อแม่ไม่เท่ากับพ่อแม่รักเราเราถือเราจะรักพ่อแม่เท่าไรแต่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาความรักของเราให้มันสูงเท่ากับพ่อแม่ได้เลยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้จริงๆอ่ะความรักของพ่อแม่เนี่ยมันเงาตามตัวเลยจริงแล้วบางคนอาจจะพ่อแม่ไม่รักเขาทำกรรมไว้ไม่ดีนะบางคนอาจพ่อแม่จะมีลูกมากหรืออาจจะเห็นจิตเห็นใจกันไม่ถึงหรือว่าบางทีอาจจะใครความใกล้ชิดลูกคนใดมากเขาก็อาจจะไปรักแต่ไอ้ความรักจริงๆนะพ่อแม่รักทุ่มเทให้กับลูกทุกคนทั้งหมดแต่ไอ้ความใกล้ชิดหรือความถูกต้องกันนะมันแค่ไหนเท่านั้นเองแต่อย่าไปนึกว่าลูกนี้พ่อแม่นี่รักลำเอียงไม่เป็นไปได้แต่ลูกคนไหนตายได้เจ็บเนี่ยพ่อแม่ทุ่มเทให้ทุกคนเนี่ยแต่ว่าลูกหลายๆคนเนี่ยมีใครทุ่มเทให้พ่อแม่บ้างคนไหนทุ่มเทให้พ่อแม่คนนั้นเจริญมากอันนี้เราก็คือคิดมานานแล้วนะอาตมาเนี่ยว่าคนอายุมากๆเนี่ยควรจะแบ่งสมบัติไว้ให้ตัวเองบ้างพอเราให้หมดนะความหมายเราหมดเลยเขาเคยมาเอาอกเอาใจเคยมาหาเราทุกเสาร์ทุกอาทิตย์มาผัดหน้าทาแป้งแล้วมานวดมาเฟ้นมาป้อนข้าวป้อนน้ำเรามาแม่จ๋าแม่จ๋าเนี่ยนะอีตอนเรามีสมบัติมันแม่จ๋าแม่จ๋าอย่างดีพอเราให้เขาไปแล้วนะแม่จ๋าจะหายหมดเลยนะคราวนี้เขาจะไม่อยากเข้ามาใกล้เราเลยเพราะเราไม่มีอะไรให้เขาแม้อย่างนี้เราคนแก่ๆคนจะคิดให้ดีนะหาทางป้องกันไว้ให้ได้อย่าให้ลูกหลานเราเป็นอย่างนั้นมันเป็นบาปกับลูกหลานแล้วด้วยแล้วก็เป็นบาปกับพวกเราอีกด้วยนะเราก็ทุกข์ใจเสียใจหาว่าลูกอกตัญญูไอ้ลูกมันก็เป็นบาปเป็นกรรมที่มันไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่แต่ตอนที่พ่อแม่ยังไม่ให้สมบัติก็ยังวิ่งมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรๆก็ซื้อมาให้หวังสิ่งตอบแทนเมื่อแม่ยกสมบัติให้แล้วมันก็ไม่ทำบุญเลยอันนี้เราต้องดูนิสัยลูกของเราไว้นะว่าลูกเราเป็นอย่างไรมันรักเรามากแล้วมันรักเมียมากรักสามีภรรยามากกว่าเราแค่ไหนพอแต่งงานแล้วมันเป็นไงมาเหมือนเก่าไหมตอนที่รักตอนที่อยู่กับเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นก็ดีรักเรามากแต่ว่าแต่งงานแล้วเป็นไงความรักเปลี่ยนไปมากไหมพอเขามีลูกสักคนสองคนเป็นไงเขาเปลี่ยนไปแค่ไหนถ้าเขาเปลี่ยนมากเราระวังให้ดีเลยเขาเปลี่ยนแปลงไปกว่าเดิมแล้วเมื่อก่อนเขาดีกับเรามากมายแต่พอเขาแต่งงานแล้วเขาลืมเรานี่ต้องระวังเลยแล้วถ้าเราแบ่งสมบัติให้ไปนั่นเนี่ยเขาจะต้องทอดทิ้งเราอย่างแน่นอนอย่างนั้นพอเรามีทรัพย์นี่นะใครๆก็หลักถือลูกหลานเราไม่เลี้ยงคนอื่นก็มาเลี้ยงนะถือลูกหลานมันจะไม่มีจะไม่มารักเราไม่มาดูเราไม่มาหาเราแต่คนอื่นก็รักเพราะเงินนั้นมันเป็นของหอมมันเป็นเสน่ห์เป็นมหานิยมใครมีเงินใครๆก็รักขนาดเศรษฐีสมัยก่อนนั่นนะที่พุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบนะอันนี้ก็ขี้เหร่ที่สุดเลยเศรษฐีคนนั้นน่ะแต่แกรวยมหาศาลเลยเนี่ย

0: ไปนับเงินเป็นเรียกว่าเศรษฐีพันล้านสมัยนี้เนี่ยจะเอาอะไรก็ได้บันดาลอะไรก็ได้ปากก็เบี้ยวตาก็เหลมือตีนก็ไม่สมบูรณ์แต่มีทรัพย์แล้วก็เวลานั่นน้ำลายนี่ไหลออกจากปากข้างๆปากเลือดคล้ายๆเหมือนเป็นสารีบาตลูกนกเนี่ยแล้วก็หน้าตาก็น่าเกลียดไม่น่าเข้าใกล้หรอกแต่เศรษฐีนั่นนะคือเป็นคนแก้ปมด้อยตัวเองเมื่อตนเองเห็นว่าตนเองพิการแล้วเนี่ยไม่สวยก็ต้องการให้เรียกว่าคนหาทางปิดปมด้อยตัวเองคือเรียกว่าคนเราเมื่อไม่หล่อแล้วก็พยายามหาจุดเด่นให้มันได้ให้ได้ไม่เอาได้อย่างไรก็ต้องเอาอย่างหนึ่งเศรษฐีนั้นก็เราก็ต้องให้มีผู้หญิงสาวรุ่นสวยยิ่งกว่าคนอื่นเนี่ยมาประคบประหงมตัวเองตนเองจะได้พ้นจากความถูกติดนินทาแล้วว่าพ้นจากผมได้ไปทำยังไงล่ะคนมันชอบเงินนี่ก็ต้องเอาเครื่องล่อสิเศรษฐีก็ต้องเอาไอ้ทำเป็นดอกไม้ทองเลยเนี่ยทำด้วยทองคำเลยนะทำเป็นดอกไม้ทองคำเลยเป็นดอกทองคำจ้างช่างมาทำเป็นดอกบัวทองคำเลยทำเป็นรูปทองคำแล้วก็ให้ผู้หญิงสาวสวยๆเนี่ยคอยมาเอาดอกบัวเนี่ยรองน้ำลายตัวเองรองน้ำลายตัวเองแล้วก็พาน้ำลายหกก็เอาดอกบัวทองมาเช็ดไว้มารองรับไปไม่ให้หลายยืดยาดหรอกแล้วพวกนางสาวก็มาประคบงมกันพอดอกบัวมันเก่าก็โยนทิ้งช่องหน้าต่างโอ้ยคนนี่มาลุมมาล้อมกันวันยังค่ำเจียวจาวมาแย่งดอกบัวทองกันทั้งสาวแก่แม่ใหม่คนใดจะทีวายเศรษฐีขี้เร่แล้วก็ใครๆก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะมาได้ดอกบัวทองเนี่ยคนไม่มีเงินนะไม่ต้องไปหาเสน่ห์เลขกลที่ไหนมาหรอกขอให้หาเงินได้แล้วเป็นมหานิยมอย่างดีเลยใครจะว่ามีคุณแผนตั้งร้อยองค์ก็สู้มหานิยมคือเงินไม่ได้แม้แต่สาวๆสวยๆก็วิ่งมารองรับเศรษฐีได้ฉะนั้นถึงว่าเราเป็นพ่อแม่คนเนี่ยลูกหลานจริงๆมันก็รักเราได้เพราะเรามีเงินเหมือนกันจริงไม่นึกว่าเราลำบากยากเข็นต้องอุ้มท้องดูแลลูกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเราหรอกทั้งที่บางคนก็มีลูกแล้วเนี่ยมีลูกแล้วมามีบุตรมีภรรยามีสามีก็รู้แล้วว่าความรักของพ่อแม่เป็นยังไงเมื่อเรามีลูกแล้วเนี่ยมีบุตรแล้วเนี่ยอันนี้น่าคิดนะอย่างไรก็ช่างใจไว้ก่อนอย่าแบ่งสมบัติให้หมดแล้วโน่นๆบางคนทิ้งไล่ไปอยู่โรงบ้านชรานเลยแม่แก่แล้วไปโน่นเถอะฉันจะไปขวากให้ไปอยู่บ้านโรงชรานน่ะอยู่คนแก่ด้วยกันคุยกันสนุกดีอยู่ที่นี่ลูกหลานมันก็เยอะนี่ไล่พ่อแม่ทางอ้อมนะเอาพ่อแม่ไปขวากโรงชราพ่อแม่ก็กลัวจะมีปมด้อยไม่อยากจะไปไม่ไปอะไรตนเองแบ่งสมบัติให้ลูกหมดแล้วลูกเป็นเจ้าของซะแล้วหรือไม่ก็ให้ไปวัดโน่นแม่จะให้เข้าวัดนั่นพ่อแม่ก็ทิ้งว่าคนเข้าวัดนี่คือคนสิ้นทางแต่ความจริงไม่รู้หรอกไอ้คนที่เข้าวัดนี่คือคนมีบุญนั่นแหละคนไม่มีบุญก็เข้าวัดไม่ได้หรอกคนมีบาปก็ต้องไปที่อื่นอันนี้ก็พูดถึงเรื่องความรักเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ารักแบบวาเลนไทน์นะรักแบบวาเลนไทน์คนฝรั่งก็แบบประเภทไม่ได้ศึกษาความรักเป็นอมตะนะไม่รู้ว่าความรักเป็นอมตะเป็นอย่างไรเรื่องรักแบบงมงายเนี่ยรักแบบหลงพวกชาวฝรั่งก็เหมือนกันเนี่ยก็รักแบบนั้นเนี่ยพอแก่แล้วก็ปล่อยทิ้งพ่อแม่ให้เศร้าให้เหงาแล้วก็เขาก็ไปอยู่กับพวกหนุ่มๆสาวๆด้วยกันพอโตขึ้นมาเขาก็ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมน่ะเขาเลี้ยงลูกด้วยตุ๊กตาเลี้ยงลูกด้วยให้คนอื่นเลี้ยงความรักความอบอุ่นของลูกก็ไม่เคยมีกับพ่อแม่ขนาดบางคนอายุตั้ง20 30ยังต้องการความอบอุ่นก็มีอันนี้คนฝรั่งเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบนั้นพอโตแล้วก็แต่งงานไปเขาก็ไม่เข้ามาใกล้คนแก่เดือนครึ่งเดือนเขาจะมาเยี่ยมสักทีก็เป็นความรักที่ว้าเวนะคนไทยก็ยังอยากจะได้ความรักที่มันแบบประเภทอะไรหรูหราหรือของนอกของนอกแล้วมันก็ดีไปหมดแต่ไม่รู้หรอกว่าจารีตประเพณีความเป็นจริงของคนไทยเรานะถ้าเอาศีลธรรมเข้าไปประดับตกแต่งเลิศเลย คนไทยเราที่รักมันเป็นพิษที่รักมันกัดหนองที่รักมันไม่สมหวังเนี่ยเพราะคนไทยไม่ได้รักแบบมีศีลธรรมคนไทยไม่ได้เลือกคนมีศีลมีธรรมไปเป็นสามีเป็นภรรยาดูกันหน้าตาดีๆพอถูกใจกันก็ตกลงแต่งงานกันพออยู่กันก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ไม่มีน้ำหวานอะไรออกมาเนี่ยคนเราก็มีแต่ขมมีแต่ขื่นเท่านั้นเองคนเราเมื่อมีจิตใจขาดธรรมะแล้วมันก็ไม่เหมือนกับไอ้ต้นไม้มันหรือเหมือนลูกไม้มันไม่มีความหวานออกมานั่นเองเราจะไปเคล็ดมันมาอย่างไรมันก็มีแต่เปรี้ยวมีแต่ขืดมีแต่ขมเท่านั้นเองเพราะอะไรมันขาดน้ำที่ดีเนี่ยคือขาดน้ำใจนั่นเองคือคนเราลองไม่ได้ศึกษาศีลธรรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติจิตใจให้มีเมตตาแล้วเนี่ยก็รักกันโดยอารมณ์พอรักกันโดยอารมณ์แล้วก็มีแค่นั้นเนี่ยพออยู่กันไปเดี๋ยวก็เบื่อกันพอเบื่ออยากก็เอากันจริงไม่ได้ผลที่สุดก็หาความสุขกันไม่ได้จริงจะหาความสุขกันทางเนื้อหนังทางร่างกายมันก็ไม่จริงมันก็ไม่ได้สุขชื่นยาวอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ตอนนี้คนเราไม่ได้ศึกษาน่ะไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตใจกันก่อนฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยสอนเอาศีลธรรมเนี่ยเข้าไปเป็นไปปนอยู่กับความรักความรักนั่นก็จะเป็นความรักที่มีศีลธรรมเป็นความรักที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรักเหมือนกับว่ารักให้พ้นทุกข์รักนำให้ตนเองออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่เหมือนอย่างกับฝรั่งไปเอาวาเลนไทน์มาก็เหมือนกับคนไทยเราเมืองร้อนน่ะไปเรียนจบมาจากเมืองนอกมาก็มาเอามาเป็นวิชาการก็ให้นักศึกษาระดับเรียนอนุปริญญานี่ไปเต้นรอบกองควายไปเที่ยวในป่ากันไปศึกษาหาแยกแยะธรรมชาติกันแล้วก็เอาควายไปก่อแล้วก็ลำรอบกองควายเต้นกันร้อนเหงื่อแตกเอาว่านั่นเนี่ยเป็นวิชาการที่ถูกต้องแต่ความจริงเมืองหนาวเขาต้องการจะเอากองควายไปก่อเพื่อจะเต้นรอบกองควายเพื่อจะให้ควายนั้นมันร้อนร่างกายจะได้อบอุ่นเพราะเมืองเขามีหิมะมีความหนาวอย่างมากลบศูนย์เนี่ยเรียกว่าไอ้ความรักผิดไปเอาของที่มันไม่ใช่หลักการที่ดีเอามาใช้มันก็เสียหายงมงายไร้ประโยชน์ไม่เข้าเรื่องเข้าราวก็มีไม่ใช่ว่าคนมีความรู้แล้วจะเอาความรู้นั้นมาใช้ถูกต้องมันยังเป็นความรู้ที่มืดบอดก็มีทำความรู้ให้ผิดไปก็มีนั้นในเรื่องยังก็เช่นเอากองไฟมาเต้นรอบหาว่าเป็นวิชาการที่ดีที่ถูกนั้นไม่ถูกหรอกผิดหลักอนามัยด้วยไฟมันเผาผลาญอากาศออกซิเจนที่ดีไปหมดเลยแล้วเราก็จะสูดอากาศที่ไม่ดีเนี่ยแล้วก็ผลที่สุดเราก็แย่เลยร่างกายก็ไม่เจริญเติบโตหรือว่ากลายเป็นการบั่นทอนชีวิตตัวเองให้สั้นลงดังนั้นถ้าหากว่าเราไปเต้นรอบกองไฟเราหนาวเต้นรอบกองไฟมันถูกต้องออกกำลังกายให้อบอุ่นแต่เมืองร้อนจะตายเดือนมีนาเมษาเนี่ยปิดภาคฤดูร้อนไปเต้นรับกองควายเดี๋ยวร้อนจะตายอันนี้เนี่ยความรักที่ว่าวาเลนไทน์ของเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกันเท่าไหร่ที่ไปเอาค่านิยมของฝรั่งมาใช้มันไม่ใช่เป็นศีลไม่ใช่เป็นธรรมทำยังไงล่ะเราคนเรานี่ความรักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็มีอยู่ข้อหนึ่งกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของดเว้นจากการผิดประเวณีซึ่งกันและกันลูกเขาเมียใครเราก็ไม่สนใจเราจะถึงว่าคนจะแต่งงานแล้วเขาต้องสมาทานศีลข้อนี้ชาวพุทธเราเนี่ยพอจะทำบุญทำทานอะไรก็ต้องสมาทานศีลข้อนี้ทุกครั้งไปเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาก็จะมั่นคงข้อนี้อยู่ตลอดแต่ถ้าเรามีความรักอย่างนี้นะรักในตนก็ดีรักผู้อื่นก็ดีก็ให้รักอยู่ในศีลธรรมความรักมันก็สมหวังคนเราลองมีความซื่อสัตย์ต่อศีลธรรมแล้วศีลธรรมก็นำความสุขมาให้ได้แต่นี่มันไกลศีลธรรมสิแล้วก็จะไปวิ่งหาความสุขที่ไหนมาได้ล่ะฉะนั้นเราควรแสวงหาศีลธรรมดีกว่าหาการประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยทำให้จิตใจของเราสงบดูสิพอจิตใจของเราสงบดูได้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเป็นธรรมะเป็นวินัยเป็นความสุขเป็นความสมหวังในชีวิต อันนี้ก็พูดให้ญาติโยมได้เข้าใจบ้างนะเพราะว่าไม่ได้พูดมานานในเรื่องนี้คือเมื่อปีที่แล้วเขาก็มีกันนะวันวาเลนไทน์ที่เนี่ยเอามาเต้นกันมาอะไรกันตมาก็เห็นแล้วก็โอ้คนไทยเรานะอะไรๆก็เอาทุกอย่างเลยรับทุกอย่างเลยแต่ว่าศีลและธรรมนั่นก็รับดูเถอะปานาก็รับอธินากาเมมุสาสุรารับแต่ว่ารับเดียวออกไปก็เมาดังเดิมคนไทยนี่รับจริงๆอะไรให้รับหมดแต่ว่าทั้งศีลธรรมนี่ให้ก็รับแต่ว่าไม่ได้ถือไม่ได้ปฏิบัติเลยอย่างกับประเพณีอะไรต่ออะไรประเทศไหนก็เอามาให้คนไทยก็ทำตามเขาแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงจังอะไรแล้วก็ไม่รู้แก่นลึกของเขาว่ามันมีอะไรความหมายของเขาที่เราเอามาใช้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าไปเอาค่านิยมของใครมาเนี่ยมันเรื่องมีประโยชน์มีสาระอย่างไรความจริงคำสอนพระพุทธเจ้าเรานี่อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนนั่นแหละที่จะรักตนถ้าไม่รักตนแล้วจะรักใครรักตนคืออะไรรักตนคือทำความดีละบาปพยายามไม่ทำบาปนี่คือคนรักตนแต่คนที่พยายามทำบาปนี่คือคนไม่รักตนเป็นคนที่ทำลายตนเองอันนี้ก็พูดมา
1: ครับ
0: ต้องควร
1: พอพูดถึงเรื่องวาเลนไทน์ผมก็เห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนของคนไทยหรือยังไงก็ไม่ทราบเพราะว่ายิ่งเยาวชนของชาติแล้วก็มันเป็นอันตรายอย่างมากที่ว่ายิ่งตามโรงเรียนนะครับหลวงพ่อรู้สึกว่าจะแพร่ระบาดกันอย่างง่ายดายที่รับวัฒนธรรมเช่นครูทางชมรมภาษาอังกฤษอะไรบ้างเหล่านี้ก็เอาวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่กับนักเรียนยิ่งเยาวชนตัวเล็กๆยิ่ง12 13ขวบก็มันจะทำให้เด็กนี้ก็ไปชื่นชอบกลายมันเป็นการปลูกฝังสิ่งที่ว่าทำให้เด็กทำสิ่งที่ผิดเกินวัยของตัวเองนี่ก็น่าอันตรายสำหรับเยาวชนมากครับพวกครูหรือแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาตินี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ว่าจะส่งเสริมหรือว่าไม่ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะครับ
0: คือความจริงเราเป็นกว่านักปฏิบัตินักธรรมะเราก็ส่งเสริมสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่งมงายไม่ไร้สาระและอย่างหนึ่งเราก็เชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนได้นำตนปฏิบัติตนให้อยู่ในโลกวิสัยที่ดีถึงจะเป็นชาวโลกก็ชาวโลกที่ไม่สิ้นเปลืองอะไรแล้วก็สอนให้รู้จักรักอะไรให้รู้จักรักเคารพเนี่ยกตัญญูกตเวทิตาคุณเนี่ยคือรู้รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายคือให้สนุกถนอมความรักอันนี้เหมือนบูชาควายเนี่ยคือเรียกว่าไม่ให้ลืมบุญคุณตอนนี้มีความสุขแล้วเทวดาก็ปกป้องรักษาแล้วก็ตนเองก็จะมีความสุขอันนี้เป็นความรักที่เรามีอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปเอาวิธีการอย่างอื่นมาให้ได้แล้วคือคำสอนพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วเนี่ยวันไหนล่ะเป็นวันครูบาอาจารย์เราก็ไปเคารพยกย่องครูบาอาจารย์สดุดดีครูบาอาจารย์วันไหนเป็นวันที่วันเกิดของพ่อแม่เราก็ไปยกย่องสดุดดีหรือว่าทำความเคารพกราบไหว้พ่อแม่ยกย่องในความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเราหรือวันไหนที่เป็นวันสำคัญของทางศาสนาเนี่ยเราก็ไปแสดงความดีหรือไปการมีการเวียนเทียนสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลกินเจอะไรเนี่ยวันมาฆวิสาขะอะไรอันนี้เราก็ถือว่าเป็นความสุขที่ให้ประโยชน์ให้เป็นมงคลกับชีวิตของชาวพุทธเราอย่างมากที่สุดไม่ต้องไปสร้างไอ้วันอะไรเอาขึ้นมาให้มันสิ้นเปลืองไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไอ้ความรักของคนเมืองนอกเนี่ยเป็นความรักเป็นความรักที่มันเรียกว่ามันเป็นความลกลุงลังที่ว่ามันทำให้เป็นภาระแล้วก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรกับพวกเราพวกเราได้อยู่เป็นชาวพุทธกันมานานแล้วนี่เราก็ถือว่าชีวิตของพวกเราก็มีความสุขอยู่แล้วเนี่ยคนที่ไม่มีความสุขไม่ใช่ถือศาสนาพุทธไม่มีความสุขเพราะยังไม่เข้าถึงพุทธยังไม่เข้าถึงรัตนตรัยยังไม่เคยมีศีลห้าสักข้อเดียวยังไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานยังไม่เคยนั่งสมาธิยังไม่เคยสวดมนต์ยังไม่เคยทำจิตลึกถึงคุณพ่อคุณแม่จริงๆหรือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงก็เลยไม่เข้าถึงแก่นแต่จะว่าศาสนาไม่ดีจริงที่จริงศาสนานั้นเลิศประเสริฐแต่เราถือกันไม่ได้เองอ่ะ เราไปยึดถือหรือว่าไปจับไปต้องไม่ได้เองคือเอามาคุ้มครองจิตใจเราไม่ได้เองไม่เลือกเอาน้อมเข้ามาในจิตใจไม่ได้มันก็เลยไม่มีที่พึ่งไม่เกิดความสุขเหมือนกับน้ำเนี่ยเราไม่ไปเอามาทานไม่เอามาอาบมันก็ร้อนอยู่ที่กายเราหิวอยู่ที่กายเราถนัดหนึ่งถ้าเราเอามาทานเอามาอาบมันก็อิ่มอยู่ที่กายเราเย็นอยู่ที่กายเราธรรมะก็เช่นเดียวกับน้ำนั่นเองความรักก็เหมือนกันเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างค่านิยมอะไรก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเนี่ยหรือว่าบางคนก็อาจจะเห็นประโยชน์มั้งแต่นี้เรายังว่าคนลงไปทำถ้าติดแล้วนะมันก็หลงเหมือนกันนะอย่างคนเราติดเหล้าติดบุหรี่นี่ใครไปว่าไม่ดีเขาว่าดีเขาลงทุนมาแล้วเนี่ยเรียกว่าพอทำไปแล้วทั้งที่มันผิดศีลผิดธรรมมันก็ว่าดีคนเราอ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะหยุดก็หยุดยั้งตั้งแต่ที่วันเรารู้ว่าอะไรมันผิดมันถูกซะก่อนเราจะทำอะไรนี่เราต้องศึกษาดูซะก่อนว่ามันผิดมันถูกมันมีประโยชน์อย่างไรที่เราจะทำอันนั้นขึ้นมา
1: ครับหลวงพ่อพูดถึงความรักเมื่อกี้ผมก็ขออีกสักหน่อยสำหรับความรักที่ไม่ได้รับความยุติธรรมคือว่าคนที่เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้บางครั้งลืมที่จะมามองตัวเองว่าเขานี่ให้ความยุติธรรมต่อความรักพ่อแม่ที่ให้กับเขาเท่ากับพ่อแม่ให้กับเขาเท่ากับเขาให้พ่อแม่หรือไม่คือคนที่จะไปเรียกร้องหาความถูกต้องหรือความยุติธรรมในสังคมผมคิดว่าถ้ามามองความยุติธรรมต่อความรักตัวเองที่ให้กับพ่อแม่ความรักในสังคมก็คงจะสมบูรณ์นะครับไอ้ปัญหาต่างๆคงจะไม่เกิดขึ้น
0: คือคนโดยมากเราเห็นแก่ตัวเองคือคิดจะให้คนอื่นให้เราแต่เราไม่เคยให้คนอื่นเลยอันนี้แหละมันเป็นปัญหาคนเรามามองให้ทุกให้คนอื่นเคารพเราให้คนอื่นรักเราให้คนอื่นเอาใจเราให้คนอื่นมองตัวเองมีความสำคัญแต่ตนเองเนี่ยไม่เคยมองคนอื่นสำคัญกลับตรงกันข้ามเลยกลายเป็นคนที่หวังเบียดเบียนคนอื่นไม่เห็นคนอื่นมีค่าถ้าเราจะเอาความรักที่จริงที่ถูกต้องไม่ให้สังคมลำเอียงเนี่ยเราต้องเป็นคนมีน้ำใจแต่ถ้าเราเป็นคนมีน้ำใจระย่าเลยสังคมนี้ก็มีความสุขเสมอภาคกันทุกคนต่างมีน้ำใจเรารักเขาจริงเราเอื้อเฟื้อต่อเขาถึงเขาจะไม่เอื้อเฟื้อตอบก็ถือว่าเป็นเรื่องเราไปคบคนไม่ดีเราไปเอื้อเฟื้อคนไม่ดีเราก็ต้องเลือกเอื้อเฟื้อคนดีที่มีน้ำใจต่อกันในเมื่อเรามีเป็นความดีที่ถูกหลักจริงๆอ่ะคือให้เราว่าที่เราทำไปนี่มันเป็นศีลเป็นธรรมจริงๆทั้งที่ครูบาอาจารย์และพ่อแม่ก็สนับสนุนว่าอย่างนี้ถูกแต่นี่บางคนไม่งั้นอ่ะยอมรับตัวเองแต่ไม่มีใครยอมรับเลยพ่อแม่ก็ว่ามันไม่ถูกนะลูกครูบาอาจารย์ก็มันไม่ถูกนะคนโน้นคนนี้ก็บอกไม่ถูกแต่เราว่าถูกเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามทำพอทำไปคนเขาก็ไม่ยอมรับแล้วเราก็หาว่าสังคมนี้ไม่ยุติธรรมเราก็เลยแบบประเภทที่เกิดตั้งกลุ่มคณะขึ้นมาแบบเฮิร์ตหรือว่าประเภทที่ว่าไม่พอใจในสังคมกลายเป็นผู้มองสังคมในทางในแง่ไม่ดีเป็นแง่ลบไปแต่ความเป็นจริงถ้าเราเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าอ๋อพ่อแม่ว่าอย่างนี้ถูกนะลูกแล้วเราก็ทำครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้ถูกเราก็ทำเราทำตามศีลและธรรมแล้วรับรองว่าสังคมนี้ก็อยู่อย่างร่มเย็นแล้วเราก็จะไม่มองในสังคมในแง่ร้ายเราต้องคิดทำให้ผู้อื่นบ้างไม่จะคิดแต่เอาข้างเดียวเราต้องทำความดีเพื่อความดีให้กับตัวเองว่าอะไรของเราที่ยังไม่สมบูรณ์เรายังบกพร่องอยู่เรายังพูดไม่เพราะเราก็หัดพูดให้มันดีอย่าไปพูดแบบฝานผ่าซากเรียกว่าคมโคเนี่ยคมโคให้กินหญ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบใจเราก็ไปทำให้เขาชอบใจอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองดูใจเขาใส่ใจเราบ้างเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องมองอะไรมันเข้าใจไม่ใช่เอาแต่ความคิดเห็นตัวเองใครไม่ยอมรับเราถือว่าคนนั้นไม่ถูกต้องนี่ไม่ได้เราต้องยอมรับความคิดเห็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมันก็จะเจริญได้ความรักนี่ก็จะเสมอภาคกัน
1: ครับก็คงจะ
0: จะปัญหา
2: แล้วเราเรื่องของทางธรรมะนะครับหลวงพ่ออย่างกับผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักสงบใจมีสมาธิทำสมาธิได้แล้วก็

0: มีสมาธิได้สมาธิได้ฌานหรือว่าเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีจะมีความรู้สึกอย่างไรครับเรื่องของความรักนะความรักความใคร่เนี่ยครับ
1: เมตตาท่านมีมากคือเมตตาท่านไม่สูญคือความรักของท่านไม่มีพยาบาทไม่มีพยาบาทเข้าไปปนคือความรักของปุถุชนนั้นพอรักแล้วถ้าสมหวังก็ดีเป็นความรักที่เป็นพยาบาทถ้าไม่สมหวังฆ่าคิดเกลียดแค้นคิดรังแค้นคิดฆ่าคิดฉกชิงหรือคิดทำลายคิดให้พินาศไปเนี่ยเป็นความรักที่รักมากก็เกลียดมากรักมากก็ชังมากแต่ว่าเรารักคนนี้จริงๆอ่ะพอเขาทำเขาก็รักเราแต่พอเขาเปลี่ยนใจจากเราเนี่ยเราคิดทำลายเขาเลยเป็นความรักที่โต

0: เอาแต่พอเขาเปลี่ยนใจจากเราเนี่ยเราคิดทำลายเขาเลยเป็นความรักที่โต้ตอบในทางที่ไม่ดีแต่ว่าความรักของพระโสดาบันสกิทาคาเนี่ยรักที่แบบว่าเมื่อเขารักเราเราก็รักตอบแต่ว่าพอเขาไม่รักเราก็ถือเป็นวางเฉยว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์มันแปรปรวนเรารู้แล้วว่ารูปนี้ไม่เที่ยงนามนี้ไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่ท่านก็วางใจเป็นกลางแต่ถ้าท่านจะช่วยใครก็ช่วยโดยจิตเมตตาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่ก็เสียสละก็เสียสละโดยที่ไม่มีความเสียดายฉะนั้นความรักของท่านเป็นความรักที่มองคนอื่นเข้าใจและก็เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวนะแต่ความรักของโลกีนี่เป็นความรักที่อยู่ในวงของพยาบาทวงของอาฆาตได้รักมาสมใจถ้าไม่สมใจก็ทำลายล้างกันแต่ว่าโสดาบันสกิทาคาไม่ทำลายล้างใครถือว่าเป็นเรื่องของกรรมถือว่าทำมากันแค่นั้นแล้วก็แล้วไปคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ใจคือรู้จักปลงอะความรักเมื่อรู้จักปลงได้มันก็ไม่ทุกข์หรอกครับคนเราทุกวันนี้มันปลงไม่ตกนะแกเคยรักฉันอย่างมากมากแต่ทำไมจึงรักน้อยลงเนี่ยชักเสียใจใช่ไหมสิแสดงว่าแกเป็นคนไม่จริงใจอ่ะแล้วก็ตัวเองก็มันก็เป็นอย่างนั้นตนเองจะจริงใจกับเขาก็จริงอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องรู้สภาวะสังขารคนเรามันเปลี่ยนแปลงเวลามันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้ธรรมะอันนี้ก็มันเกิดขึ้นมันก็ต้องแปรปรวนเราจะไปเอาใจเขาให้เหมือนใจเราไม่ได้โสดาบันก็ปลงตกพอปลงได้มันก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องไปมาคิดวุ่นวายอะไรกับความรักพวกนี้อันนี้มันเป็นธรรมะนะท่านจึงได้อยู่กับโลกได้เป็นสุขนะ
1: ครับอันนี้ก็ให้พบกับท่านสุรชัย
2: ครับพอดีมีจดหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างเป็นบางส่วนก็มาจากโยมดีมาดขาวอยู่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรก็บอกว่าผมขอเล่าเรื่องของผมเสียก่อนครั้งผมเป็นหนุ่มผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาเมื่อพ.ศ.02หรือ03ผมก็เริ่มตั้งอำเภอกุดชุมใหม่ๆผมก็เดินทางไปประชุมที่อำเภอก็มีผู้หญิงติดตามไปด้วยบางครั้งส่วนผู้หญิงนั้นก็มีเจ้าของหวงห้ามอยู่พอไปถึงอำเภอก็หาซื้อของกันเล็กๆน้อยๆผมก็ไปซื้อฝากเขาด้วยเป็นธรรมดาแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาของผู้หญิงผู้ชายก็เลยเกิดพิศวาสกับตัวเขาตัวเราผมก็เลยผิดศีลตัวเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ถึง6รายด้วยกันโดยผู้หญิงยินยอมทุกรายไปพอผมได้ยินท่านอาจารย์ตอบปัญหาแล้วผมก็นั่งสมาธิเวลาถึงมุมสงบผมก็เกิดน้อยใจกลัวจะเป็นบาปในเวลาผ่านมาซึ่งหลายปีแล้วผมก็ทำบุญโดยบางสกุลไปให้ปีละ2กองก็รวม12กองแล้วให้ผู้หญิงผู้ชายโดยอุทิศไปเพื่อจะหายบาปทำบุญอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะหายบาปหรือไม่นี่ก็เรื่องของความรักที่ไม่ถูกครับ
0: คือไอ้จะหายไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะไอ้บาปจะหายไม่หายเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเราจะรู้ด้วยตัวเองว่ามันหายหรือไม่หายจะไม่ให้พระปัดเป่าให้หายนั่นเป็นไปไม่ได้มันเรื่องของตัวเรามันหนามทิ่มที่เท้าเราเนี่ยเราก็ต้องบ่งออกเองเราจะรู้เลยว่ามันเจ็บหรือไม่เจ็บถ้าหนามมันออกจากเท้าเราไปแล้วเราก็รู้เลยว่ามันไม่เจ็บบาปทำเมื่อไรมันก็รู้แก่ใจถ้าเรายังไม่ลืมบาปอันนี้บาปมันก็ยังไม่หมดกับใจเราเหมือนโจรองคุลิมานนะฆ่าคนเป็นพันคนแต่โจรองคุลิมานลืมบาปนั้นได้เพราะท่านทำใจให้ว่างเป็นพระนิพพานได้พระโจรองคุลิมานจึงไม่มีปฏิสนธิจิตที่เกิดในการในนรกอีกหรือว่าเกิดบาปอีกเพราะท่านสามารถทำใจตามพระพุทธเจ้าสอนให้จิตนั้นว่างได้วิชาของท่านมีอยู่วิชาที่ทำจิตให้ว่างไม่คิดอะไรเลยเวลาจะนั่งสมาธิเดินสมาธิก็จิตดวงนั้นก็ไม่ผุดโผล่มาเลยจิตที่ทำบาปนั้นไม่ผุดโผล่มาเลยเมื่อนั้นน่ะพ้นบาปแต่นี่เราจะผิดลูกเขาเมียเขาสามีภรรยาเขาก็สุดแต่ถ้าเราทำสมาธิจนจิตนั้นไม่โผล่มาเลยเมื่อนั้นน่ะพ้นบาปไม่ต้องไปขึ้นต้นงิ้วไม่ต้องไปโดนเอาหอกโยมพยาบาลทิ่มทางซ้าย

0: ทางขวาทิ่มทางขวาทะลุทางซ้ายมีแรงมีสุนัขลุมกัดกินร่างตกลงมาก็ถูกแรงถูกกาถูกสุนัขกัดกินเจ็บปวดแสนทรมานเหมือนกับเราเจ็บปวดปัจจุบันพอฟื้นพอร่างนั้นหมดไปก็ฟื้นคืนมาก็ถูกโยมพยาบาลไล่เอาหอกทิ่มแทงอีกตนเองก็เกินความหวาดกลัวเพราะคนเราไปผิดลูกเขาเมียเขานี่มันต้องรักเขานี่ต้องเพศซ่อนเล่นเนี่ยจิตใจนี่เนี่ยมันเป็นหอกมันเป็นดาบมันเป็นนรกอย่างร้ายแรงแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานสามารถที่จะชำระล้างจิตใจดวงนี้ได้แล้วเราจะทำยังไงเราจะทำให้เกิดฌานเกิดสมาธิขึ้นมาได้ถ้ามันเกิดฌานเกิดสมาธิเกิดวิปัสสนาขึ้นมาได้ใจดวงนี้มันไม่คิดติดต่อไปมันว่างวางเฉยมันไปยินดีกับบุญกุศลซะแล้วมันก็พ้นบาปได้แต่นี่เรายังคิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็เหมือนรวมบาปไว้ในใจยิ่งคิดมันก็ยิ่งพอกพูนขึ้นทุกวันเหมือนเรายังไม่ได้บ่งเอาน้ำออกจากใจเราจากตัวเราอันนี้เราก็มีทางแก้ได้นะมีทางพ้นบาปได้ไอ้ทำทานเนี่ยมันก็เป็นแค่เป็นปีติเท่านั้นเองที่จะทำให้เราสบายใจได้ขณะหนึ่งศีลก็เป็นการรักษาไม่ให้เราทำบาปอีกต่อไปสมาธิเท่านั้นนะที่จะทำให้จิตใจของเราสงบเย็นลงหรือว่าไม่ต้องปรุงแต่งเรื่องบาปปัญญาเท่านั้นที่จะรอบรู้ทันความคิดตัวเองว่าคิดดีคิดชั่วแล้วเราก็ละความคิดอันนั้นทั้งดีทั้งชั่วเราก็ละแล้วเราก็ปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางได้นะจิตเราจึงจะเป็นปัญญาจึงจะว่างสงบได้อันนี้คำตอบนี้ก็มีเพียงว่าเรารู้อยู่กับตัวเองว่าเราละได้แล้วหรือยังแต่ถ้าเราทำใจว่างสงบได้ไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปจิตดวงนี้ไม่ผุดเกิดอีกต่อไปเมื่อนั้นก็พ้นบาปกันแบบโจรองคุลิมานั้นที่ไม่ต้องไปรับกรรมไม่ต้องไปใช้หนี้ใช้บาปนั้นเพราะท่านทำจิตให้ว่างเลยความปรุงแต่งในเรื่องการฆ่าคนไม่เกิดกับท่านอีกต่อไปเลยมันดับมันสูญไปจากใจเลย
1: ฉบับต่อมานี่ก็มาจากเด็กชายพรพิรมพึ่งคอนบุรีก็เป็นกับผมก็ไปเห็นพระเข้าทรงฤาษีสักยันต์เอามีดฟันหลังชีก็เข้าทรงสมเด็จโตหลวงปู่ทวดอีกคนก็เข้าใจว่าศึกจากชีใหม่ๆก็เข้าทรงกุมารทองคอยชงน้ำชาเอาหมากถวายฤาษีชีที่เข้าทรงสมเด็จกับหลวงปู่ทวดก็สูบบุหรี่มวนใบตองตัวเกือบเท่าแขนคนทรงกุมารทองคอยเรียกเงินค่าครูค่าเช่าพระทุกๆคนที่เข้าทรงก็อวดว่าได้บรรลุอรหันต์หมดแล้วที่ลงมาก็มาโปรดหลวงพ่อครับพระก็ดีชีก็ดีเอาสมเด็จมาทรงหลวงปู่ทวดมาทรงไม่เป็นการทำกรรมหนักอุตริไปหรือครับสมเด็จก็ดีหลวงปู่ทวดก็ดีท่านก็เป็นสุปฏิปันโนเหตุฉนัยจึงมาเกลือกกลั้วกับกายเนื้อที่เต็มไปด้วยมูดคูดอยู่กับผมก็อายุก็น้อยแค่15ปีอ่านหนังสือธรรมะตปิฎกก็ไม่เคยอ่านเลยไม่เคยศึกษามาเลยการปฏิบัติก็น้อยการศึกษาก็แค่ม.3ก็ยังเกียดยังเบื่อหน่ายต่อกายเนื้อมากพอสมควรแล้วแต่ผู้ใหม่แต่ผู้ใหญ่การศึกษาก็มากทั้งทางโลกและทางธรรมบวชเป็นพระเป็นชีแล้วก็ผ่านการปฏิบัติศึกษาธรรมะ มาก็มากทำไมเขาจึงมาหลงอยู่กับการเข้าทรงอยู่หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรผมเห็นว่าพระเมาเหล้าถือหอก๋วยเตี๋ยวกลางคืนทำไมจิตผมจึงอายคนเหลือเกินไม่ทราบเป็นเพราะเหตุอะไร
0: ก็นั่นแหละคนที่ละอายต่อบาปมันเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันเป็นกุศลคนที่ไม่ละอายต่อบาปเพราะจิตมันเป็นอกุศลถ้าเป็นปืนก็เรียกว่าลูกมันด้านใช้อะไรไม่ได้แล้วคือจิตคนเรามันถ้ามันด้านแล้วมันก็กล้าทำบาปได้ทุกอย่างไม่ละอายต่อบาปทั้งต่อหน้าธารกำนันคนเห็นก็ไม่ได้ขวยเขินอะไรเลยคือไม่ได้คิดว่าฐานะเราเป็นอะไรอยู่และอย่างหนึ่งอย่างนี้เราก็อย่าไปสนใจเลยคนพวกนี้เขาไม่ได้ศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้บวชเพื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้อุทิศตนเพื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาอุทิศตนเพื่อคนอื่นเขาไปเชื่อคนอื่นไม่ใช่ตำรับตำราคำสอนพระพุทธเจ้าเลยเรื่องข้าวเจ้าเขาทรงนี่เ ถ้าพระองค์ไหนชีองค์ไหนเข้าเจ้าเขาทรงก็เป็นการนอกศาสนาทั้งหมดเป็นเรื่องของนอกศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธเจ้าสอนพวกเขาเจ้าเขาทรงในเรื่องไม่ใช่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าไม่สอนเด็ดขาดพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูยุติยาท่านสอนให้เข้าสมาธิไม่ใช่สอนให้เข้าทรงสอนให้เข้านิโรธสมาบัติสอนให้เข้าสมาธิสอนให้เข้าฌานสอนให้เข้าพระนิพพานสอนให้เอาจิตตัวนี้ไปไม่ใช่สอนเอากายไปหรือไม่ใช่สอนเอาวิญญาณที่อื่นมาสิงทรงอันนั้นเขาก็ติดแต่ทีเขาญาติโยมมันคนหลงเยอะนี่พอเราก็ทำพิเศษขึ้นมาผิดจากคนอื่นดูดย้ามวลตะโตเท่าแขนได้ในคนโอ้วิเศษนี่แสดงว่ามีวิญญาณหลวงพ่อโตมาสิงจริงๆหลวงพ่อโตจริงๆท่านไม่เคยสูบยามนต์ใหญ่ขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อโตเองในประวัติก็ว่าท่านชอบเคี้ยวหมากแต่ไอ้ดูดยามนต์ขนาดเท่าแขนนี่คงจะเป็นหลวงพ่อโตรุ่นใหม่มั้งหลวงพ่อโตรุ่นเก่าคงไม่ทำหรอกไม่ท่านคงไม่อุตริถึงขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อโตท่านฉลาดนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญมีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนต้นตะไบเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคนเห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือเราก็อัดนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญมีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนต้นตะไบเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคนเห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญมีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนต้นตะไบเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคนเห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญมีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนต้นตะไบเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคนเห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญ มีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนต้นตะไบเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคน

เห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือนะเป็นพระที่สอนพระราชาเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เป็นพระงมงายไม่ใช่เป็นพระไม่มีเหตุผลนะเราลองศึกษาประวัติหลวงพ่อโตพ่อโตฉลาดมากเป็นผู้รู้ธรรมวินัยไม่สอนให้คนหลงเลยสอนให้คนฉลาดพ่อโตเป็นพระที่เป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายแต่นี้ไอ้เรื่องงมงายนี่มันเป็นเรื่องเขาสรรเสริญมีคนเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าผ่อนท่อนสบายเอาบ้านเอาที่อยู่มาให้ทุกคนเห็นผู้เป็นวิเศษเขาก็ยกยอปอบปั้นลูกศิษย์ลูกหาที่มันโง่กว่านั้นยังมีอีกเยอะนะเขาก็ตามสิตามพอเขามาเชื่อเราก็เลยหลงตัวว่าโอ้วิชาของเรานี่ได้ผลพอเข้าทรงแล้วคนใครๆก็นับถือเราก็

0: มาเข้าเจ้าเข้าทรงคนได้เทวดาอินทร์พรหมไม่มาเข้าเจ้าเข้าทรงใครหรอกพวกนี้ผีทั้งนั้นแหละพวกที่ยังหาที่เกิดไม่ได้พวกประเภทวิญญาณไม่คนสองอารมณ์อ่ะเขาเรียกว่าคนสองใจคนสองกายคนสองกายคนสองใจคนสองภาคคือสองอารมณ์อารมณ์ดีก็มีอารมณ์ร้ายก็มีเวลาออกจากทรงก็เป็นตัวของตัวเองพอเวลาลืมตัวก็ไปพูดไปไปตามอารมณ์ตนเองเคยเรียนรู้เคยถูกเขาครอบงำมายังไงก็พูดไปตามนั้นบางคนพูดเป็นภาษาเทพสมณเจเนเกเนอะไรก็ว่ากันไปแต่แท้ไม่มีอะไรหรอกพวกนี้มันก็เป็นเรื่องอารมณ์ของคนเราจิตนี่มันเป็นได้หลายรูปแบบนะถึงว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดแล้วไอ้ตัณหาอะไรอันใดมันพอลืมตัวไอ้ตัวตัณหานั้นมันมาเข้าสิงเราก็พูดไปได้เหมือนกันนะไอ้กิเลสพันห้าพอเราลืมตัวพอทำสมาธิไปผิดไอ้กิเลสพันห้ามันก็เข้ามาสิงเรากิเลสยำเป็นยักษ์เป็นมารกิเลสตัณหาที่มันเป็นเปรตอสุรกายมันก็มาปรากฏกับจิตเรามันก็ปรุงแต่งพูดไปได้ไปตามจริตของตัวเองมันไม่ใช่ของวิเศษเลยพวกนี้เวลาเป็นพวกนี้พอยึดถือจริงๆแม้แต่น้ำร้อนๆเดือดๆก็ลงไปลุยได้นะแม้แต่ควายก็เดินได้นะตอนนี้พอไปเดินควายได้โอ้โหวิเศษเลยเนี่ยท่านยังทำไม่ได้เลยนี่ลุยควายไม่ได้เลยเก่งกับพุทธเจ้าอีกก็เลยถือว่าพวกนี้ถูกต้องยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์ให้เขาสั่งสอนกลัวเขาจะหักคอแต่ไปว่าอะไรไม่ได้นะไม่ได้เขาทำมันนะเรื่องนี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วมันไม่เป็นความจริงเลยอาตมาเคยบอกเอาเลยว่างั้นหักคอได้อาตมาเป็นตัวแทนเลยว่างั้นเปล่าไม่มีอะไรเลยขู่ครับคนที่ปัญญาอ่อนก็กลัวเจ้าพ่อเจ้าทรงจะมาหักคอเราก็เลยเป็นเครื่องมือหากินของคนพวกนี้ตลอดไปเขาทักทายถูกนะเขาเรียนรู้นี่พวกนี้มันนึกอะไรมันก็เป็นได้สมาธิมิจฉาสมาธินี่พวกฤาษีชีพายขนาดเหาะเหินเดินอากาศได้ทักทายอะไรระลึกชาติได้พุทธเจ้ายังไม่ทรงทำตามเลยพุทธเจ้าท่านบอกนั่นมันเป็นอวิชชาเป็นผู้ที่ไม่รู้จักตัวจักตนไม่รู้จักปรงสังขารพุทธเจ้าท่านมาเรียนรู้วิชาของท่านเนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราต้องเรียนลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าเออคนวิเศษแล้วเราก็จะไปถือว่าเป็นผู้ถูกต้องอาตมานี่เคยแล้วสักวันหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าอาตมาประสบประการเรื่องนี้มาอย่างไรตะกั่วเนี่ยเขาเคี้ยวอาตมายังเคยไปจุ่มกับเขาเลยนะไม่น่านะตะกั่วนี่เขามีวิชานะที่คนสุพรรณนะเขาเคี้ยวตะกั่วแล้วนิ้วไปจุ่มได้นะยังเคยไปจิ้มตะกั่วเขาเลยมันวิชาเนี่ยมันทำให้ร้อนให้ร้อนเป็นเย็นได้นะตะกั่วเคี้ยวเดือดๆเนี่ยเอามือไปคนได้มันไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นไปได้เนี่ยอาตมาเห็นกับตาเองแล้วไปจิ้มเองจึงได้เชื่อไอ้เรื่องพวกนี้เราไปประสบประการมาเยอะเลยแล้วก็เลยมันเป็นเรื่องใครมาคุยไงอาตมาก็มานึกเออคนหลงมันคุยกันไปตามเรื่องไปก็ปล่อยไปเราก็ขัดกันไม่ได้นะเราคบกันก็ต้องปล่อยไปเหมือนคนสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันน่ะสามีเป็นคริสต์ภรรยาเป็นพุทธก็อยู่กันได้จนมีลูกมีหลานโตไอ้ลูกหลานคนไหนมีบารมีจะไปถือคริสต์ก็ได้ถือพุทธก็ได้แต่เราไม่เอาเรื่องศาสนามาคุยกันถ้าคนพวกนี้หลงแล้วเราก็ปล่อยเลยแต่เราอย่าไปหลงตามนะถ้าหลงตามเราก็ผิดด้วยนะเราเรียนรู้เราก็วางเฉยเท่านั้นเองไอ้เรื่องคนเจ้าคนตรงเนี่ยจะมาตัดสินให้เป็นเรื่องโมหะทั้งหมดเป็นเรื่องนอกศาสนาทั้งหมดถึงจะทายทักอะไรถูกจะช่วยเหลือรักษาคนได้หายได้อะไรนั่นมันก็เป็นเรื่องสร้างบารมีก็เป็นบารมีที่ไม่ไปพระนิพพานยังไม่เป็นการบริสุทธิ์แท้เจตมาพูดนี่ก็มีคนทรงฟังเยอะนะคนทรงก็ฟังรายการนี่เยอะนะอีกคนนี้เขาจะปิดวิทยุหนีล่ะแต่ก็พูดเรื่องจริงไงว่าไงล่ะเขาถามมาอย่างนี้ก็ต้องตอบจริงๆอ่ะจะโกรธก็ไม่ว่าหรอกโกรธด้วยความดีเอาละพูดความดีแล้วตายก็ขอให้ตายเถอะ
1: มันอายเด็ก
0: เด็กๆเขารู้แล้วนี่เด็ก15ขวบเขาสนใจธรรมะนี่เขาปฏิบัติได้เนี่ยถ้าทำจิตบริสุทธิ์ได้เนี่ยเราจะไปสวรรค์นิพพานได้เราจะมาหลอกเขาทำไมคนเราโหหาอาชีพอื่นกินดีกว่าไปไหนไม่ได้มาอยู่วัดเถอะอาตมาจะเลี้ยงไม่ต้องไปเป็นไม่ไปสั่นไปหลอกเขาทีละ40-50บาทหรอกพอเข้ามากระสันงักๆๆเอาแล้วแกเป็นนั่นแกเป็นนี่ไปยกศาลถ้าจะเดาะเคาะต่อชะตาแหมมันเป็นเรื่องหากินอย่างนี้มันเป็นบาปนะเรารู้อยู่แก่ใจเราอ่ะบางทีคนเราเนี่ยมันจะทำ

0: ไม่ลืมตัวก็ได้แต่มันจะมีอื่นมาแฝงทันทีมันจะวิเศษขึ้นมาทันทีฉะนั้นนึกว่าไปเข้าโมหะน่ะเข้าอวิชชาไม่ใช่เป็นวิชชาวิชชาจรณะสัมปันโนวิชชาเป็นผู้รู้ทั่วพร้อมทั้งกายและจิตอวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ไม่รู้เลยไม่รู้จรณะเลยอวิชชาหุ้มห่อไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าหรอกที่พูดมาก็พูดเรื่องอื่นๆพูดแต่เรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเป็นเรื่องนอกๆทั้งนั้นเลยที่ทายทักเขานั่นไม่ใช่เรื่องใช้ทางพ้นทุกข์อะไรเลยทักให้เขามีทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่ใช่แก้ทุกข์ก็มีจริงบางคนอาจจะแก้ได้แต่ก็ไม่ใช่แก้พ้นทุกข์เป็นการชั่วขณะหนึ่งแก้ปัญหาชั่วขณะหนึ่งปัญหาที่จะแก้ทุกข์ได้เนี่ยต้องธรรมะสิธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเลยปัญหาที่พ้นทุกข์ปฏิบัติแล้วมันจะไม่กลับมาถอยหลังอีกมันจะก้าวหน้าเรื่อยๆไปแล้วก็ไม่สงสัยในว่าเราทำบาปหรือทำบุญเราทำผิดหรือทำถูกผิดก็รู้อยู่กับใจถูกก็รู้อยู่กับใจอันนี้เป็นเครื่องตัดสินได้ดีมากฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเราต้องศึกษาให้มากไม่ใช่ศึกษาแค่นั้นเองไปติดอยู่แค่เจ้าแค่ทรงเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วยันตายก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเวลาตายแล้วพวกผีพวกนี้ก็มาพาไปเลยคราวนี้โอ้โหเสียดายนะตอนเป็นมนุษย์กูไม่เชื่อพระกรรมฐานกูไปเชื่อคนเจ้าคนทรงคือเลยตายไปอยู่กับพวกผีนี่เองมันหลอกมันหลอนก็เป็นมันยังหลอกก็ตายมันก็หลอกแล้วอีกแหมไอเรานึกว่าจะมาเป็นหัวหน้าผีมาเป็นลูกน้องผีแย่เลยคราวนี้ไปกินแต่เศษแต่เดนที่คนอื่นเขาให้เศษน้ำลายเท่านั้นเลยเอาแล้วนะวันนี้เทศคนทรงปิดวิทยุหนีเลยนะไม่เป็นไรแต่มาพูดเรื่องจริงเราขอให้เป็นบุญกุศลเถอะนะการพูดนี่เพราะว่าเห็นว่ามันงมงายมากมายกันเหลือเกินเอาละพูดแล้วไม่ได้กินข้าวกับคนทรงก็ขออดอะวันนี้ก็เข้าสู่มุมสงบพอดีวันนี้ท่านอาจารย์สุวัฒน์ก็จะเป็นผู้ให้อารมณ์กรรมฐานจะได้ประพฤติปฏิบัติทำจิตใจนี่เนี่ยเราก็ลองทำตามสิเราจะได้รู้ว่าวิชาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยที่จะมาใส่จิตใส่ใจเราให้ใจเราสงบแล้วเราก็รู้ได้นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะอ่านจิตตัวเองออกก็อ่านจิตคนอื่นออกถ้าเราอ่านจิตตัวเองไม่ออกเราจะไปอ่านจิตคนอื่นนั้นไม่ออกขอให้ทุกคนตั้งใจสงบใจปฏิบัติธรรมเข้าสู่มุมสงบต่อไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน SBBTV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์วัดสังฆทาน www.วัดสังฆทาน.com รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขีโตเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมภาพพระชัยชนะสุขิสัตโวดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลฟ์อัดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะสว่างใจของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานวันนี้ก็เป็นวันพระรหัสบดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้ก็เป็นวันแรม15ค่ำ
0: หลวงพ่อสนองกต
1: ก็เป็นอุปสมบทที่1
0: ท่านอาจารย์พบกับญาติ
1: อุปสมบทที่1นะก็เราจะดูหนาวแล้วตอนนี้ที่เขาใหญ่เนี่ยแถววัดเนี่ยตอนนี้ขนาดเนี้ยอุณหภูมิ23องศาตอนเช้าก็อยู่ประมาณ20-21อากาศก็เริ่มเย็น วันนี้พระก็ลงอุโบสถกันทบทวนสิกขาบทมาพบปะมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรก็มาสนทนากันในหมู่คณะประชุมกันอยู่เรื่องนิดอยากเพื่อความสามัคคีเพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยใครบกพร่องผิดพลาดอะไรก็แจ้งบอกกล่าวกันขาดตกขาดเหลืออะไรก็บอกกล่าวช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันในสังฆสังคมของสงฆ์อยู่กันด้วยความสามัคคีด้วยความเอื้อเฟื้อเวลาเราประชุมกันเราก็จะบอกกล่าวกันมีอะไรให้ช่วยเหลือใครขาดตกบกพร่องอะไรก็แก้ไขกันก็เพื่อความสามัคคีแล้วก็เจริญงอกงามในพระธรรมวินัย วันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องอนิจจังอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆบางทีเราก็ใช้กันผิดๆบางคนพอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็บอกอนิจจังไม่เที่ยงมันเหมือนกับเราใช้อนิจจังเป็นกล่องไปกล่องเรายอมรับกลายเป็นลัทธิโบราณลัทธิเหมือนรอคอยเหมือนอ้อนวอนบนบานอะไรไปกลายเป็นว่าอะไรๆไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้แน่ก็เลยไม่ทำอะไรต้องปล่อยมันไปได้ต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วหรอไม่เที่ยงนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นคน ได้ยินแบบนี้บ่อยๆแต่จริงกายว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันทำให้เราในด้านจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยทำให้เราไม่ประมาทมันก็มันไม่เที่ยงเนี่ยมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันก็ต้องทำให้เราวันเวลามันก็ผ่านไปมันไม่คงที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เราเกิดความไม่ประมาทมีความกระตือรือร้นในหน้าที่การงานก็ดีในการทำความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้ไม่ปล่อยวันคืนให้ล่วงไปเปล่าในด้านธรรมะเนี่ยในด้านความจริงของธรรมชาติเราก็จะเห็นว่าเป็นเช่นก็มันไม่เที่ยงครับมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเขาเรียกว่ามันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงมันก็คงสภาพเดิมไม่ได้มันไม่คงตัวแล้วมันไม่คงทนเนี่ยมันมีความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยพอเห็นอนิจจลักษณะลักษณะแห่งความจริงเพราะความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นเรียกว่าไม่คงทนและไม่มีใครบงการมันก็มันจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยเรียกว่าไม่ตายตัวมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพอเราใช้คำว่าอนิจจังเนี่ยมันก็ต้องให้ครบเนี่ยความมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยมันถึงไม่เที่ยงเพราะไม่มีใครบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเป็นอัตตาเนี่ยอัตตาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราที่ใจเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหมือนขาแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็นอัตตาเราก็สั่งได้เนี่ยให้มันเดินเนี่ยโดยสมมติโดยเราเข้าใจว่ามันเป็นของเราแล้วมีตัวเจตนาเนี่ยตัวจิตที่ตั้งเจตนาว่าจะเดินมันก็ก้าวขาเดินได้เนี่ยเพราะเหตุปัจจัยมันครบเนี่ยเส้นประสาทอะไรต่างๆแล้วก็มีตัวเจตจำนงเจตนาเนี่ยแต่พอถ้าเกิดมันเกิดเส้นเอ็นขาดหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยอัตตาสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินนะเพราะมันเหตุปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์มันขาดไปมันผุพังไปแบบนี้ถ้าเป็นอัตตานะมีตัวตนจริงต้องสั่งได้แต่นี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะปัจจัยมันไม่ครบไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอัตตาสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตตาก็ไม่เป็นอัตตาจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นอัตตาแล้วต้องสั่งได้ต้องให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตอนนี้เราใช้อันนี้จังเนี่ยคนเราพอเราเรียนหลักธรรมธรรมะแล้วเนี่ยบอกแล้วหนึ่งเพื่อไม่ให้เราประมาทให้เราดำเนินชีวิตอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปกุศลธรรมอะไรที่ยังไม่มีก็ทำให้มีขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นบาปอกุศลอะไรเราก็ไม่ประมาทก็เพียรละเพียรปล่อยขัดเกลาให้มันน้อยลงหมดไปความจริงโดยธรรมชาติมันก็มีแบบนี้อยู่แล้วพอเรามาเรียนธรรมะเราก็มาศึกษาใช้ปัญญาใช้ความรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาสาวหาเหตุหาปัจจัยมันเนี่ยพวกเราก็ต้องเนี่ยก็ต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้อย่างวันเนี้ยมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้หลายที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่ามาในพระไตรปิฎกมี88ครั้งไม่ใช่น้อยเลยในพระสูตรนึงเนี่ยในคาถาหนึ่งพระสูตรหนึ่งเนี่ยอาจจะในพระสูตรเนี่ยอาจจะมาเนี่ยอาจจะมาเจ็ดบ้างหกบ้างเนี่ยแต่ก็รวมกันอยู่ในนั้นมีเจ็ดแปดพระสูตรถึง12พระสูตรก็อาจจะพูดซ้ำๆกันอย่างเงี้ยจนเนี่ยครูบาอาจารย์ท่าน ึกษาพระไตรปิฎกก็บอกว่ามาในพระไตรปิฎกเนี่ย88ครั้งเป็นคาถาที่ว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยภาวะเนี่ยพระองค์ตัดพระสูตรเนี่ยพูดตัดอย่างนี้อย่างนี้เธอปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแล้วพระองค์ก็จะสรุปว่าวุฒิเจวะปาติกังขาโนปริหานิเนี่ยพึงเนี่ยพึงมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลยโนปริหานิเนี่ยไม่มีทางเสื่อมเลยพึงหวังแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเนี่ยวุฒิเจวะปาติกังขาเนี่ยจะไม่มีทางเสื่อมเลยโนปริหานิคือพระองค์ตรัสในหลักของการปฏิบัติเนี่ยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเธอทำอย่างนี้ข้อนี้1 2 3 4เนี่ยแล้วก็หวังได้เลยว่าจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมเลยถ้าเรามองอย่างนี้พระองค์ตรัสอนิจจังเนี่ยความไม่เที่ยงแล้วทำไมเจริญฝ่ายเดียวไม่มีทางเสื่อมนี่ของหลักของการปฏิบัติคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็คือมันไม่คงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีมันมาเข้ากับการดำเนินชีวิตของเราที่มันพอมันไม่ดีแล้วเพราะว่ามันเสื่อมแต่ถ้ามันดีกับเราก็เจริญแสดงว่ามันไม่นิ่งมันแปรเปลี่ยนได้เนี่ยอาจจะเจริญแล้วเจริญอีกก็ยังได้เสื่อมแล้วเสื่อมอีกก็ได้เพราะมันไม่คงที่ไงมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดตามเหตุตามปัจจัยเนี้ยพอเราตามเหตุปัจจัยถูกต้องดีงามมันก็เจริญก็ไม่ได้ขัดกันกับคำว่าที่พระองค์ตรัสเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะคำว่าอนิจจังเนี่ยหรือว่าตายรักเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเช่นเดียวกับกฎของปฏิจจสมุปบาทหรือรุ่นพระอัตถกถาท่านเรียกปัจจัยการเนี่ยคือการกระทำที่มีปัจจัยซึ่งกันและกันปัจจัยการอันนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาพระเจ้าพระองค์ก็ตรัสเองถึงเราจะอุบัติเกิดขึ้นไม่หรือตัดหรือไม่ก็ตามธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รู้เนี่ยก็คือเนี่ยกฎธรรมชาตินี่แหละเนี่ยปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยการแล้วก็ไตรลักษณ์เนี่ยเรามาศึกษาเรื่องอนิจจังเนี่ยแล้วก็ใช้ธรรมะเหล่านี้เราไม่ได้ไปทำอะไรเพียงแต่เข้าไปรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้กันและกันเกิดขึ้นว่าหาเนี่ยเขาเรียกว่าหาเหตุหาปัจจัยทำความรู้ใช้ปัญญาเข้าไปรู้แต่พอลงมือทำนี่ก็ลงมือทำก็คือการปฏิบัติก็คือองค์มรรคอย่างตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ประกาศศาสนายังไม่ได้เทศนาสอนใครเนี่ยพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่คนต้นโพเนี่ยพระองค์ก็ปาลงธรรมที่เราตัดสรู้ที่เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทวนกลับก็คือนิพพานก็คือปัจจัยการแล้วก็ปัจจัยไขก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละทั้งมีอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เป็นปัจจัยอย่างเงี้ยซึ่งกันสายเกิดนี่ว่าเกิดตั้งแต่อวิชชาจนทุกขบวนทุกเกิดขึ้นแล้วก็สายดับที่เรียกว่านิพพานในปาลกครั้งแรกในพระทัยของพระองค์ที่พระองค์มาบอกกล่าวภายหลังเนี่ยพระองค์ตัดเราตัดจะรู้เรื่องนี้แหละปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานแล้วก็มรรควิธีมรรคคาในการดำเนินในการประพฤติปฏิบัติพระอริยมรรคมีองค์8เนี่ยและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระองค์ปาโลกว่าทำที่เราตัดสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเนี่ยยากที่ชาวบ้านเนี่ยที่ยังบริโภคการจะเข้าใจการประกาศของเราอาจจะเสียเวลาหรือเสียกำลังไปเปล่าทรงน้อมพระทัยจะไม่ประกาศพระศาสนาจนพระองค์มาใช้พระมหากรุณาธิคุณพิจารณาแล้วคนที่ยังมีทุลีเบาบางยังมีอยู่พระองค์จึงประกาศพระศาสนาและมาแสดงพระองค์ทรงประกาศธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเปลี่ยน มาแสดงในรูปของอริยสัจสี่ที่เคยได้คุยได้พูดกันบ้างแล้วแต่ในที่นี้จะชี้โยงเห็นว่าธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก็นี่แหละกระบวนการที่ทำให้เราเกิดทุกข์นะแล้วก็ไตรลักษณ์วันนี้พูดอย่างจี้ลงไปที่อยากจะคุยเรื่องอนิจจังพอเรารู้ธรรมชาติเหล่านี้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เราก็เอาความรู้นี่แหละมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างว่าอนิจจังเนี่ยเราเรียนเรื่องอนิจจลักษณะเนี่ยลักษณะของความไม่เที่ยงเราก็รู้ว่ามันก็ดีแล้วถ้าเราเห็นจริงขนาดมันไม่เที่ยงมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยจึงมาเข้ากับข้อปฏิบัติที่ลงท้ายด้วยวุฒิเจวะปฏิกังขาโนปริหานิเนี่ยพึงหวังแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีทางเสื่อมก็คือการให้ทำให้เรากระตุ้นให้เราประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอนิจจังเนี่ยจึงเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไป

พินิจพิจารณาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราจะหาประโยชน์ก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นธรรมธรรมจำปรารถนาของธรรมทั้งปวงตัดสินกันด้วยปัญญา เพราะว่าเหมือนร่างกายเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติถึงที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วใช่ไหมอันปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเป็นนายกนายขอมีรูปมีนามมีกายกับใจแล้วเราก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันไม่เที่ยงยังไงเราเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าเด็กๆเป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงที่สุดเป็นยังไงเพราะว่าไม่เที่ยงเราก็ต้องหาใช้ปัญญาหาประโยชน์กับเนี่ยธรรมชาติที่มีความเป็นไปตามธรรมดาแบบนี้ไม่ให้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั้นใช้ปัญญาความรู้สึกมันก็จะมากับอวิชชาเพราะไม่รู้เนี่ยนะความรู้สึกสึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากใจคนคนนั้นแต่ทีนี้เราไปข้องเกี่ยวด้วยปัญญาเนี่ยเรามาเรียนธรรมะจะเห็นความไม่เที่ยงตามที่มันเป็นสิ่งใดไม่เที่ยงควรหรือพระองค์ตรัสว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่ควรพระเจ้าข้าสาวกตอบก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขและเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าไอ้เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะควรหรือยึดมั่นว่าเป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะนั่นคือธรรมชาติที่มันเป็นไปตามธรรมดาเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามนุษย์มีอวิชชาความไม่รู้พอไม่รู้ก็เกิดตัณหาอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจคนนั้นต้องการนี่แหละทุกข์มันเลยเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสถ้าพูดกันเป็นบุคลาธิฐานกระแสคนเนี่ยที่ยังมีตัณหาที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็มีความอยากมีความปรารถนาเรื่องมีอัตตามีตัวตนนั่นแหละอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่กระแสธรรมชาติที่เป็นไปตามธรรมดาเนี่ยหรือว่ากระแสธรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่เป็นตามใจอย่างที่ตัวเองต้องการก็เลยขัดกันฮะพอขัดกันขัดแย้งกันมันก็บีบคั้นกันต่อสู้กันกระแสธรรมมันก็ต้องชนะเพราะมันเป็นตามเหตุตามปัจจัยกระแสคนก็แพ้เพราะคนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการพอแพ้ก็เป็นทุกข์ก็บีบคั้นตัวเองทุกข์โดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนวันนี้เรามาเรียนมาศึกษาธรรมะมาใช้คำว่าวุฒิเจวะเนี่ยปาติกังขาโนปริหานิธรรมที่พระองค์ทรงแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่มรรคมีองค์8หรือสรุปย่อคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เพื่อฝึกเพื่อพัฒนาให้ตัวเองเจริญขึ้นไม่มีทางเสื่อมจิตใจเนี่ยพัฒนาได้หมดร่างกายมันก็เป็นเรื่องของโลกเราเคยคุยเรื่องขันห้าอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปของร่างกายแต่จิตใจเนี่ยเราสามารถฝึกสามารถพัฒนาขึ้นยกให้มันสูงขึ้นให้มันห่างไกลจากอบายเครื่องเศร้าหมองใจเครื่องบีบคั้นกิเลสทั้งหลายที่พาเราไปเป็นทุกข์ชักจูงเราไปในทางผิดศีลผิดธรรมเราจึงมาโยงกับสติปัฏฐานเราจะเห็นอะไรตามที่มันเป็นเนี่ยต้องสติต้องคอยจับคอยระลึกนึกได้อยู่เสมอไม่เห็นแล้วก็ติดใจชอบใจครับเพราะเรามีสติระลึกได้อยู่เห็นตามที่มันเป็นเหมือนตามองดูเนี่ยเห็นรูปรู้ว่ารูปนั้นมีสีสันรูปร่างลักษณะยังไงเป็นหญิงเป็นชายพร้อมกับความรู้ที่เราเห็นที่เราจับขู่วิญญาณเห็นว่ารูปนั้นเป็นอะไรแล้วมันจะมีความรู้สึกตามมาด้วยแต่ความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเด่นขึ้นมาเลยว่าเห็นอะไรสบายสบายแล้วก็เป็นสุขอะไรไม่สบายก็เป็นทุกข์มันจะเกิดเวทนาแบบนี้อยู่เสมอแต่ทีเนี้ยมันเวทนาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะว่าพอเห็นอะไรสบายเป็นสุขมันก็ชอบเนี่ยไอ้ตัวชอบภาษา
พระเรียกยินดียินดีชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดจิตกระเพื่อมนะเดี๋ยวพอติดใจขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดการกระทำขึ้นมาเขาเรียกอุปทานยึดมั่นอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่ตัวเองต้องการก็มีไอ้ตัวเจตจำนงตรงใจจะเอายังไงก็ทำยังไงอย่าลืมว่าเจตนาหังกรรมมังวัฏฐามิที่พระองค์ตรัสเนี่ยเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละตัวกรรมก็เกิดการกระทำก็เกิดเนี่ยผิดบ้างถูกบ้างเป็นบุญบ้างบาปบ้างแล้วก็ก่อภพสร้างชาติเนี่ยเกิดทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นพอเราใช้หลักอนิจจังความไม่เที่ยงเนี่ยมันถึงทำให้เราเกิดว่าก็ดีแล้วเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะได้ทำให้มันเป็นไปตามมรรคนะทำให้เราเจริญขึ้นถ้ามันนิ่งมันคงที่ถ้ามีอัตตาเนี่ยมีตัวมันสั่งการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้มันก็ขัดแย้งกันในตัวอยู่แล้วเพราะสิ่งข้างในมันไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เราก็มาหาเรื่องใช้ปัญญาสืบสาวราวดูเหตุปัจจัยให้ครบถ้วนเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันว่ามันมีเหตุอเนกมากมายมีผลอันนั้นด้วยอย่างครูบาอาจารย์ให้ยกตัวอย่างปลูกเอาเม็ดมะม่วงเป็นเหตุต้นมะม่วงเป็นผลเนี่ยเหตุผลไอ้ตัวเหตุตัวผลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยทั้งปวงนะมะม่วงจะเป็นต้นมะม่วงไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัจจัยร่วมก็คือดินปุ๋ยน้ำอากาศอะไรต่างๆท่านจึงเรียกว่าเหตุอเนกผลนั้นผลก็ไม่ใช่ได้แค่ต้นมะม่วงอย่างเดียวได้สิ่งทั้งหลายตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราข้องเกี่ยวกับโลกเราดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าปองใจแค่เหตุเดียวผลเดียวเราก็ต้องเนี่ยแหละเรามาใช้ปัญญามาศึกษามาสืบสาวการคิดก็คิดแบบโยนิโสนมัสสิการคิดให้เป็นระบบคิดให้มันต่อเนื่องคิดให้มันจบไม่คิดไปเรื่อยแบบฟุ้งไปอย่างเงี้ยคิดไม่มีหลักมีเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรที่เขาว่ากันอย่างกรณีอย่างเงี้ยคิดแบบหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะมีอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีสังขารมาเลยปรุงแต่งเพราะไม่รู้มาเลยปรุงคิดจะเอายังไงเป็นบุญบ้างบาปบ้างเป็นกลางๆว่าของมันทำให้เกิดวิญญาณความเข้าไปรู้ในเรื่องราวต่างๆไปยึดเกิดวิญญาณเกิดรูปนามเนี่ยพระองค์ไล่ไปจนรู้แล้วว่าอ้อกระบวนการแห่งทุกข์ก็มีอวิชชานี่เองพระองค์สรุปให้สั้นๆเลยเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เองที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยไล่อย่างเนี้ยเหมือนเราเหตุการณ์ทำไมเป็นอย่างนี้นะพระรู้นะใช้ปัญญาเนี่ยปัญหาก็รู้อยู่แล้วปัญหาก็คือต้องแก้ใช่ไหมต้องหาคำตอบปัญหาก็คือทุกข์นั่นแหละเพราะว่ามันตันเนี่ยมันมีปัญหามันไปมันก้าวไม่ได้มันตันมันก็บีบคั้นมันก็อึดอัดนะก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์ในอริยสัจพระองค์จึงให้ปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาปัญญายะสัมมกติใช้ปัญญาเข้าไปข้องเกี่ยวไม่ใช่จิตไม่ใช่ความรู้สึกของจิตแต่ใช้จิตที่มีปัญญาปัญญาประกอบกับจิตเข้าไปข้องเกี่ยวกับทุกข์จึงจัดการสาวหาเหตุหาปัจจัยให้ได้มากที่สุดอย่างกรณีคนที่ชอบพูดว่าทำดีไม่เห็นได้ดีเห็นคนทำชั่วได้ดีมีสมไปมันก็มีสองนัยยะเนี่ยแหละทำดีเราทำดีครบสมบูรณ์หรือไม่ครบเหตุปัจจัยหรือเหตุปัจจัยมันครบบริบูรณ์หรือไม่ถึงจะได้ผลแบบนั้นแล้วผลที่เราหวังว่าต้องได้อย่างนั้นเนี่ยมันเกินกับเหตุที่เราสร้างการกระทำของเรามากน้อยแค่ไหนเราถึงหวังผลได้ขนาดนั้นเหมือนเราค้าขายเนี่ยว่าทำไมไม่ได้กำไรขาดทุนเหตุเป็นยังไงเราซื้อของมาขายอาจจะได้ของไม่ดีหรือของตอนนั้นตลาดก็ไม่ต้องการหรือเกิดเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ย
คนจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะเราก็สาวหาไปเรื่อยๆแล้วก็พลิกแปลงหายังไงที่ลูกค้าต้องการหรือทำเลการค้าขายหรือการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ต้องนี่แหละคิดให้เป็นระบบภาษาบ้านเรียกโยนิโสนมัสสิการอันนี้เป็นปัจจัยภายในของแต่ละคนเพื่อสร้างปัญญาสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อยๆแต่อย่างนี้ก็ตามบางทีมันเหตุปัจจัยมันเกินวิสัยที่เราจะวิเคราะห์วินิจพิจารณาเกิดเหตุการณ์อะไรภายนอกมันเลวร้ายเนี่ยเราก็เหตุปัจจัยเราอาจจะไม่มีปัญญาเนี่ยเข้าไปหาข้อมูลได้หมดแล้วก็รู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้เหมือนทำใจยอมรับมันเหนือวิสัยเหนือการคาดเหนือการเหนือปัญญาของเราอะที่จะวิเคราะห์วินิจพิจารณาแต่ก็ไม่ได้ทำใจให้ผูกพันใจเศร้าหมองไปด้วยก็เหมือนกับใช้ปัญญาเนี่ยแหละปัญญามันยอมรับมันก็ได้หมดทั้งเจริญทั้งเสื่อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราฉลาดในความเป็นอยู่ก็ไม่ใช้ใจเนี่ยเป็นทุกข์กับเรื่องราวในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเหนือวิสัยเราเนี่ยเหนือปัญญาสติปัญญาความสามารถเราก็ยอมรับทำใจยอมรับได้วางเป็นจิตมันก็ไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่เล่าร้อนกับวิกฤตการเรื่องราวต่างๆในภายนอกเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเกิดวิกฤตการเกิดปัญหาขึ้นมากมายในโลกทั้งใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราบางอย่างก็ไม่มีผลบางอย่างจัดการได้แก้ได้บางอย่างแก้ไม่ได้สรุปง่ายคือแก้ที่ใจตัวเองให้พวกเราชาวพุทธนะช่วยกันศึกษาหลักธรรมคำสอนชีวิตที่เหลืออยู่จะมีความสุขเลยคนเราปล่อยได้วางเป็นเบาๆแล้วถึงมาเรียนเรื่องขันธ์ห้ารู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยทำยังไงให้รู้เห็นมันตามที่มันเป็นแล้วก็การดำเนินชีวิตมันก็เหมือนกับอิสระฮะจะเสพบริโภคกามก็ไม่อึดอัดไม่เดือดร้อนเราอยู่ในโลกก็ยังบริโภคกามเราก็ทำไปด้วยสติปัญญามีศีลเป็นพื้นจิตพื้นใจเอาไว้เอาทานคอยหนุนลดละไอความตณีความโลภภาวนาหมั่นภาวนาเอาไว้มีสติภาวนาคือทำสตินี่แหละคนเราจะมีสติบ่อยๆมีมากขึ้นมีพลังมันจะมีพลังละพลังปล่อยวางคนเราที่บกพร่องผิดพลาดทำเรื่องราวอะไรที่มันพิสดารวิปริตอย่างนี้เพราะขาดสติมันมาไม่ทันพอเราฝึกสติมากๆเข้ามันก็ขนปัญญามาทันสติเนี่ยจริงๆบางทีเหมือนกับเราเหมือนตัวรู้นะให้ญาติโยมสังเกตดูสักพอเรามีสติปุ๊บเหมือนเรามีตัวรู้เกิดขึ้นบางทีอะไรเข้าใจว่าสติเป็นตัวรู้จริงๆไม่ใช่สติมันเครื่องระลึกแปลตามศัพท์เป็นเครื่องระลึกนึกนั่นแหละทีนี้เรามีผลงานจากปัญญาทำงานเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วในสัญญาขันในสัญญาความจำที่หมายรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่พอสติระลึกเนี่ยมันก็เหมือนกับเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาเรียกใช้สัญญาเนี่ยเป็นตัวเก็บข้อมูลสติเรียกใช้มันก็เลยเหมือนสติรู้สติมันเป็นสิ่งที่มาประกอบกับจิตมันอยู่ในฝ่ายของเจตสิกอยู่ในสังขารขันมันไม่รู้หรอกในตัวมันจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันเก็บข้อมูลเอาไว้เหมือนเราเรียนขับรถใช่ไหมรู้ขับรถสติมีสติฝึกขับรถแล้วก็ต้องใช้สติดูไว้ครูเขาสอนยังไงขับยังไงเกียร์มือคลัตช์เคลื่อนอะไรเลี้ยวยังไงมันก็เก็บข้อมูลเอาไว้ในความจำในสัญญาพอเราขับรถเองสติมันก็เหมือนกับรู้พึบขึ้นมาเขาก็เรียกตัวนี้ว่าสัมปชัญญะบางทีเราเรียกสติสัมปชัญญะบางทีเราก็เรียกสติปัญญาเพราะสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาสติก็เลยเหมือนตัวรู้ไปด้วยมันก็เรียกข้อมูลขึ้นมา
เพราะฉะนั้นพอเรากระทบอะไรเรื่องราวอะไรปุ๊บมีสติระลึกได้

0: ได้เหมือนโกรธเนี่ยจะไปด่าเขาแล้วจะไปทุบตีเขาเนี่ยสติระลึกได้เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยข้อมูลเรามีข้อมูลแหละโกรธเขาเนี่ยเราบาปมากกว่าไปทุบตีเขาเนี่ยพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ถูกลงโทษลงทันเนี่ยเสียค่าปรับเสียเงินเสียทองเสียเวลาอีกพอสติมันระลึกได้มันก็มีข้อมูลแหละมันยับยั้งเป็นตัวบางทีท่านก็เปรียบเหมือนได้ประตูเมืองคนจะเข้าคนจะออกก็เหมือนเป็นคอยคัดกรองใครให้เข้าใครให้ออกเหมือนสติเป็นตัวนายประตูจับเอาไว้ใครจะเข้ามาเนี่ยรู้ว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยคนที่มีลักษณะอะไรมีพิรุธมีหน้าตาอย่างนี้เราก็ไม่ให้เข้าแต่ถ้ามันมีแบบลึกลับขึ้นมาเหมือนกับอะไรที่มันเหนือวิสัยแล้วก็อันเนี้ยต้องใช้ปัญญาจริงๆอ่ะต้องมาสอบถามต้องมาดูรายละเอียดอะไรต่างๆปัญญาก็ทำงานได้อีกแต่ตัวแรกเลยปัญญามากับสัมปชัญญะเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนที่ถืออาวุธบ้างคุมผ้าหรือทำอะไรมีพิรุธอย่างเงี้ยพอเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วสติมันเรียกใช้ได้เลยเรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยเรียกใช้เลยเหมือนมีรูปภาพเลยคนเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยไม่ให้เข้ามานะใจใครจะออกเราไม่ให้ออกเนี่ยเรามีตัวกั้นไว้จะเข้าจะออกมันในเนี่ยมันอยู่เป็นประตูให้จิตใจเราเนี่ยเพราะนั้นเราจะมีการเจริญสตินะการพัฒนาการทำความเพียรของพระเนี่ยมีการเจริญสติสวดมนต์สวดมนต์ก็มีสติอยู่กับบทสวดพรรณนาพุทธคุณธรรมคุณหรือสาธยายพระสูตรต่างๆก็เป็นการทำเจริญสติอยู่กับปัจจุบันถึงเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันสติถึงเป็นนำเป็นธรรมเรียกว่าเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงสติมันเป็นตัวเรียกใช้วันนี้ก็พูดเรื่องอนิจจลักษณะลักษณะของอนิจจังใช้ให้เป็นนะญาติโยมไม่ใช่แค่เป็นเครื่องปลอบประโลมใจมันไม่เที่ยงปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่เอาพอมันไม่เที่ยงเราก็ต้องนึกถึงคำที่พระองค์ตรัสยุติเจวะปาติกังขามิมันไม่เที่ยงก็ดีแล้วเราจะทำให้มันดีขึ้นเพราะมันคงที่อยู่แล้วมันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วก็แปรเปลี่ยนมันให้เป็นดีขึ้นมีประโยชน์เพื่อใช้อนิจจังเป็นอย่างน้อยก็ให้มันเกิดความไม่ประมาทหรือสิ่งใดไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันจะมีความเป็นไปแปรเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงเลยไปไม่ประมาทในเวลาวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วก็พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับเป็นธรรมดาเพราะมันไม่เที่ยงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันก็เป็นมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาประโยชน์กับสิ่งนี้ด้วยปัญญาได้ปัญญาหาประโยชน์แล้วก็หาความจริงทุกเรื่องราวพระองค์สอนให้เราฉลาดครับอาจารย์ครับผมว่าเกิดมาเรื่องอนิจจลักษณะอาจารย์ตรงนั้นมีอะไรหรือยังครับ
1: ครับมีคำถามครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมสุภชัยอาลัย ขอไปการนมัสการพระคุณเจ้าขอโอกาสท่านอธิบายเรื่องการแยกรูปนามคืออะไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วหรือยังครับ
0: อันนี้ถ้าเราก็รู้ได้เฉพาะตนนะเรารู้แล้วเนี่ยชัดเจนเลยแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้ที่เห็นคือรูปไอ้ที่รู้เข้าไปรู้คือนามก็แยกรูปนามได้ทั้งวันจนเป็นนิสัยสติตามเท่าทันหมดคราวนี้เราจะมากน้อยแค่ไหนเพราะในการเห็นรูปนามเนี่ยก็เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาจนไปเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าไหนชัดเจนเนี่ยเราจะรู้ได้ตอนที่เราเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ว่ารูปนามเนี่ยมันเป็นถ้ารูปนามจะว่าไปแล้วก็คือขันธ์5นั่นแหละขันธ์5เป็นไปเพื่ออะไรก็เป็นไปเพื่อไตรลักษณ์มันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเนี่ยธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นขันธ์5เป็นรูปเป็นนามมีกายกับใจพูดง่ายๆชาวบ้าน

ก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเราเข้าถึงตรงนี้เราก็รู้เองว่าอ๋อแยกรูปนามได้เด็ดขาดหลวงปู่ท่านบอกว่าไอ้ที่เห็นนั่นนะเป็นรูปไอ้ที่เข้าไปรู้ว่ารูปอะไรเนี่ยเป็นนามแยกนามเห็นแบบนี้อยู่ตลอดมีสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้และเห็นอาการที่มันเบื้องต้นเลยเห็นมันเกิดดับพอเราเห็นเกิดดับได้เร็วได้ชัดเจนเนี่ยพอเห็นเกิดพอเข้าไปตัวรู้ดูที่จิตแล้วกำหนดตรงไหนกำหนดที่รูปที่เห็นหรือว่าจิตที่เข้าไปเห็นคือสิ่งรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยกำหนดรูปก็รู้นามรู้รูปนามรู้นามรูปเห็นเนี่ยไอ้นามเนี่ยเห็นรูปสภาวะนามเนี่ยไอ้ตัวนามเนี่ยท่านรวมหมดทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้ววิญญาณเป็นฝ่ายนามมี4รูปก็มี1คือร่างกายรูปที่มองเห็นนั่นแหละนามมีมองไม่เห็นแต่รู้ได้รู้ได้ด้วยจิตจิตมันกลางกับวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์หรือตัวจิตมันเป็นแกนเป็นกลางมันประกอบกับสิ่งที่มาประกอบนะมันถึงจะเห็นมันถึงจะรู้นะเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตนะพระวิธรรมท่านเรียนเนี่ยจิตเจตสิกรูปนิพพานโยมถามว่าจะรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราแยกได้แล้วเนี่ยถ้าตามคำพีเป็นลำดับเนี่ยพอเราเห็นรูปนามเนี่ยเห็นรูปนามมันเกิดดับนะพอมันเกิดดับมากๆเนี่ยมันจะเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นขั้นของเขามันจะเกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าสิ่งใดไม่เที่ยงมันไม่ควรที่ไปยึดเนี่ยไม่ควรจะเป็นเราเป็นของเรามันก็เป็นทุกข์ของมันในตัวจนเห็นอนัตตาชัดมันก็ใช้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ได้อ่านได้เรียนได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็อาจจะตอบได้โยมประมาณนี้หรือท่านอาจารย์มีอะไรบอกโยมบ้างครับตรงนี้

ครับที่โยมบอกว่าแยกรูปนามคืออะไรแยกรูปและนามคืออะไรก็คือแยกรูปกับนามก็ตามที่โยมถามแหละคือแยกระหว่างรูปรูปก็คือรูปขันธ์นั่นเองที่พระองค์ตรัสว่ามีขันธ์ห้านามก็คือนามขันธ์แค่นามขันธ์มี4วันนี่คือขันธ์ห้าวันแยกรูปนามก็คือให้แยกออกมารูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะอันนี้แหละที่โยมถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแยกได้แล้วหรือยังเพราะโยมอาจจะศึกษาไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์กล่าวหรือว่าได้ศึกษาจากธรรมของพุทธเจ้าโดยตรงแล้วไปอ่านมาในพระไตรปิฎกก็ได้ว่าอ่านในเอกสารหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆหรือว่าในเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์เราก็มีหมดเข้าไปดูบางทีดูแบบนี้มันอาจจะเห็นเป็นไปตามไปตามธรรมไปตามสิ่งที่เราได้อ่านหรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มันประกอบกันเพราะบางทีเราอาจจะเห็นตามความจริงแบบนั้นก็ได้เป็นแบบนั้นก็เห็นว่าโอ้ใช่เราศึกษาไปจนรู้ว่าโอ้ไอ้รูปเนี่ยนะมันเป็นเมื่อกี้ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นนิจังความไม่เที่ยงมันแปรปรวนไม่เที่ยงยังไงมันไม่เที่ยงจะเกิดจะตายมันเกิดที่ไหนเกิดในท้องนี่คือความแปรปรวนไม่เที่ยงนะอยู่ในท้องเอา9เดือนมันออกมาจากนอกท้องเห็นไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงจากในท้องมานอกท้องก็มาเป็นทารกมาเป็นเด็กเล็กเด็กโตมาเป็นวัยรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนแก่แล้วมันก็ตายด้วยในที่สุดมันก็ต้องตายนี่ความไม่เที่ยงแปรปรวนเราจะเห็นในเรื่องของรูปเรื่องของนามพอเข้าไปดูนามล่ะไอ้นามทั้ง4ตัวมันก็แยกรูปแยกนามแล้วแยกออกมาก็ต้องเห็นว่าไอ้ใจนะมันเป็นนามขันธ์นามขันธ์มันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นมันมีอะไรบ้างก็ต้องเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังก็4นามขันธ์4ตัวก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานแบบไหนเมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็อธิบายไปนะส่วนหนึ่งแล้วก็คือมีเรื่องของวิญญาณเข้าไปรู้สังขารเข้าไปปรุงแต่งสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่มาประกอบกันเนี่ยครับไอ้สังขารที่ปรุงแต่งแล้วก็มีเรื่องของเวทนาด้วยก็3ตัวนี้ก็เป็นเจตสิกที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะมันก็มีการทำงานของมันแล้วการทำงานก็มันก็มีการทำงานแบบเป็นไตรลักษณ์อย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวมันไม่เที่ยงการทำงานจิตรู้อะไรรู้แล้วมันก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้แล้วมันก็ทำให้มีการทำงานของเจตสิกไอ้เวทนาสัญญาสังขารทำงานมันก็ทำเป็นเวทนาทำให้เกิดชอบใจไม่ชอบใจก็กลายเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรนะแล้วก็ไปทำงานไปที่ตัณหาสุขก็อยากได้ทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาก็ทำงานเรื่อยไปเป็นอุปทานการสนองตัณหาอยากให้ได้มาซึ่งความต้องการอยากให้สำเร็จในความที่ไม่อยากได้ก็ไปทำนั่นแหละกลายเป็นภพขึ้นมาอีกมีอุปทานแล้วก็มีภพมันมีพบขึ้นมาก็ทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วก็กลายเป็นพบอย่างมีพบแล้วก็มีชาติอีกทีนี้เกิดมีชาติก็ต้องเกิดเพราะฉะนั้นนี่แหละกระบวนการที่จิตมันทำงานกระบวนการที่นามขันธ์ทำงานขันธ์ทั้ง4นามขันธ์ทั้ง4ทำงานโดยอาศัยกายด้วยนี่คือขันธ์5ทำงานมันก็ทำให้เกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเหมือนเดิมก็มาทุกข์กายทุกข์ใจนะเพราะนี่เป็นเรื่องของการแยกรูปแยกนามที่เราจะรู้ได้แบบนี้พอรู้แบบนี้ก็มาพิสูจน์จริงไหมจริงเรากายเราเป็นอย่างนั้นไหมก็ตามที่รู้นั่นแหละแล้วก็ประกอบกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นไปจนถึงตายด้วยมันก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของรูปเป็นอย่างนั้นไหมเกิดมาแล้วก็ไม่เที่ยงแปรปรวนอย่างนั้นเดี๋ยวเจ็บไข้ไม่สบายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่นั่นในเรื่องของกายสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นหน้าตาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของใจก็ตามที่กล่าวก็ปรุงแต่งมาทำงานแบบไตรลักษณ์อีกตามที่กล่าวนั้นแล้วก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาทำให้เกิดภพเกิดชาติแต่จริงๆไอ้ที่ใจมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันตามตัณหานี่แหละอยากได้ไม่อยากได้แล้วสมความปรารถนาไม่สมความปรารถนาอะไรเงี้ยก็เกิดสุข

ก็กลายเป็นภพขึ้นมานั่นแหละนี่คือเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องแยกออกมาให้รู้ก่อนว่ากายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงกายแล้วก็ใจโทษใจก็คือนามกายเป็นยังไงนี่ก็แยกรูปแยกนามตามเขาเรียกว่าตามธรรมมูจ้านั่นแหละที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็อาจจะเห็นจำนั้นก็อาจจะแยกได้ในเขาเรียกว่าแยกได้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของความรู้แต่ถ้าบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันแยกได้ก็เนี่ยรู้อย่างแรกก็คือรู้แบบรู้ด้วยปัญญาแล้วถ้ามันไม่สงสัยแล้วมันแยกได้อย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าเราแยกได้ในความรู้นั่นเองในปัญญานั่นแหละก็จริงๆมันคือปัญญาแต่ถ้าแบบว่าอยากจะให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ามันแยกได้จริงไหมไม่จริงอันนี้ต้องปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานนั่นแหละกรรมฐานขั้นที่หนึ่งนั่นเองกรรมฐานขั้นที่หนึ่งที่ทำจิตให้เป็นสมาธินั่นแหละมันจะต้องเดินไปในองค์ฌานวิตกวิจารวิจิสุเอกตานั่นแหละเพราะการปฏิบัติไปนี่แหละก็เดี๋ยวมันจะเห็นเองถ้าปฏิบัติได้ปฏิบัติไปตามองค์ฌานได้ก็ต้องทำไปตามกรรมฐานนั่นแหละเพราะนั้นมีขั้นตอนของกรรมฐานก็ในองค์ฌานก็เริ่มต้นจากวิตกวิจารโยมก็ต้องทำกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นให้มันพร้อมปฏิบัติไปนะก็คือจิตไม่ออกนอกกายไม่เป็นนิวรณ์ห้าเลยนั้นนิวรณ์ห้าก็จะเห็นในเรื่องของกายเป็นทุกข์ด้วยเห็นจิตเป็นทุกข์ด้วยก็จะเห็นแบบนั้นแต่ถ้าฝ่าฟันไปให้ได้เดินไปตามองค์ฌานไปถึงปิติก็เห็นทุกข์ดับได้ทุกกายทุกใจดับได้ในที่สุดสุขก็เกิดให้เห็นอีกสุขก็มีอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอีกดับไปด้วยเอกขตาเป็นองค์ฌานที่ห้าก็ทำไปอย่างนี้จิตเป็นสมาธิถ้ายังไม่ยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยบางทีจิตที่เป็นสมาธิก็ตัวสมาธินั่นแหละที่จะทำให้เห็นว่ามันกายกับใจมันแยกกันได้เพราะอาจจะเห็นตรงนี้แหละถ้าทำได้เราก็จะไปเห็นเองบางทีพอออกจากการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้ยกขึ้นเจริญปัญญาก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่กายจับบางทีเราออกจากกรรมฐานด้วยการปฏิบัติเนี่ยด้วยการปฏิบัติส่วนรวมก็ได้ไปปฏิบัติเป็นกลุ่มนะแล้วก็เวลาเขาให้ออกจากกรรมฐานก็เปลี่ยนท่านั่งพับเพียบก็ได้ก็จับขามันไม่ใช่ขาไม่มีความรู้สึกเป็นขามันเป็นท่อนไม้สักอย่างแบบนี้แหละอันนี้จะเห็นได้นะถ้าปฏิบัติเข้าไปนะอันนี้ก็ต้องบางคนก็ต้องใช้เวลาเยอะๆด้วยใช้เวลาอาจจะเป็นหลายชั่วโมงก็ได้บางคนก็ไม่นานเพราะมีอาจจะมีของเก่ามีภพที่เคยทำมาวันนี้อันนี้จะเห็นได้เหมือนกันเห็นว่ากายกับจิตมันแยกกันจิตมันแยกกันเพราะจิตมันไม่ทะลุกายจากกรรมฐานที่ปฏิบัตินั่นแหละตามที่กล่าวว่าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยบางทีมันแยกกายแยกจิตก็ได้นะก็มีตัวอย่างเครื่องพระพุทธเจ้าภิกขุเวลาท่านมีครั้งหนึ่งไปผ่าตัดเนี่ยท่านบอกหมอว่าไม่ต้องฉีดยาสลบไม่ฉีดยาชาเพราะท่านบอกว่าผ่าได้ก็ผ่าเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำไมไม่ต้องฉีดยาสลบฉีดยาผ่าตัดได้ก็นี่แหละก็เป็นเรื่องของการที่ท่านได้แยกกิจแยกธาตุทำให้สามารถแยกพอแยกกายออกมาแล้วมันตามที่กล่าวมันไม่เจ็บไม่ปวดมันก็ผ่าตัดได้ก็แบบนี้แหละก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติแล้วถึงจะรู้ว่าแยกได้ไม่ได้ในเรื่องของการปฏิบัติด้วยเพราะก็มีอยู่สองทางเนี่ยที่เราจะมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ด้วยการเรียนรู้หรือว่าด้วยการประพฤติปฏิบัตินะแล้วมันจะศรัทธาได้นะทั้งสองอย่างนั่นแหละถ้าศรัทธาได้ก็ทีนี้ก็จะเชื่อว่ากายกับใจมันคนละส่วนกันมันแยกกันก็ได้ก็แบบนี้แหละก็รู้เห็นได้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็โยมต้องลองทำดูครับท่านพระอาจารย์ครับก็เห็นว่าในช่วงเวลาแรกของรายการก็คงหมดเวลาครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาพบกันในช่วงที่สองเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4084474704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติม โดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ

0: เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิปกรสุขิโตท่านเจ้าวาดวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook กวนสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ขอบพระคุณครับมาคุยกันต่อนะเมื่อต้นชั่วโมงได้คุยได้พูดกันเรื่องของอนิจจังให้ใช้ให้เป็นแล้วก็จะไม่มีทางจะไม่มีความเสื่อมจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวเราใช้อนิจจังให้เป็นนะญาติโยมให้ได้ความไม่ประมาทในด้านการเดินชีวิตจะได้ไม่ปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปเปล่าที่พระองค์กล่าวอะไรอโมคังวิทสังวิทสังกะอีลาอเปนะพหุเกวลาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ละวันที่ผ่านไปอย่าให้ล่วงไปเปล่าจะมากจะน้อยใกล้ๆอะไรไปเปล่าเนี่ยพอเราเห็นเนี่ยนิจังความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปแบบเนี้ยเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายมีกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นเนี่ยนะฮะมันไม่เที่ยงแล้วก็ได้เห็นความจริงไม่ได้ก่อนตัวเองว่าโอ้ยอะไรมันก็ไม่เที่ยงแน่เลยแล้วก็ปล่อยเงี้ยหนีไม่ใช่เห็นไม่เที่ยงก็เห็นความจริงพอมันแปรเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ทำให้มันเจริญขึ้นได้อาจจะได้พอเห็นความไม่เที่ยงมากๆเนี่ยรู้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์ของมันในตัวอันนี้จังเนี่ยไม่คงที่ทุกขังคือไม่คงทนคงสภาพเดิมไม่ได้อนัตตาก็คือไม่คงตัวไม่ตายตัวไม่คงที่ไม่คงทนไม่คงตัว

0: ไม่เป็นตัวตนนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยย่อมมีไม่ได้สิ่งที่จะมีได้ก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็เนี่ยว่าก็คือเขาขัดแย้งกันนะกรณีเนี้ยสิ่งที่มีอัตตาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาเนี่ยโยมเข้าใจนะคำเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนนะสามารถที่จะบังคับบัญชานะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องไม่เป็นตามเหตุตามปัจจัยฮะมันก็ต้องบังคับบัญชาได้มันมีตัวตนนี่มีอัตตามีตัวตนเนี่ยต้องบังคับบัญชาบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้มันจึงไม่เป็นอย่างที่เราปรารถนาเพราะท่านจึงบอกว่าสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้สิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาท่านบอกว่าควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราพระองค์ถามควรหรือแต่โดยสมมติเนี่ยเราก็แล้วเอ้ยมีตัวชั้นขาชั้นแขนชั้นเนี่ยแต่โดยสมมติที่มันหยัดกันแต่โดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่กล่าวได้ไว้แล้วพอเราเห็นอนิจจลักษณะชัดๆเนี่ยมันก็มาพร้อมกับทุกข์เพราะมันไม่คงที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะแล้วเราก็รู้อยู่ไม่มีใครโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ถ้ามันยอมรับได้เนี่ยมันยอมรับได้อ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้เราไปข้องเกี่ยวกับมันเราก็ข้องเกี่ยวด้วยความรู้ด้วยปัญญาอย่างที่โยมถามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรูปนามเนี่ยเราก็จะต้องมาแยกเรื่องขันธ์5เรามาเรียนเรื่องขันธ์5เป็นยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ถอดเวลาอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องออกมาถอดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยชิ้นๆแล้วเป็นส่วนๆแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์รูปมีหน้าที่อะไรประกอบไปด้วยอะไรเวทนาเป็นยังไงสัญญาสังขารวิญญาณทําหน้าที่ยังไงแล้วมันเป็นไปเพื่ออะไรถ้าเอาขันธ์5มาตั้งมาแยกแยะออกเสร็จแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้แค่ความรู้ว่าออกขันธ์5เป็นอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้อย่างนี้แยกส่วนออกไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ตั้งอยู่เฉยๆก็ไม่ใช่ก็ต้องโยงไว้สุดเนี่ยแหละไตรลักษณ์เพราะขันธ์5มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องโยงเข้ามาขันธ์5มันก็มีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็อยู่ในกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มีความเป็นไปเนี่ยเราใคร่ควรเนี่ยพินิจพิจารณาอยู่เนืองๆเท่ากับเราแยกรูปแยกนามให้เห็นตามที่มันเป็นพอเรามาทำสมถะมาทำสมาธิอย่างที่ท่านอาจารย์ชัยชนะท่านบอกเอาละเราจะแยกดูด้วยว่าที่ท่านบอกนะพระองค์บอกว่าทุกกายไม่ทุกใจเนี่ยเหมือนลักษณะการแยกเนี่ยเรานั่งนานๆมันปวดถ้าใจเรายอมรับได้เนี่ยมันเหมือนกับกายก็ไม่ได้บีบคั้นเนี่ยทุกกายแต่ไม่บีบคั้นเรื่องจิตใจเป็นอิสระด้วยอารมณ์ของสมถะจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมีอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิกายมันก็เบาจิตเบากายก็เบาจิตมันไม่ดิ้นแต่แล้วถ้าเราเนี่ยทุกขเวทนาเหมือนเราโดนมีแผลเนี่ยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเรารู้เป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนะครับพิสูจน์กับตัวเองได้แยกได้ไหมกายกับจิตกายกับใจรูปกับนามทุกกายนะแต่เราไม่ทุกใจเนี่ยใช้ได้เลยเหมือนเรานั่งเนี่ยนั่งเราปวดมากเนี่ยพอจิตมันยอมรับจิตเป็นอิสระตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็อยู่เหนือกายเห็นกายมันก็เป็นธรรมดาร่างกายนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยตัวจิตมันยอมรับมันก็ กายมันก็เบากายมันก็ยังทุกข์มันก็ปวดก็อย่างนั้นแหละแต่ใจไม่ทุกข์ใจไม่ดิ้นใจไม่กระสับกระส่ายนั่นแหละโยมก็ดูว่าเออมีชั้นแยกได้แล้วมันในขั้นฝึกฝนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆอย่างเป็นพักๆเราก็พิจารณามันจนถึงเห็นมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงนี่คือขั้นตอนการพัฒนาและการฝึกฝนถ้าโดยลงรายละเอียดกันทำกันจริงจังๆเนี่ยก็จะเริ่มสติปัฏฐานเนี่ยทั้งวันทั้งคืนกายเคลื่อนไปจิตรู้จิตตามสติระลึกได้อยู่เสมอเนี่ยในสติปัฏฐานถ้าเอากันแบบจริงๆเลยเอาจริงๆจังๆทำความเพียรเนี่ยอย่างพระเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยเอาเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นปีๆให้เห็นเลยแยกกันขาดเลยแล้วมันน้อมเข้าสู่ใจรักก็คือให้จิตมันถอนอุปทานนะครับมันก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้ได้จริงๆก็เกิดการฉลาดคืนเบื่อหน่ายไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้อีกครับอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเรโนส 2F บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะขอหลักในการฝึกสติเตรียมตัวที่จะละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรณ์และมีหลักในการเดินทางไปในโลกหน้าอย่างไม่มีนิวรณ์ครับ
0: โยมรู้เรื่องโยมอ่านโยมเขียนมาเนี่ยสตินิวรณ์พวกนี้แสดงว่าโยมก็มีความเข้าใจแล้วในการลงมือปฏิบัติหลักการง่ายๆคือให้จิตอยู่กับกายกายอะไรที่ดีที่สุดก็คือลมเข้าลมออกพระองค์ก็ตัดเองว่าลมก็คือเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องปรุงแต่งกายเป็นกองแห่งรูปเหมือนกันให้จิตอยู่กับกายทำให้ติดให้อยู่กับลมเข้าลมออกเห็นมันเข้ามันออกชัดเจนหลักพอมันอยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยนิวรณ์มันก็ไม่มาแล้วแหละอย่างไม่มีนิวรณ์ไอ้นิวรณ์ห้าตัวเนี่ยที่พระอาจารย์ชัยชนะท่านก็บอกแล้วเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยพอมีวิตกวิจารอยู่กับลมเข้าลมออกคอจิตระลึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้สังเกตนะมันจะมีปิติมีสุขไหมเนี่ยถ้าจิตมันเป็นหนึ่งจริงๆตั้งมั่นเนี่ยมันต้องมีปิติมีสุขอยู่ในอารมณ์นี้ไอ้ตัวร้าย5ตัวนิวรณ์5ดับไอ้ตัวดี5ตัวเกิดสังเกตดูและการพร้อมเนี่ยพร้อมที่จะละสังขารนะในขั้นนี้เราก็รู้แล้วว่าหลักของเขาก็คือเนี่ยแหละเจริญสติอยู่กับลมใช่ไหมแต่ในขั้นปกติเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยละศึกษาพระสูตรรู้ว่าขันห้าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรควรไหมว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเรามันถึงจะอิสระจริงๆไม่งั้นมันก็ห่วงหาอาวรณ์อยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีนิวรณ์ครอบงำอยู่นะคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างยิ่งมีเวทนาเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคร้ายเนี่ย มันมีเวทนามากๆจิตมันก็ดิ้นนะถ้าคนไม่เคยฝึกไม่เคยมีขันติมีความอดทนเนี่ยจิตมันดิ้นมันก็ไปลงนิวรณ์เนี่ยทำให้เจริญสติให้มันเข้มข้นให้มันระลึกนึกได้เลยพอเกิดอะไรปุ๊บมาดูลมเลยเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยมีลมมีคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องระลึกดูลมเข้าลมออกจับลมนะพระองค์ก็ตัดกับพระราหุลนะเรื่องดูอากาศอนาปานสติเนี่ยนั่นแหละให้เห็นอาการลมเข้าเกิดลมออกดับเกิดดับอยู่ตรงนั้นได้ประโยชน์ถ้าโยมถามแบบนี้เป็นการฝึกสติเตรียมตัวละสังขารได้ทุกเมื่อนั่นแหละอย่าทิ้งลมให้เป็นวิหาร ป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอการแนะนำโยมประมาณนี้ถ้าอาจารย์อะไรมีเพิ่มเติมไหมครับ
1: ครับครับที่โยมถามว่าละสังขารได้ทุกเมื่อโดยไม่อาวรวันโยมก็ต้องรู้วิธีการตามที่ท่านพระอาจารย์กล่าววันเราก็ต้องไปรู้วิธีการว่ามันทำยังไงถึงจะไม่อาวรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเมื่อไหร่วันเวลาที่จะไปถ้าไม่อาวรก็คือต้องตามที่โยมบอกว่าไม่มีนิวรณ์ห้านั่นแหละเพราะนี่คือหนทางที่จริงๆโยมถามมาโยมรู้แล้วเพราะถ้าไม่ให้อาวรก็ถือคือไม่มีนิวรณ์ห้านั่นเองเพราะมีนิวรณ์ห้าเนี่ยมันทำยังไงโยมก็ต้องเข้าไปรู้แต่นี้ก็คิดว่าโยมรู้แล้วแหละพอรู้ก็คือนั่นก็คือกรรมฐานนั่นเองนั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราดูลมหายใจนั่นแหละเพราะเวลาที่เราจะจากไปเนี่ยเราจะไปจากโลกนี้ก็ต้องนั่นแหละก็คือถ้าไม่มีนิวรณ์ก็คือต้องทำกรรมฐานก็อย่างพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานท่านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยปฏิบัติไปในกรรมฐานในสมถะพระองค์ก็ไปรูปฌาน1 2 3 4ขึ้นไปที่อรูปฌาน1 2 3 4กลับลงมาก็กลับลงมาที่รูปฌานใหม่นะก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจนพระองค์ปรินิพพานไปด้วยกรรมฐานนั่นเองวันนี้เองที่โยมถามว่าโดยที่ไม่มีนิวรณ์เนี่ยจะไปจากโลกหน้าไปที่โลกหน้าโดยไม่มีนิวรณ์ก็นี่แหละโยมเพราะฉะนั้นไม่อวรก็นี่แหละก็ต้องทำอย่างนี้แหละทำให้ไม่มีนิวรณ์ห้านี่แหละก็ด้วยกรรมฐานนี่แหละวันนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็กล่าวไว้นะตามหลักนั่นเองก็คือหลักนี้แหละก็คือหลักการปฏิบัติให้มีกรรมฐานอยู่เสมอนั่นเองนะเพราะนี่แหละเราก็ต้องทำนะตามธรรมของพระองค์ทำตามที่พระองค์ได้ทำตัวอย่างให้เราได้ดูแล้วนั่นแหละครับท่านพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมไก่พิมพิวัตรบอกว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมเจ้าคะ
0: ก็ต้องคำว่าสมาธิโยมก็รู้แล้วสมาธิก็คือสมถะนะสมาธิภาวนาจิตตภาวนาสมถภาวนานี่ชื่อเดียวกันที่สุดของสมาธิก็คือนะรูปฌานอรูปฌานถือเรียกว่าสมาบัติ8อาจจะถ้าปัญญาอะไรก็อีกเรื่องนึงแล้วได้คุณวิเศษต่างๆก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงสมาธิเนี่ยเป็นการเข้าถึงอารมณ์ของสมาบัติ8นะรูปฌานอรูปฌานหรืออภิญญาต่างๆคำว่าวิมุตติเป็นชื่อของผลของปัญญาที่เราวิชาวิมุตติเรามีวิชาเนี่ยเรามีความรู้นะจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเพราะมีความหมายคนละอย่างกันถือว่าเป็นวิมุตติได้หรือไม่ได้นะนี่ถูกไม่ใช่สมาธิก็เป็นเรื่องของจิตส่วนวิมุตติเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาก็ต้องแยกกันถ้าเราเข้าสมาธิถือว่าเป็นวิมุตติเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่ก็เป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้เข้าถึงวิมุตติได้ถ้าอย่างนี้ได้เขียนถ้าถามอย่างนี้ได้ถามอย่างนี้ว่าการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นบาตรเป็นฐานให้เข้าถึงวิมุตติได้ไหมคะได้ไหมอย่างนี้ได้แต่ถ้าโยมถามว่าการเข้าสมาธิถือเป็นวิมุตติได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ต้องดูเพราะมันเป็นของเรื่องของจิตกับเรื่องของปัญญาจิตก็เรื่องสมาธินะฮะปัญญาก็เรื่องของความรู้เข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงจิตจึงหลุดพ้นไม่เอาวิมุตติหลุดพ้นสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่สมาธินี่ยังมีกิเลสยังอยู่ในขั้นสังคตะยังปรุงแต่งอยู่แต่วิมุตติเนี่ยอสังคตะแล้วเป็นวิสังขารหมดแล้วหมดทุกหมดกรรมแล้วหรือท่านอาจารย์มีเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
1: ้ครับจริงๆก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วก็คือถ้าวิมุตติต้องเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสมาธินั่นมันเป็นเรื่องของสมถะที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้เพราะ นี่แหละ

0: ันเป็นก็มันเป็นพื้นฐานนั่นแหละก็พระอาจารย์กล่าวให้หมดแล้วมันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานของปัญญานั่นเองมันถ้าเราไม่มีอารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะเข้าไปเจริญปัญญาไม่ได้วันนี้คือก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานของการละกันเพราะสมาธิต้องมีสมาธิก่อนจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะเป็นจิตที่ว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่มันล้ำลึกที่ต้องเข้าไปปฏิบัติแล้วมันถึงจะรู้เห็นจริงพอรู้เห็นแล้วมันถึงจะเห็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอเรายกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็จะอาศัยธรรมต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติมานะฮะก็จะไปเห็นตามความเป็นจริงพอเห็นตามความจริงก็จะรู้น่าจะรู้ในเรื่องของที่เราจะพิจารณาไปนะในเรื่องต่างๆที่โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นอันนี้จังทุกข์อนัตตาไตรลักษณ์นั่นแหละที่พระองค์ทรงให้พิจารณาให้มันหลุดพ้นเนี่ยผลการหลุดพ้นจึงเป็นเรื่องของปัญญาตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยดังนั้นวิมุตตินี่แหละโยมมันจะหลุดพ้นได้ก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมพีลาดากราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวจนครบพรรษาจะได้บุญเท่ากันไหมคะ
1: อันนี้น่าเป็นโยมใช่ไหมโยมถามแต่พระเนี่ยในอริยวินัยเนี่ยท่านก็ให้ทำสังฆกรรมนะร่วมกันการจะอธิษฐานเนี่ยแปลว่าตั้งใจจริงใจเลยว่าตั้งใจมั่นว่าจะทำอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่อ้อนวอนอธิษฐานให้ฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิษฐานแล้วทำอธิษฐานแล้วทำเหมือนพระเนี่ยอธิษฐานจำพรรษาแล้วก็ทำอย่างนี้อธิษฐานจะสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่อ้อนวอนแล้วโยมคิดว่าจะทำเนี่ยความคิดนี่คือความตั้งใจตั้งใจมั่นจนครบพรรษาก็เท่ากันเพราะโยมไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรนี่ครับเราจะคิดว่าจะทำอย่างเดียวระหว่างอธิษฐานเข้าพรรษาด้วยวาจากับคิดว่าจะทำอย่างเดียวให้โยมได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เราเนี่ยทำเพราะการอธิษฐานด้วยวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกับการทำให้มั่นใจขึ้นนั่นแหละการเปล่งวาจาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์หรือหมู่คณะนะฮะทำให้เรามีความมั่นใจเข้มข้นขึ้นก็เป็นรูปธรรมส่วนในนามธรรมจิตมันก็ต้องปักใจเนี่ยต้องตั้งใจว่าเราจะอยู่จำพรรษาหรือจะโยมไม่ได้บอกว่าโยมเป็นโยมอาจจะเอาพรรษานี้ใช่ไหมทำความเพียรถือศีลแปดให้ครบพรรษาเราก็ทำเลยตั้งใจมั่นใจเราทำได้จิตจะนงตรงใจแล้วเนี่ยเจตนาเป็นกรรมดีแล้วได้บุญเท่ากันนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมธนชัยลอดคาบอกว่าขอนมัสการสอบถามครับในสถานการณ์โควิดที่มีคนตายมากเราพิจารณาว่าเป็นการว่าการเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดอีกก็จะทุกข์อีกตัวเราก็เหมือนกันแบบนี้เป็นการใช้ปัญญาที่ถูกต้องไหมครับ
1: ครับก็เอาปรากฏการณ์มาทำให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความจริงลักษณะแบบนี้ไม่ว่าปรากฏการณ์เหตุการณ์อะไรก็ตามมันไม่เฉพาะโควิดเนี่ยพอเรามีผลกระทบต่อเราแล้วเราก็ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มาที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้เราไม่ประมาทและได้พิจารณาหาความจริงว่าเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ถ้าคิดอย่างนี้ก็ ก็ใช่ว่าใช้ปัญญาก็ถูกอันนี้มันจะอยู่แค่ขั้นปรุงแต่งบางทีเราก็เห็นแล้วมันก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นเป็นพักๆแต่พอเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยโยมจะยิ่งพอบอกว่าถ้าเกิดอีกก็ทุกข์อีกโยมเข้าใจอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเกิดอีกทีนี้พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมของตัวเองว่าเราประมาทอยู่ไหมเราปล่อยชีวิตสิ่งก็ยังไม่มีทางก็ยังไม่ทำยังเพลิดเพลินอยู่กับครอบครัวหน้าที่การงานสนุกสนานรื่นเริงอยู่จะต้องดูพฤติกรรมของตัวเองถ้าปัญญามันเกิดจริงๆเนี่ยมันต้องดูพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปนะทำยังไงเอ้ยเกิดเป็นทุกข์จะต้องขนขวายแล้วทีนี้ก็ไม่อยากเกิดอีกเนี่ยทำยังไงเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องรู้พุทธเจ้าท่านบอกยังไงทำยังไงถึงจะไม่เกิดอีกเพราะพระองค์เป้าหมายเลยก็คือที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อออกจากทุกข์ออกจากการไม่เกิดอีกนะไม่มาเกิดอีกเราก็เรียนเลยทีนี้อ๋อพระองค์ให้มรรคมีองค์แปดไว้สรุปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเรามีศรัทธาศีลสุตตะจักขปัญญามากไหมเนี่ยเอามาวัดกันวัดผลศรัทธาเรามากไหมศีลเราบอดีไหมปกติดีไหมศึกษาไหมมีสุตตะคอยเรียนคอยศึกษาหาความรู้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละฝึกฝนตัวเองมีการเสียสละมีการแบ่งปันปัญญารอบรู้มากขึ้นเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นได้เนี่ยดูเช็คพฤติกรรมของตัวเองได้นะแล้วตอบด้วยตัวเองว่าถูกหรือไม่แต่การเห็นอย่างนี้แล้วมีฟิ้งขึ้นมาเหมือนเราไปเห็นเนี่ยเราไปงานศพปุ๊บอ๋ออีกหน่อยฉันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเหมือนกับเรากล่อมกล่าวจิตใจเราอย่างนี้อยู่เสมอเหมือนมรณานุสติเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีมรณานุสตินึกถึงความตายพระองค์ก็ยังให้นึกถึงอยู่บ่อยๆพอเรานึกบ่อยๆปุ๊บมันจะเกิดความไม่ประมาทนะฮะเฮ้ยอีกหน่อยเราก็จะตายเหมือนเขาแล้วเนี่ยด้วยอะไรที่ยังไม่ทำให้เสร็จก็ทำให้มันเสร็จซะเนี่ยถ้าเกิดการกระทำเกิดการขยันขึ้นเชื่อกับตัวเองเลยเนี่ยอันนี้เกิดปัญญาจริงๆแล้วส่งผลมาทางพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยได้ประโยชน์โยมนะเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญาในระดับหนึ่งที่โยมถามเนี่ยก็ถูกต้องได้อยู่แต่ก็ให้ส่งผลให้มันชัดเจนขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการเห็นทุกข์จริงๆแล้วก็เห็นไม่จริงๆว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงๆเหมือนภาษาลิบุตรท่านบอกเนี่ยเกิดเป็นทุกข์เนี่ยการไม่เกิดเนี่ยคือความสุขในปฐมเทศนาพระองค์ก็ตัดเลยเนี่ยชาติเป็นทุกข์แม้ให้การเกิดก็เป็นทุกข์เกิดอะไรเราไม่เป็นทุกข์คิดอย่างนั้นเราอ่านหนังสือเราก็อ่านเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจแต่ทีเนี้ยพออ่านแล้วเราทำเข้าใจแล้วแบบนี้แล้วก็เราต้องเข้าไปลึกเข้าไปในหัวใจจริงๆไม่อยู่แค่สัญญาแล้วทีเนี้ยมันอยู่ด้วยปัญญาแล้วเนี่ยปัญญาจริงๆก็คือทำพฤติกรรมการกระทำให้เราให้เห็นทุกข์จริงๆให้เห็นทุกข์ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงมันเกิดดับยังไงก็คือก็ลงมาที่การประพฤติปฏิบัติมรรคนั่นเองศีลสมาธิปัญญานะโยมเห็นอย่างนี้ดีแล้วก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่งโดยสัญญาความจำแต่มันก็เอื้ออำนวยให้เกิดปัญญาความรู้ได้นะโยมนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับหนึ่งครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเบญจวรรณบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคนสติไม่ดีวงเล็บคนบ้าเวลาตายไปแล้วจิตจะยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าคะ
1: เป็นคำถามที่ดีนะเขาก็รับผลแห่งกรรมนั้นคนสติฟั่นเฟือนเขาก็มีโลกของเขาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าในขณะที่เขาตายเนี่ยโลกของเขาเป็นยังไงขณะที่จิตของเขาตกอยู่ในอารมณ์อะไร ก็อาจจะมาใช้กรรมในชาตินี้ไม่แน่ก็อาจจะบุตรกรรมเกิดชาติใหม่ก็อาจจะปกติก็ได้หรืออาจเกิดชาติใหม่อาจจะเป็นที่แบบนั้นหรืออาจจะลงตกนรกอะไรไปใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็เขามีวิบากกรรมคนที่เป็นบ้าเนี่ยสติไม่มีนะจิตก็เลื่อนลอยเราก็เป็นบ้าเป็นพักเหมือนกันนะคนปกตินี่แหละพูดคุยกันแบบนี้บางทีเราก็บ้าเป็นคนบ้าเนี่ยขาดสติทำอะไรพูดคำหยาบบ้างส่อเสียดนินทาให้ร้ายบ้างมันก็ตกไปอยู่อารมณ์ของความโลภและขโมยของเขาก็ได้เป็นเตะเนี่ยแย่งชิงเขาเบียดเบียนเขาโทสะความโกรธเป็นสัตว์ไร้ชานเนี่ยทุบตีกันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยก็บ้าเราก็บ้าอยู่มันก็บ้าบ้าเรื่องนั้นบ้าเรื่องนี้เราบ้าบ้ายศบ้าตำแหน่งบ้าคอยร้องยันยอสรรเสริญเนี่ยมันก็บ้าหมดแหละแต่คนที่ว่าเป็นที่โยมเขียนมาได้เป็นคนเขาเรียกจิตเภทคนบ้าอย่างเงี้ยเพราะจิตเภทใช่ไหมก็จะมีความคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราวอะไรที่เขาติดอยู่อย่างคนจิตเภทอย่างคนซึมเศร้านี่ก็อ่อนๆนะครับหมกคุ้มคิดจับจดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้หวาดระแวงจิตมันตกลงเนี่ยเวลาตายไปแล้วจิตดวงนั้นเนี่ยอาจจะหมดเขาหมดกรรมเขาเนี่ยขึ้นอยู่วิบากกรรมเขาที่เขาทำมากน้อยแค่ไหนหรือท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคำถาม
0: ครับก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยว่าไอ้คนที่จิตไม่ดีสติไม่ดีคนบ้าบางทีเราก็เห็นว่าบางทีมันก็บ้าเหมือนกับเด็กเลยเกิดมามันก็อารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปธรรมดาเห็นตั้งแต่เด็กเลยก็มีหรือบางคนบางทีไม่ได้บ้ามาก่อนเด็กแต่มาบ้าเอาตอนสักระยะหนึ่งโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะมาคิดมากคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้จนกลายเป็นบ้าก็มีแล้วก็บางคนก็บ้าแล้วก็หายก็ได้ไปรักษาหายบางคนบ้ารักษาไม่หายอีกแล้วก็บางทีก็การที่โยมถามตายไปแล้วยังไม่ปกติอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ท่านอาจารย์กล่าวไว้แล้วเพราะอันนี้แหละโยมมันเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องของกรรมมันกรรมทำให้เป็นไปเพราะมันจะหายไม่หายเนี่ยมันอยู่ที่กรรมนั่นแหละแล้วท่านที่โยมถามว่ามันจะหายบ้างไหมถ้าเชื่อเรื่องวิบากเรื่องกรรมอาตมาก็ว่าเราละเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาใช้กรรมมันคือเรารู้หรือไม่รู้แต่ว่าตัวเองสติไม่ดีเนี่ยแต่ว่าในลึกๆเนี่ยมันจะมีตัวระลึกรู้อยู่สัมมาสติเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยบ้าแล้วมันน่าจะมีเรื่องสติระลึกรู้อยู่นะเพราะมันอาจจะรู้การทำงานของขันธ์ห้าเองก็ได้ว่ามันทำงานไม่ปกติแต่มันฝืนไม่ได้เพราะมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมตามที่กล่าวแล้วด้วยเพราะกรรมเนี่ยมันต้องเป็นไปก็มันเข้าข่ายในเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนเดิมเพราะมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นนี่แหละบางทีมันอาจจะมีสติที่ระลึกรู้ก็ได้แต่ถ้าคนเคยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะรู้ตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านี่ที่เขาบอกมันฆ่าตัวเองได้เนี่ยมันฆ่าได้จริงๆเพราะถ้าเห็นอารมณ์แล้วนะแต่อันเนี้ยเหมือนกับสติระลึกรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเรารู้เนี่ยตอนที่เราโรคเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรารู้เพราะฉะนั้นตอนที่ไอ้คนบ้าเนี่ยอาตมาก็ว่ามันน่าจะมีสติระลึกรู้อยู่ของมันเพราะมันเป็นแบบนั้นแต่มันฝืนไม่ได้พอฝืนไม่ได้นั่นแหละคือถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็คือต้องรู้ด้วยว่านี่คือกรรมที่มันต้องเป็นไปมันก็อันนี้กลับมากลับไปนิดๆเพราะมันอาจจะเป็นข้อคิดได้มันเวลาที่มันตายไปแล้วจะปกติหรือไม่ก็คิดว่าน่าจะรู้พอตายไปแล้วก็อย่างชาติหนึ่งที่เราตายเราก็จะรู้ว่าเราสิ้นกรรมในชาตินี้ก็คือบทวิบากบทกรรมในชาติเนี้ยเพราะไอ้ตอนที่ตายมันน่าจะรู้แล้วรู้ว่าอ๋อที่เป็นไปในชีวิตทั้งหมดนี่นั่นคือสิ่งที่มันเป็นวิบากเป็นกรรมที่ทำมาแล้วต้องมาชดใช้ก็น่าจะรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่ถึงเวลาจริงๆเราอาจจะรู้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าเราไม่บ้าก็อาจจะไม่รู้ข้อนี้ก็ได้ก ถ้าวันนั้นมันอาจจะรู้เรื่องต่างๆก็

0: ประมาทประมัยกันแล้วก็มันก็เหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาอยากรู้เนี่ยบางทีมันพอเห็นเราตายจริงๆเนี่ยบางทีอาจจะสามารถไปรู้แบบนั้นก็ได้ว่าที่ต้องเป็นไปเนี่ยเพราะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ต้องพิสูจน์ตอนที่เราจะตายก็เรายังไม่เคยตายก็พูดไม่ถูกก็คิดว่าไปอย่างนี้อย่างนั้นประกอบกับธรรมของพระองค์นั่นแหละที่ดูแล้วมันจะเป็นไปได้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามข้อสุดท้ายครับถามมาอยากโยมวันนิยาอกอารีบอกว่าดิฉันรับภาระครอบครัวไว้หนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้ขอคำแนะนำครับ
1: คิดว่าสร้างบารมีนะโยมกับครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องคิดว่าเราทำเพื่อสร้างบารมีแล้วกันจะได้ไม่ท้อแท้จะไม่ได้เหนื่อยเหมือนเรามีเป้าหมายเรามีฉันทะเนี่ยจะเจริญอิทธิบาท4นะนี่มีเป็นกำลังมีฉันทะมีความยินดีพอใจแล้วพลิกใจพลิกอารมณ์เราว่าเราได้ช่วยเหลือได้ดูแลจริงๆเนี่ยที่ผู้มีอำนาจก็ดีเนี่ยพระราชามหากษัตริย์เนี่ยท่านดูพระลูกนิกรดูแลประชาชนของพระองค์เนี่ยอยากให้เขาอยู่เย็นอยู่ดีมีสุขมีกินมีใช้ท่านทำถึงจะเหนื่อยถึงจะต้องใช้ความคิดนะฮะในการพัฒนาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแต่คนที่ท่านดูแลนะมีความสุขมีกินมีใช้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับนั่นแหละก็มีความสุขยอมคิดถึงตรงนั้นอยากให้คนที่ครอบครัวเนี่ยคนที่เราต้องดูแลเนี่ยให้เขามีความสุขจะได้เกิดวิริยะเกิดความเพียรจิตใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันก็เหนื่อยฮะไม่ว่าหน้าที่เนาะทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปก็มีนิวรณ์พวกเนี่ยมาเล่ามาลุมแล้วทำให้เราเบื่อท้อถอยหดหู่ซึมเซ็งๆเบื่อๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆพลิกมันดูว่าการที่กระทำเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นการเสียสละนะเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญกุศลหรือยิ่งครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นภาระอยู่แล้วเราอาจจะไปมองคนอื่นเขาไม่มาช่วยหรือเขาไม่แบ่งเบาเราเลยเขามีแต่หาประโยชน์กับเราอย่าไปคิดอย่างนั้นยิ่งเสียสละยิ่งให้ยิ่งได้คิดอย่างนั้นให้มีกำลังอิทธิบาท4เนี่ยมีฉันทะยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำและให้มันเกิดวิริยะเกิดความเพียรการก้าวไปไม่ย่นย่ออาถรรพ์มุ่งมั่นเนี่ยความเพียรถือว่าเราสร้างบารมีสร้างบุญสร้างกุศลจิตใจก็ไม่ต้องวอกแวกยังไม่ตกเป็นท่านิวรณ์เบื่อๆเซ็งๆจิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นปัจจุบันนั่นแหละทำหน้าที่การงานทำสิ่งที่เราทำไปอย่าจะปล่อยจิตมันฟุ้งไปคิดคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ทำเราก็ทำอยู่กับเนี้ยสร้างนั่นแหละที่เรียกว่าสร้างบารมีแล้วก็มีมังสาก็คอยทดลองติดต้องตรวจสอบลองแก้ไขทำอย่างนี้มันเกินเลยไปไหมเราดูแลเนี่ยเราบอกว่าการรับภาระเนี่ยดูแลแล้วอาจจะเนี่ยใช้ปัญญาวิมังสานี่คือตึกตองทดลองตรวจสอบอะไรที่มันเกินไปอะไรที่มันน้อยไปเนี่ยทำให้มันพอดีคอยตึกตองดูจิตใจเรารู้สึกมันโกรธแล้วนะเนี่ยคอยดูประคับประคองไอ้ตัววิมังสาเนี่ยคอยประคับประคองคอยติดตามหรือตรวจสอบแก้ไขก็ทำอยู่แบบนี้งานทางโลกทางธรรมเช่นกันฮะตอนนี้ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะฮะเข้ามาท้าทายอย่าให้มันมาเป็นสิ่งที่มาท้าทายเราทำให้เราเข้มแข็งขึ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นนะจะอดมื้อกินมื้ออาจจะนอนน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยหนักนะ

ว่าหนักและนานนะก็เป็นกำลังใจให้เป็นความดีแล้วนะหน้าที่ที่เป็นภาระใช่ไหมหน้าที่ที่เป็นเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานแต่หน้าที่ที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องทำใจเราเป็นก็เป็นทำก็ทำหน้าที่ทำต้องทำใจเราให้เย็นไม่ท้อแท้ให้มีกำลังเป็นกำลังใจให้นะโยมนะทุกคนต้องเจอเนี่ยถือว่าเราสร้างบารมีแล้วกันนะสร้างบารมีเป็นภาวะเป็นปัจจัยเกิดทุกภพทุกชาติก็มีคนคอยสนับสนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยโอ้บางทีค้าขายอะไรเนี่ย

0: ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเนี่ยบางทีค้าขายอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรจะขายไม่ได้ก็ขายได้อะไรไม่มีอะไรไม่มีจะอดก็ไม่อดถึงจะมีคนนั้นคนนี้มาหยิบมาช่วยมีคนมาคอยให้กำลังใจเนี่ยบุญที่เขาทำมาก็เป็นกำลังใจให้โยมนะถ้าอาจารย์ให้อะไรก่อนหมดเวลาสักนิดนึงให้กำลังใจโยมหน่อยคร
1: ับ ครับก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวโยมบอกว่ามีภาระหนักมากนานหนักและนานมากรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ขอคำแนะนำก็ถ้าโยมคิดว่าเป็นภาระเนี่ยนี่แหละคือความทุกข์ที่มันเกิดแหละแต่ถ้าคิดว่าเป็นกุศลอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยเรามีโอกาสแล้วโยมเราก็รับภาระของครอบครัวการที่เรียกว่ารับภาระของครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้แล้วท่านทำไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นไม่เห็นใครที่จะทำได้ให้โยมทำโยมทำแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่เคยทำไว้นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เพราะฉะนั้นเป็นทางกุศลตามที่ท่านประชากาศเลยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเกิดมาเนี่ยเพื่อทำกุศลนั่นเองและบาปเป็นบุญเนี่ยวันนี้อันนี้เป็นโอกาสดีเลยแล้วทำเพื่อครอบครัวเนี่ยก็บอกแล้วก็น่าจะทำต่อจากพ่อแม่นั่นแหละเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณด้วยแล้วถ้าพ่อแม่ทำว่ายังไงลูกทุกคนนะมีความสุขสบายยังไงแล้วก็ไปทำต่อนะก็ทำให้ทุกคนมีความสุขสบายแบบนั้นนี่เป็นการทำกุศลต่อเนื่องอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้โยมท้อแท้ก็เป็นนิวรณ์ห้าเป็นกิเลสตัณหาที่เข้ามาตัดกุศลเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าเรากำลังทำกุศลทำให้คนอื่นเขาสุขสบายตามที่ท่านประกาศกล่าวในครอบครัวด้วยนะเพราะฉะนั้นหลายคนเลยคำว่าครอบครัวนะมันก็นี่เป็นกุศลแล้วล่ะโยมเป็นกุศลที่จะเรียกว่ามากก็ถือว่าพูดได้ด้วยนะก็อันนี้ขอให้โยมอย่าท้อแท้ตามที่โยมพระอย่าท้อแท้นะก็ทำไปเพื่อเป็นอริยทรัพย์นี่คือกุศลที่เราพึงกระทำนะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปอยู่ในหลายเรื่องเป็นเรื่องของบารมีก็ใช่เพราะเราต้องทำเพื่อความสุขที่เราจะมีได้ในทั้งชาตินี้และชาติต่อไปด้วยครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางแขวงอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์ท่านอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ก็ขออนุโมทนาทุกคำถามนะก็ขอบุญกุศลที่พวกเราเจ้าหน้าที่คณะจัดทำบุญกุศลนี้ก็ขอหน่วยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBBTV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานราวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดที่ตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชปาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดท่านจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโธวัดราชปาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆ
0: มีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นเจตนาอันแรงกล้าและต้องแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามจะมืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยการที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกใจเป็นผู้ทำใจนั้นเราก็ควรรู้ตัวเองว่าควรเราจะจัดการกับตัวเองอย่างไรดีที่จะทำให้จิตของเรานี้มีความสงบมีความสบายใจหรือว่ามีความเบาบางลงไปบ้างจากความไม่สงบจากความวุ่นวายการที่เราจะมาจัดการกับตัวเองได้นั้นเราต้องอาศัยความเพียบพร้อมด้วยการระลึกรู้ว่าศีลของเราดีแล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเราก็มองเห็นว่าศีลของเรานั้นมีรากเหง้าที่เป็นพื้นฐานอย่างดีจิตใจของเราก็มีเมตตามีคุณธรรมที่มีความรู้สึกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปหมดทุกคนจิตใจเป็นบุญกุศลแล้วเราก็อยากจะทำจิตของเราให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการฝึกสมาธิในเมื่อเราได้ช่วยตัวเองได้แก้ไขตัวเองได้แล้วนั้นทุกทั้งปวงก็จะดับไปความวุ่นวายความเศร้าหมองความข้องใจต่างๆก็มันก็หมดไปสิ้นไปเองอันนี้การที่เราจะแก้ทุกข์หรือจะจัดการกับปัญหาตัวเองนั่นคือเราจะต้องมองตัวเองมองด้านในใจของเราที่ว่ามองด้านในคือมองในใจของเราให้เห็นเหมือนเราส่องดูกระจกคือเราจะต้องส่องดูตัวเองคือมองรูปร่างหน้าตาของเราเป็นอย่างไรในเมื่อเราต้องการมองดูตัวเองถ้าเราไม่เอากระจกส่องเราก็คงจะไม่เห็นตัวเองแต่ตอนนี้เราเอากระจกใจคือศีลสมาธิเอาสติเนี่ยมาส่องดูตัวเองว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ตนเองกำลังคิดนึกอะไรอยู่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วหรือเป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่โดยมากคนเราไม่ได้มองตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองจึงได้มีแต่ทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความเดือดร้อนหาความสุขสงบที่แท้

0: ยิงไม่ได้แต่ถ้าเราได้มามองด้านในจิตใจของเราเราก็จะรู้เห็นทันทีว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเราเพราะเรายินดีบ้างยินร้ายบ้างหาความสงบไม่ได้นั่นเองก็เรียกว่าใจไม่มีอุเบกขาวางเฉยไม่เป็นตั้งสติไม่เป็นพอได้เห็นอะไรได้ยินอะไรเราก็วู่วามไปตามอารมณ์ที่เห็นที่รู้อันนั้นเมื่อเรามีอารมณ์วู่วามแล้วจึงไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมความโลภกดหลงหรือว่าควบคุมใจของเราให้สงบได้จึงเป็นทุกข์ล่ำไปฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนใจของเราเพื่อให้เราได้เป็นตัวของตัวเองเป็นใจของใจตัวเองที่จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำให้มันเหนือความรู้สึกทั้งปวงได้ที่มากระทบทางด้านจิตใจอันนี้เราต้องพยายามไม่ใช่เราจะปล่อยจิตใจของเราให้มันมีทุกข์อยู่อย่างนั้นเรื่อยไปเราต้องหาทางออกที่ถูกไม่ใช่หาทางออกไม่ถูกเช่นว่าบางคนเนี่ยเดี๋ยวควายไหม้บ้านอย่างเงี้ยเราไปมัวหลงหลับหลงนอนขาดสติพอจะออกพอจะลุกขึ้นมาก็เรียกว่าไม่มีทางออกออกไม่ถูกทางเมื่อออกไม่ถูกทางเราก็ออกไม่ได้เท่านั้นเองก็ต้องถูกไฟคลอกตายเท่านั้นเองแต่เช่นว่าสมัยก่อนเกิดศึกสงครามแล้วเกิดมีเรื่องเดือดร้อนอะไรขึ้นมาแล้วเราออกไม่ถูกทางเราไปออกตรงด้านศัตรูที่เขาปองร้ายเราอยู่คือเรียกว่าออกไปให้ศัตรูจับตัวออกไปให้ศัตรูฆ่าเลยเขาเรียกว่าออกไม่ถูกทางไม่ถูกประตูอันนี้มีมากันแล้วในสมัยพุทธกาลก็ดีในสมัยปัจจุบันก็ดีเขาเรียกว่าคนหาทางออกไม่ได้ขังตัวเองเก็บตัวเองหรือว่าฆ่าตัวเองคนที่คิดกินยาตายฆ่าตัวเองตายนั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่หาทางออกไม่ได้ไอ้คนที่โกรธเกลียดเขาแล้วไปฆ่าคนอื่นเรียกว่าออกไม่ถูกอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจึงต้องเศร้าหมองขุ่นมัวมีความทุกข์ทรมานฉะนั้นเราจะต้องหาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้ออกถูกเราจะต้องปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทุกพร่ำเรียกว่าทุกค่ำเช้าพยายามทำจิตของเราให้เบิกบานผ่องใสอยู่เสมออย่าไปเศร้าโศกจนทุกคนเดียวบางทีเราเนี่ยไปรักคนอื่นไปรักเขามากกว่าตัวเองเขาไม่ได้รักเราแต่เราก็เสียใจคิดถึงเขาพรรณนาก็เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้แต่ที่จริงเขาไม่รักเราแล้วเราจะไปทุกข์ทำไมกับคนที่ไม่รักเราเราควรจะห่วงใยที่คนที่เขารักเราเช่นพ่อแม่เราเนี่ยรักเราห่วงเราแต่เรากลับไม่ห่วงเรากลับไปทุ่มเทจิตใจไปให้เกิดความทุกข์แก่ละใจเราเพราะเราไปรักหรือว่าห่วงใยคนที่เขาไม่รักเราที่เขาตัดเยื่อใยออกจากเราไปอันนี้เรื่องสำคัญที่นักประพฤติปฏิบัติที่จะต้องหาทางช่วยตัวเองแก้ไขตัวเองให้เกิดสุขสงบอย่างมากที่สุดอย่างน้อยเราก็พุทโธไว้ในใจเตือนใจตัวเองไว้พุทโธที่ใจธัมโมที่ใจสังโฆที่ใจเตือนใจตัวเองให้มีสติควบคุมไว้บ้างไม่จะเอาอดีตมานั่งคิดจะเจนต้องร้องไห้ถึงต้องพรรณนาถึงแต่เรื่องความหลังก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความรู้สึกของเราที่มีอยู่เลยมีแต่จะทำให้เราทุกข์มากขึ้นเหมือนก็พยายามนึกคิดแต่สิ่งอันนี้มาเชื้อเชิญจิตใจของเราเลยเกิดมาชาติหนึ่งหรือครั้งหนึ่งก็มีแต่ความทุกข์แต่คนอื่นเขามีความสุขเขาชื่นบานลื่นเลงกันไปแต่เราทำไมมาเก็บทุกข์มานึกเอาแต่ทุกข์อย่างเดียวเขาเบิกบานลื่นเลงได้เราก็เบิกบานลื่นเลงได้เขาไปทางโลกได้เราก็มาทางธรรมได้เรารักตัวเองสงสารตัวเองคิดจะช่วยตัวเองดีกว่าดีก็มานั่งเป็นทุกข์คนเดียวมานั่งร้องไห้คนเดียวไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกลายเป็นคนไม่ฉลาดไปฉะนั้นเราจะต้องพยายามควรกวายประพฤติปฏิบัติเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่มันแล้วไปจะไม่เก็บเรื่องเก่ามาเป็นทุกข์และจะไม่ทุกข์ที่วันยังไม่ถึงเอาปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ กินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้คิดนึกอะไรก็ให้รู้ใจตัวเองนั่นแหละหนทางทางดับทุกข์ที่เราจะทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเรียกว่าคนมีศีลก็คือดับทุกข์ทางใจคนมีสมาธิก็คือมั่นใจในทางดับทุกข์คนมีปัญญาคือแก้ใจตัวเองได้ในเมื่อมีทุกข์อันนี้จึงว่าศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหนทางดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยดับความเร่าร้อนใจได้ด้วยการพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ได้อารัมภบทบรรยายมาพอสมควรก็อยากจะให้ญาติโยมได้พบกับปัญหาที่เขียนมาเพื่อจะได้หายความข้องใจวันนี้ก็คงจะเข้าสู่มุมปัญหาในมนต์ท่านสุรชัย
1: ครับฉบับแรกนี้ก็มาจากโยมน้ำฝนอยู่กทม.ก็บอกว่ามีปัญหาใกล้จะรบกวนคือว่าเวลานี้ก็ชีวิตก็มีความยุ่งยากไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรดีดิฉันก็อายุ56ปีรับราชการตำแหน่งหน้าที่ก็ปานกลางแต่ก็มีโอกาสที่จะหาเงินพิเศษใช้ได้บ้างซึ่งก็ไม่สุจริตดิฉันเองก็ไม่อยากจะทำแต่ความจำเป็นบังคับเนื่องจากจะต้องแบ่งเงินให้กับญาติที่ช่วยตัวเองไม่ได้ใช้เดือนหนึ่งก็ 2,000 กว่าบาทอายุมากแล้วฟังธรรมะก็กลัวบาปแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่พอใช้ดิฉันคิดจะลาออกจากราชการก่อนเกษียณเพราะจะได้เลิกทำทุจริตก็กลัวยิ่งเดือดร้อนหนักเข้าไปอีกหลวงพ่อช่วยกรุณาชี้แนะให้ดิฉันด้วยแต่ญาติคนนี้มีที่ส่งมีที่ส่งก็คือดิฉันคนเดียวดิฉันต้องเลี้ยงเขาไปจนตายเขาติดสุราแล้วก็เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังก็สงสารเหมือนกันเพราะว่าขาดสติเวลาเมาเลิกเหล้าก็ไม่ได้ดิฉันก็มีสามีมีบุตรแล้วก็จะบาปมากมายที่ทุจริตต่อหน้าที
0: ่ก็บาปคงจะเป็นอยู่ที่ใจของเรามันน้อยมันมากก็ลองดูใจก็ได้กันว่ามันทุกข์มากไหมเวลาทำแล้วเศร้าโศกหรือว่าเศร้าหมองหรือว่ามีความกังวลเล่าร้อนใจแค่ไหนถ้าเราเห็นโทษมากเห็นคุณเราก็พิจารณาเลิกได้เช่นเราดื่มสุราอย่างเงี้ยเราติดสุราเราก็เห็นพิจารณาคุณพิจารณาโทษว่าโทษมันมีอะไรโทษมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพิจารณาโทษมากแค่ไหนเราก็รู้แล้วว่าโทษมันมากแค่ไหนแล้วก็พิจารณาคุณของสุรามันมีคุณอย่างไรกินแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรแล้วก็พิจารณาคุณของมันอีกมีอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเมื่อเลิกแล้วเมื่อเราพิจารณาทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับเราในการดื่มสุราในชีวิตเรานี้มันจะเกิดประโยชน์มากหรือโทษมากเมื่อเห็นโทษมากเราก็อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะกินทำไมโทษมากเสียเงินก็เสียเงินใช่เหตุต้องเสียทรัพย์แล้วทรัพย์เราก็ไม่มีเราต้องไปเอาทรัพย์คนอื่นมากินอย่างเงี้ยมันก็น่าละอายใจมันก็น่าคิดให้มากว่าเขาต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำมาเลี้ยงเราไอ้แค่ข้าวแค่น้ำนี่มันก็เป็นภาระอย่างใหญ่หลวงอยู่แล้วไหนเลยจะต้องเอาสุรามาเจือจุนให้เรากินอีกถ้าคนเรามีสติมีปัญญารู้จักกตัญญูรู้คุณคนรู้จักของมนุษย์ที่ดีมันเขาก็คงคิดละเลิกพยายามหัวตายซะดีกว่าที่เราจะอยู่อย่างเงี้ยเลิกซะดีกว่าเลิกไม่ได้เราก็อายผู้คนเลยถ้าเราพิจารณาคุณมันก็ไม่เห็นมีอะไรจะไปว่าน้ำกระสายยาให้กินข้าวได้แต่ทุกวันนี่มันก็กินไม่ได้อยู่แล้วข้าวกินแต่เหล้าอย่างเดียวเนี่ยทรัพย์ก็เสียตนเองไม่มีก็ต้องไปหาทรัพย์จากคนอื่นอันนี้เมื่อเราพิจารณาว่าโทษของมันมีมากคนเราเมื่อเห็นโทษแล้วไม่มีใครหรอกไม่มีใครอยากจะกินเชื้อโรคเข้าไปในให้ตัวเองตายหรอกแต่ใครลองรู้ว่านี่นะกินเข้าไปแล้วมันจะต้องเป็นโทษถึงตายเนี่ยไม่มีใครกินเป็น ถ้าเห็นปัจจุบันแล้วไม่มีใครกล้ากินคนที่จะกินก็คนมีความโลภมากมีความหลงผิดมากเองอันนี้เราควรคิดการที่เราทำงานทุจริตแล้วก็ต้องคิดเหมือนกันว่าคุณมันมีอะไรคุณที่ได้เงินมาแล้วมันสบายไหมเป็นสุขไหมแต่ว่าถ้าได้มาแล้วมันเป็นทุกข์แค่ไหนมันเล่าร้อนแค่ไหนความเป็นจริงนะเหตุมันไม่ใช่เกิดตรงนี้เลยความเป็นจริงเราต้องค้นหาเหตุอ๋อเหตุเกิดจากคนที่ขาดศีลธรรมคนที่เราไปช่วยสนับสนุนนั้นเราก็ไปทำบุญกับคนไม่มีศีลคนมีอบายมุขเอาเงินทองไปให้คนดื่มสุรามันก็เหมือนกับเอาอาหารไปเอาเหยื่อไปใส่ปากงูเห่านั่นเองมันไม่เกิดคุณเลยไม่เกิดแต่โทษที่จะถูกงูเห่ากัดตายฉะนั้นจึงว่าเราซื้อเหล้าแล้วเราเอาอะไรไปเลี้ยงกับคนที่ไม่มีศีลกินเหล้าเมายาเนี่ยเหมือนกับเอาอาหารหรือเหยื่อไปใส่ปากงูเห่าไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นจึงว่าไม่เป็นบุญกุศลถึงการจะตอบแทนบุญคุณแต่ว่าเราควรจะหาทางตอบแทนที่ถูกต้องคนเรานี่ขาดศีลธรรมซะอย่างเดียวมันพาคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยเนี่ยแค่ดื่มสุราตนเองเลิกไม่ได้ก็ปล่อยให้ญาติพี่น้องต้องเดือดร้อนไปด้วยถ้าเลิกได้นะรู้จักเอาธรรมะมาช่วยตัวเองอาตมาว่าเขาอาจจะนำลาภมาให้เรามากกว่านี้ไอ้นี่เขาไม่นำลาภมาให้เราเลยหมดท่าเลยไปคบกับเรากับเขาเราก็เสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมชื่อเสียงเสื่อมวงตระกูลเสื่อมทางด้านจิตใจไปหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าสงสารบุคคลที่ไม่ช่วยตัวเองเขาเรียกว่าคนไม่มีศาสนาคนไม่มีธรรมะคือช่วยตัวเองไม่เป็นแต่ถ้าคนเรามีธรรมะมีศาสนาเขาเรียกศาสนาสอนให้ช่วยตัวเองให้แก้ไขตัวเองให้พึ่งตัวเองได้นี่ตัวเองพึ่งไม่ได้จะไปพึ่งใครล่ะไปพึ่งคนอื่นนี่เขาก็เป็นทุกข์กับเราอันนี้อาตมาก็เห็นข้อเปรียบเทียบว่าเราควรจะชักจูงเขามาวัดบ้างชักจูงให้มารู้จักกับพระอาตมาว่ามาหาพระที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาจะได้ความคิดอย่างดีมากเลยอย่าพาไปวัดธรรมดาพาไปวัดธรรมดาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่เห็นภาพพจน์ของผู้ละบาปบำเพ็ญบุญจะกลับไปติพระติเจ้าเป็นบาปอีกเพราะไม่เห็นพระกระทำฉะนั้นเราต้องพาไปหาวัดปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เรานี้เบาบางคลายอารมณ์ตึงเครียดหรือว่าทำให้เขาเห็นผิดได้อันนี้สำคัญมากนะดูสิที่ว่าวัดหลวงพ่อบัญญานันทะชมทานเนี่ยคนเข้าไปก็มีความคิดอ่านที่ดีอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยชอบไปฮะจนประธานก็ดีวัดธรรมกายก็ดีอะไรเนี่ยพอคนไปแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาอย่างเช่นสวนแก้วอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วก็รู้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญเป็นที่สงบเป็นที่อยู่ของนักปราชญ์เป็นผู้มีความรู้แก้ไขตนเองและผู้อื่นอันนี้เราต้องพยายามพาไปหาพระที่สามารถจะแจกสติปัญญาให้เราได้ก็เรียกว่าแจกดวงตาให้เราได้จะไม่ใช่แจกอย่างอื่นไม่ใช่แจกน้ำมนต์แจกตะกรุดพายันอะไรให้เรานั้นไม่เกิดการช่วยอะไรขึ้นมาได้ต้องไปหาพระที่แจกดวงตาคือปัญญาให้เราเพราะเรายังไม่มีตาคือปัญญาอันนี้สำคัญอาตมาว่าโยมทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปคิดให้มันมากก็พยายามพิจารณาที่การกระทำก็แล้วกันถ้าเราคนหาทางแก้ไขได้ก็อาตมาว่าแก้ไขได้นะเพราะเหตุมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเกิดแนะนำคนนี้ให้พยายามเบาด้วยการเลิกเหล้าเลิกอะไรได้เขาก็คงจะไม่ต้องมาห่วงกังวลอะไรเขาก็จะช่วยตัวเองได้อย่างที่วัดที่อาตมาอยู่นี่บางทีบางคนมาเขาก็เลิกได้นะเขาก็คิดได้พอมาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นญาติโยมมาก็มามองตัวเองเอ๊ะเรานี่ทำไมโตมาตั้งป่านนี้อาบน้ำร้อนมาก่อนเด็กๆทำไมเด็กๆเขาทำความดีกันได้เราทำไมทำไม่ได้มันก็เกิดความฉุกคิดขึ้นมาอยากจะทำความดีมากเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะการเข้าไปหาบุคคลที่ ผู้ประพฤติปฏิบัติเข้าหาบุคคลผู้รู้เนี่ยก็จะทำให้เราเกิดหูตา

0: สว่างขึ้นมาได้เปลี่ยนทัศนะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความนึกคิดที่ดีขึ้นมาไอ้ที่ไม่ดีมันก็เลิกคิดอันนี้เป็นเหตุผลที่เราควรจะชักจูงเขาเข้ามาวัดไม่ควรจะปล่อยให้เขาอย่างนั้นและไม่ควรจะสนับสนุนต่อไปจะทำให้เราตกต่ำอับเฉาเรื่อยไปไม่เจริญได้เนี่ยไอ้เราก็รู้ว่าการคอร์รัปชันหรือการโกงกินของราชการหรือของคนอื่นเนี่ยมันเป็นบาปเราก็รู้อยู่แต่นั้นถ้าเรากลัวอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางหลีกเลี่ยงซะก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายซะแล้วเราจะต้องไปเป็นหนี้เป็นกรรมต้องเกิดมารับใช้เขาอีกนานเหลือเกินดังนั้นเราก็พยายามไม่ให้มันมีหนี้มีสินทางจิตใจปลดเปลื้องให้มันหมดไปแล้วก็เป็นคนเจริญทางด้านจิตใจแล้วมันก็มีความสุขเงินทองมันมาที่หลังไม่จำเป็นหรอกถ้าจิตใจดีแล้วมันก็ตามมาเองลาภยศสรรเสริญอันนั้นจึงว่าเราไม่ต้องไปกลัวจนปฏิบัติทำความดีเนี่ยแต่ว่าถ้าขาดธรรมะซะแล้วมันก็ขาดไปหมดอย่างเช่นอบายมุขเราไปกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันใครจะเอาอะไรมาให้เรามันก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็มีแต่ทางเสื่อมกันไปพากันทุกข์มากขึ้นไปอีกแต่ใครไปอุปการะกับคนที่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาเป็นคนไม่มีปัญญานี่ก็ทำให้เราตกต่ำไปด้วยอันนี้เราต้องให้เขามีสติปัญญาคิดบ้างแต่ถ้าหากว่าสุดวิสัยอาตมาก็เห็นใจนะบางคนเรามันหนายิ่งกว่าแผ่นดินอีกแผ่นดินว่าหนาเป็นหมื่นๆโยชน์อีกแต่คนเรามันหนากว่านั้นอีกหนาอย่างไม่ถึงไม่สามารถจะกลับใจทำความดีได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องพยายามนะทำไปแล้วก็ให้พิจารณาก็แล้วกันว่าโทษคุณมันมีแค่ไหนถ้ามันมีโทษเราก็ควรเลิกถ้ามันมีคุณก็ไม่เป็นไร
1: ก็คงจะจดหมายฉบับต่อมาก็มาจากโยมวันวิสากิตติวัชรชัยอยู่บางอ้อบางกอกน้อยบอกว่าลูกก็ได้ฟังบทเจริญกรรมฐานจากพุทธยุก็ไม่ทราบความหมายของคำว่าฌาน4แล้วก็วสีทั้ง5ขอหลวงพ่อโปรดเมตตาอธิบายให้ลูกได้รับทราบด้วย
0: อ๋อฌาน4ก็เป็นการเข้าฌานน่ะตั้งแต่ปฐมฌานนั่นแหละฌาน4ปฐมฌานตติยฌานเนี่ยทุติยฌานปัญจมฌานฌาน4ก็ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็ฌานที่เข้าตั้งแต่เริ่มต้นวิตกยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาอารมณ์นั้นแล้วก็ปีติเกิดความอิ่มใจในเมื่อตนเองได้เห็นได้รู้ในอารมณ์นั้นๆเรียกว่าซาบซึ้งน่ะแล้วก็ปีติดับไปก็มีความสุขอิ่มใจสุขใจอย่างมากแล้วก็อุเบกขาเกิดขึ้นเนี่ยอุเบกขาเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นเอตคตาเป็นอุเบกขาก็ทำให้เกิดมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วก็มันก็กลายเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นคนเคยขี้โกรธก็โกรธก็เบาลงคนเคยโลภมากก็ตัดอะไรได้คนเคยรักชังหลงก็ทำให้มีสติรู้ตัวเองว่าทำอะไรถูกผิดชอบชั่วดีก็จะรู้ตัวเองได้มากขึ้นเขาเรียกว่าทำฌานให้เกิดขึ้นคือฌานก็คือทำให้สติกล้าแข็งขึ้นนั่นเองทำให้จิตใจมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านคนที่ไม่มีฌานไม่มีสมาธิก็คิดฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่จิตใจไม่เป็นหลักนั่นเองแต่ฌานนี่ถ้าทำใจเป็นหลักฌานนี่ทำให้ใจเป็นหลักได้ไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรมากทำให้จนใจเย็นลงใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็อยู่เฉยๆได้ไม่โต้ตอบได้กสีทั้ง5ก็แปลว่ารู้จักการเข้าฌานออกฌานการพิจารณาในการเข้าฌานพิจารณาในการออกฌานมีความฉลาดในการรู้จักเข้าจะออกเรียกว่าเข้าออกได้คล่องแคล่วเรียกว่าสีทั้ง5เนี่ยคือรู้จักกำหนดจิตที่เข้าฌานออกฌานได้รู้วาระตัวเองรู้วาระจิตจิตถึงไหนขั้นนี้เนี่ย

0: มีวิตกก็รู้มีวิจารก็รู้มีปิติมีเอตกตาก็รู้จิตพิจารณาจิตออกมาเรื่อยๆถอนออกมาถึงไหนก็รู้เข้าออกชำนิชำนาญอธิษฐานได้เร็วเรียกว่าจะอธิษฐานเมื่อไรก็เข้าฌานได้ทันทีจะออกเมื่อไรก็ออกได้ทันทีอธิษฐานเข้าฌานได้ง่ายอธิษฐานเข้าออกฌานได้ง่ายเข้าได้ง่ายเรียกว่าสีทั้ง5คือการกำหนดรู้ใจตัวเองหรือการคล่องแคล่วว่องไวแต่ต้องมีสมาธินะก็นี่แหละปีติสุขเอตคตาอุเบกขานะเป็นองค์ฌานเรียกว่าฌาน4หัวสีทั้ง5เนี่ยฌาน4นี่มันก็ไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายเนี่ยแต่เราต้องทำจนนิวรณ์ดับได้จึงจะเกิดฌาน
1: ครับบางคนสงสัยเรื่องฌาน4เนี่ยครับบอกว่าได้ฟังว่าขนาดเดินหรือว่าพูดคุยอะไรกันก็สามารถที่จะเข้าฌาน4ได้ไม่ทราบว่าลักษณะของฌาน4จะได้ไหมครับหลวงพ่อ
0: ก็ถ้าหากไม่เข้านิโรธก็เป็นได้ถ้าเข้าฌานเพียงองค์ฌานกำหนดจิตมีสมาธิในการเดินใจไม่วอกแวกใจก็ไม่หวั่นไหวอะไรก็เป็นการเข้าฌานได้คือทรงฌานอยู่ได้เพราะฌานไม่เสื่อมแต่ไม่ใช่หมายถึงเข้าแบบประเภทนั่งอย่างนั้นฮะคุณธรรมในการเข้าฌานนี่หมายถึงว่ามีในอิริยาบถทั้ง4ได
1: ้ขณะที่ทรงฌานนี่พูดได้ไหมครับ
0: ได้สิฮะทรงฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยครับเป็นผู้ทรงฌานแต่ถ้าเข้าในวาระฌานที่เราจะกำหนดให้มันติดต่อกันนั้นหมายถึงว่าต้องอยู่ในอริยบทที่สงบแต่การเข้าฌานนี่เข้าได้คล่องแคล่วก็เหมือนอย่างพระโมคคัลลานะฮะพระโมคคัลลานี่จะอยู่ในท่าใดพระโมคคัลลากำหนดจตุทัชฌานเข้าฌานได้คล่องแคล่วหมายถึงว่าพญานาคพ่นพิษมาพระโมคคัลลากำหนดฌานเข้าไปทันทีเนี่ยหมายถึงว่าอยู่ในยาบทใดก็ทรงฌานได้ทันทีเพราะจิตมีอำนาจอยู่แล้วนะเป็นวสีอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับฉบับต่อมาก็มาจากโยมสำเภาสุนทราชุนอยู่บางกอกใหญ่กรุงเทพครับนี่เขาบอกว่าได้ควังมาปีเศษแล้วก็มีปัญหาหลายครั้งแต่ก็ทำให้ได้ความกระจ่างในการปฏิบัติมากฉบับนี้ก็อยากจะถามว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาปีเศษแล้วก็มีอาการขนพองสยองก้าวแล้วก็นั่งไปแล้วก็เห็นพระมายืนยิ้มให้แต่ในระยะนี้ก็เหมือนได้กลิ่นพวกเนื้อสัตว์แล้วจะผะอืดผะอมน้ำลายฟูมปากเป็นเมื่อเดือนมีนาคมจนถึงเดือนนี้ก็อยากจะทราบว่าที่เป็นเพราะว่าการปฏิบัติหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันก็ปฏิบัติกรรมฐานทั้งวันเพราะรู้ว่าสังขารของตนเอาตอนนี้ก็จะย่างก็70ปีแล้วใกล้เวลาตายขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: อารมณ์กรรมฐานมันเกิดกับเราแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราเพ่งเพียรมากมันก็เกิดอารมณ์มากขึ้นเกิดปีติเกิดเป็นความสุขขึ้นมาเขาเรียกว่าเราพิจารณาตัวเองแล้วมันเกิดอารมณ์กรรมฐานไอ้ที่ฉันแล้วพระอืดพระอมนั่นแหละเราพิจารณาให้ดีเถอะฉันทุกคำกืนพิจารณาไปถึงลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่พิจารณาไปถึงอาหารที่อยู่ในกระเพาะให้มากๆตั้งแต่ลำคอเลื่อยไปยันลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ถึงกระเพาะแล้วก็พิจารณาทุกคำกืนอย่าไปแสดงอาการรังเกียจพิจารณางั้นเราจะข้ามยานข้ามอารมณ์ที่ตนเองติดอยู่ได้จะทำให้สงบสุขมากขึ้นเขาเรียกว่ากินเป็นบุญอาหาเลปฏิกูลพิจารณาอาหารเป็นกะเรวรากซากศพเป็นพิจารณาอาหารที่เป็นอยู่ในกระเพาะไม่สะอาดแต่เราไม่ต้องไปรังเกียจวางเฉยพิจารณาแล้ววางเฉยพิจารณามากๆเลยจะทำให้เราเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้เกิดการหลุดพ้นขึ้นได้ที่ทำนั่นดีแล้วล่ะจิตมันสงบ ไม่ต้องไปเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วและไม่ต้องไปสงสัยทำเรื่อยๆไปให้พิจารณามากๆในเวลาทานอาหารทุกคำกลืน
1: ก็ฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมบุญช่วยบุญมีก็อยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนบอกว่าได้ทำสมาธิด้วยการยืนแล้วก็กำหนดอย่างที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างด้วยการกำหนดจากศีรษะไปหาเท้าบอกว่าได้ทำสมาธิด้วยการยืนแล้วก็กำหนดอย่างที่หลวงพ่อบอกทุกอย่างด้วยการกำหนดจากศีรษะไปหาเท้าจากเท้าก็ไปหาศีรษะทำอย่างนี้ทุกครั้งไปแต่ในระยะที่ยืนทำสมาธินั้นทำไมจึงเหมือนกับว่าตัวเอนไปเอนมาทุกทีฉันก็กลัวจะล้มจึงไม่กล้ายืนนานเพราะว่าถ้าล้มจะเป็นอันตรายแก่ตัวเพราะว่าอายุก็มากแล้ว
0: ยืนพิงสิยืนพิงถ้ากลัวล้มก็ยืนพิงยืนให้ขาห่างประมาณสักคืบหนึ่งคืบของเราห่างสักคืบหนึ่งก็กว่าอย่าให้ขาติดกันอย่าให้เท้านี่ติดกันยืนให้เท้านี่ห่างประมาณสักคืบหนึ่งเท้านี่ห่างประมาณสักคืบกว่าของเราเนี่ยเรียกว่ายืนคำได้ถ้ายืนเอาขาไปชิดกันแล้วมันจะยืนโงนเงินยืนให้ขาตั้งทางสักหน่อยหนึ่งประมาณสักคืบหนึ่งแล้วจะทำให้เรามีสติดีขึ้นยืนพิงพิงก็ได้แต่ว่ายืนนานเนี่ยมันทำให้เรางงได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเท่าๆกันยืนเดินนั่งนอนให้มีสติทุกอิริยาบถแต่ไม่ใช่ว่าจะยืนอย่างเดียวฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเป็นเห็นมันไม่สะดวกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเดินไปบ้างแล้วก็มายืนบ้างอย่างนั้นยืนเนี่ยมันทำให้แก้นิวรณ์ได้ไม่ง่วงนอนคนไหนง่วงไม่ได้ง่วงไม่มีใครยืนหลับหรอกคนยืนหลับไม่ได้มีแต่นั่งหลับนอนหลับเดินกับยืนนี่ไม่มีใครหลับฉะนั้นยืนนี่ทำให้เรานิวรณ์ดับได้ฉะนั้นพยายามเปลี่ยนอิริยาบถให้มันสม่ำเสมอกันจะไม่เป็นไรใช้ได้ดีแล้วละทำไปเรื่อยไปเถอะ
1: ฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมประมินรอดภูอยู่ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็บอกว่าเกี่ยวกับการที่คนบ้านนอกเขาเรียกว่าผีเข้าดิฉันเห็นคนที่ถูกผีเข้าแล้วเป็นญาติของดิฉันเองแกเป็นคนใจบุญชอบทำบุญทำทานแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆรายการธรรมะสว่างใจของหลวงพ่อแกก็ฟังเป็นประจำก่อนที่จะเกิดอาการเพ้อคลั่งขึ้นมาแกก็หัดนั่งกรรมฐานอยู่ที่บ้านเป็นวันๆพอตกกลางคืนแกก็เพ้อจำชื่อตัวเองไม่ได้บอกกับชาวบ้านที่มาเยี่ยมดูอาการแกว่าตัวแกเป็นปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วมาอ้างชาวบ้านที่มาดูบอกว่าต้องถูกผีเข้าแน่ๆก็ไปตามหมอผีมารดน้ำมนต์ไล่ผีแล้วก็ใช้ต้นขาตีตามตัวจนเขียวทั้งตัวแต่ก็ยังไม่หายเพ้อแล้วก็มีบางคนบอกกันว่านั่งกรรมฐานแตกไม่รู้จะเชื่ออย่างไหนดีแต่แกก็ชวนคนข้างเคียงไปนั่งกรรมฐานกับแกด้วยแกตั้งตัวเป็นผู้สอนเขาแต่ก็ยังเพ้ออยู่เรื่อยๆทั้งเรื่องผีแล้วก็เรื่องบุญทานหลวงพ่อว่าจะเป็นเพราะเหตุอะไรจะนั่งกรรมฐานแตกหรือว่าผีเข้าจริงๆหรือว่าจะเป็นด้วยประสาทร้อนตอนนี้ก็ยังไม่หายดีเลยต้องไปอยู่ที่วัดยังไม่ยอมกลับบ้านไปช่วยพระทำงานในวัดแต่แกก็บอกว่าแกกลัวหมอผีเห็นหมอแล้วใจไม่ดีอยากจะหนีไปให้ไกลๆก็หลวงพ่อช่วยความเห็นด้วยว่าเป็นเพราะเหตุอะไรกันแน
0: ่อันนี้ไม่เป็นไรหรอกทำบุญกุศลอุทิศให้เขาไปถ้าเราเชื่ออย่างไรแล้วก็ทำไปเถอะถ้าสมมติแล้วเราข้องใจในเรื่องผีวิญญาณจะมาแอบแฝงแต่ความจริงมันก็เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละทีนี้เราก็ทำบุญอุทิศไปแผ่กรวดน้ำหิมินาให้ไปให้แกถวายสังฆทานเสียทำบุญอุทิศเสียแล้วก็บางทีก็จะเบาบางหายไปได้แกไปอยู่วัดช่วยพระทำงานดีแล้วเป็นบุญกุศล แกชักชวนคนอื่นทำกรรมฐานมันก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าคนเรามันก็ไม่เข้าใจกันบาปบุญไม่เป็นไรจะไปบ้าทำบาปก็แล้วกันบาปบุญนี่ตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไม่ไปนรกหรือจะทั้งที่บาบ้าก็ไปสวรรค์ได้เพราะจิตใจเป็นบุญกุศลอันนี้ไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมเก่ามาทำจิตทำใจให้ดีแล้วก็แผ่เมตตาส่วนกุศลอุทิศให้แกได้ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับสรรพสัตว์ที่ต้องการบุญกุศลอันนี้ไม่เป็นไรหรอกต่อไปก็หายโรคอย่างนี้มันเป็นได้เกิดได้ดับได้มันเป็นโรคกรรมเรื่องกรรมฐานน่ะถ้าทำถูกต้องน่ะไม่มีใครเป็นไม่มีใครเสียจิตไม่มีใครเป็นบ้าหรอกจะมีแต่ดีอย่างเดียวกรรมฐานนี่ทำให้สติมั่นคงทำให้สมาธิเกิดขึ้นทำให้รู้เท่าทันใจตัวเองถ้ารู้เท่าทันใจตัวเองไม่มีอะไรหรอกโดยมากคนเรามันหลงตัวเองไม่รู้เท่าทันใจตัวเองก็เลยวิปลาสฉะนั้นเราต้องพยายามให้รู้จักจิตใจตัวเองได้น่ะก็เรียกว่าก็ไม่มีอะไรเท่านั้นใจของเรารู้ตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียฉะนั้นโดยมากคนเรามีกรรมทั้งนั้นที่เป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าไปโทษกรรมฐานไม่ได้กรรมฐานมีแต่ทางไปสวรรค์นิพพานคนมีกรรมมันจะต้องมีเหตุมีอะไรขัดข้องมีเรื่องให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมแต่ก็พยายามทำกรรมดีไว้ให้ถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้บ่อยๆแล้วก็จะหายแล้วก็ทำใจให้ดีไม่ต้องไปเชื่ออะไรมากมาย
1: ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมพันชวีพึ่งพักบอกว่าได้ความธรรมะสว่างใจแล้วก็ทำให้จิตใจสุขุมเยือกเย็นขึ้นมาครั้งแรกก็ฟังแบบหลับตื่นๆเพราะว่าตีสามเป็นเวลาที่กำลังหลับสบายแต่ก็พอฟังไปเรื่อยๆก็อย่างหลวงพ่อว่าจะตื่นโดยอัตโนมัติเองแต่ไม่อยากฟังเป็นประจำยิ่งได้ฟังสัมภาษณ์สำเนน้อยน้องรักอายุ9ขวบแล้วก็ทำให้คิดว่าตัวเรานี้ช่างแย่จริงๆสู้เด็กไม่ได้เลยก็เก่งจริงๆขอชมด้วยใจจริงแต่ไม่อยากมีลูกอย่างนี้สักคนบังเอิญแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกยังอยากจะเรียนถามท่านว่าคนที่เคยแต่งงานไม่มีบุตรนี้ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าเห็นเขาพูดกันว่าอย่างนั้น
0: คนไม่มีบุตรใช่ไหม
1: ครับ
0: คนไม่มีบุตรก็ดีแล้วถ้าสมัยนี้เขาถือว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นค่าใครการไม่มีบุตรก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องไปรับเลี้ยงไม่ต้องเป็นภาระอะไรต่อไปบุตรก็เหมือนห่วงคล้องคอของเราถ้าเรามีมากก็ทุกข์มากมีน้อยก็ทุกข์น้อยไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์เลยฉะนั้นเราจึงว่าไม่เป็นบาปการไม่มีบุตรไม่เป็นบาปแต่ว่าถ้าสมัยพุทธเจ้าถือว่าคนไม่มีบุตรสืบตระกูลก็ถือว่าเป็นคนมีกรรมเรียกว่าพอตายแล้วก็ทรัพย์สมบัตินั้นก็ถูกทางรัฐบาลหรือถูกทางราชการลิบเอาไปเป็นของสมบัติหลวงหมดเนี่ยคนก็เลยไม่อยากจะให้สมบัตินั้นตกไปของคนอื่นก็เลยอยากจะมีบุตรสืบตระกูลแต่หากว่ามีบุตรดีมันก็ดีหรอกเอามาบวชมาเรียนแล้วมากตัญญูรู้คุณพ่อแม่แต่ถ้าเกิดมาแล้วมันเนรคุณมันว่านอนสอนไม่ได้เนี่ยเราไม่มีจะดีกว่าเขาเรียกว่าทุกข์เพราะบุตรตายยังดีกว่าทุกข์เพราะบุตรไม่ดีทุกข์เพราะบุตรตายเนี่ยตายไปแล้วก็แล้วกันแต่ทุกข์เพราะบุตรเลวทุกข์บุตรทำตัวไม่ดีอย่างเงี้ยบุตรลูกชั่วเนี่ยเรียกว่าทุกข์ตลอดชีวิตนะทุกข์หลายวันแต่ทุกลูกตายในทุกไม่กี่วันก็หายแต่ทุกลูกชั่วลูกทำตัวไม่ดีเนี่ยทุกตลอดชีวิตเลยทรมานมากแต่ถ้าหากว่าเรามีลูกดีเราก็มีความสุขแต่เรื่องนี้มันก็ยากเหมือนกันเด็กสมัยนี้หาศีลธรรม ได้ยากแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะไปตามทางของเขาฉะนั้นไม่เป็นบาปหรอก

0: มันไม่มีก็ดีแล้วล่ะจะต้องไม่ต้องหาทุกข์ใส่ตัวจะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมก็ไม่ต้องห่วงใครมันจะเข้าวัดได้ง่ายดีกว่าดีกว่าเรามีลูกมีหลานห่วงใยไปไหนไม่รอดอย่างนั้นมันก็ลำบากกว่าจะตัดอะไรได้ก็ยุ่งยากมากอันนี้เราไม่มีอะไรมันก็ดีแล้วล่ะไม่มีนั่นแหละดีมีนั่นมันเป็นทุกข
1: ์ก็แล้วบางคนว่าคนที่ไม่มีบุตรก็คนนั้นเคยทำปาณาติบาตมาเมื่อชาติก่อนไม่ทราบว่าจะเป็นจริงไหมครับ
0: บุคคลไม่มีบุตรนี่ก็บุคคลที่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยฮะฉกลูกนกตกลูกปลาอะไรเนี่ยแบบประเภทที่ทำลายให้ลูกของเขาแท้งในครรภ์หรือว่าให้พลัดลากจากกันอะไรเงี้ยทำลายสัตว์แล้วก็ชอบตอนสัตว์อะไรเงี้ยตอนสัตว์ทำให้สัตว์ต้องพลัดพรากจากลูกจากเต้าอะไรไม่สามารถจะเกิดได้อะไรเงี้ยคุมกำเนิดเสียอะไรเงี้ยทำให้สัตว์นั้นต้องพิการด้วยเพศอะไรเงี้ยก็จะทำให้เป็นกรรมเมื่อตนเองไม่มีบุตรเป็นที่รักหลายร้อยชาติบางทีถึง500 ชาติอะไรเงี้ยดังนั้นก็เป็นเศษบาปเศษกรรมในเรื่องข้อเบียดเบียนสัตว์คือปานานี่เอง
1: ครับเรื่องของบุตรถ้าทางโลกบางคนก็ถือว่าการมีบุตรเหมือนกับการมีทรัพย์นะครับไม่ทราบว่าทางธรรมนี่จะถือกติเหมือนทางโลกไหมครับ
0: ทางธรรมก็ถือว่าการไม่มีอะไรเนี่ยมันก็สบายดีแม้แต่พระนี่ก็คือว่าถือจะมีลูกมีหลานก็พยายามไม่ให้มีก็การไม่มีอะไรไม่มีห่วงนั่นเป็นทรัพย์ฮะมีแล้วเป็นห่วงมันก็ไม่ใช่ทรัพย์หรอกครับมีแล้วมันเป็นทุกข์น่ะแต่ทางโลกก็ถือว่าการที่มีลูกมีหลานนั่นหมายถึงว่ามีสิ่งมีที่พึ่งทางใจคล้ายๆว่าเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานอบอุ่นใจอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงคนเราก็มันก็ช่วยอะไรกันไม่ได้มีลูกมีหลานกลับเป็นทุกข์ใจมากก็มีสมัยนี้การไม่มีนั้นอาจจะมีลาภมากกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันว่าเราจะได้บุตรดีไม่ดี
1: ครับข้อที่สองก็ถามว่าอยากจะขอคาถาที่ทานข้าวหนเดียวด้วยไม่ทราบมีไหมครับคาถา
0: คาถาทานข้าวหนเดียวก็ทางนโมสามจบก็บอกว่าเอกาสนิกังคังสมาธิยามิทุติยัมปิเอกาสนิกังคังสมาธิยามิตติยัมปิเอกาสนิกังคังสมาธิยามิแล้วก็สมาทานแล้วก็เราก็ฉันมือเดียวเท่านั้นก็มือเดียวได้นะครับ
1: กับก็บอกว่าได้แนะนำเพื่อนบ้านฟังธรรมะสว่างใจกันมากขึ้นก็ได้พักพวกไปทำบุญที่วัดสังฆทานด้วยแต่รู้สึกสถานที่ออกจะกว้างน้อยไปสักหน่อยเพราะว่าเวลาไปหาที่นั่งไม่ค่อยได
0: ้โยมมาวันคนมากมั่งแต่มาคนน้อยก็ที่กว้างนะโยมมาวันวิสาขะแล้วก็ที่แคบหน่อยแต่ถ้าหากว่ามาเข้าพรรษาออกพรรษาก็ที่ก็แคบหน่อยแต่ถ้ามาวันธรรมดาแล้วก็ที่กว้างให้เรามาอยู่ในที่นี้ก็อยากจะทำให้มันสะดวกในการที่คนเข้าวัดก็อยากให้มีบรรยากาศล่มลื่นสงบเย็นเนี่ยจะเข้าวัดมาแล้วให้มันเป็นวัดจริงๆให้มันวัดจาใจสงบล่มเย็นนั่งแล้วสบายให้มันผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียดได้นะครับก็สมกับเป็นวัดนะวัดแบบสมัยพระพุทธเจ้านะมีป่ามีรำธารมีภูเขาอะไรเช่นวัดเวรุวันวัดเชตวันอะไรอย่างเงี้ยใครเข้าไปแล้วก็สงบได้ยินแต่เสียงนกเสียงกระรอกกระแตเสียงสัตว์ร้องอยู่ในวัดถึงจะทำให้เราวิเวกวังเวงสงบสบายใจเข้าวัดก็ผ่อนคลายอารมณ์ได้วัดจะต้องให้เป็นอย่างนั้นนะจึงจะถูกต้อง จะเข้าไปแล้วได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมควังไม่ได้จับอะไรนะเรียกว่าไม่ใช่วัดเป็นวิกไปนะทำให้เราไม่สงบใจในเมื่อเข้าไปอันนี้เราวัดจึงต้องพัฒนาให้มันเป็นป่าไม้เป็นที่สงบร่มรื่นนะมีบรรยากาศนั่งนอนเดินอะไรก็สงบใจได้อันนี้จึงเรียกว่ามีวัดเอาไว้เป็นที่ฝึกจิตใจของคนเราได้
1: จดหมายฉบับตมานี้ก็มาจากโยมสะอาดมิตรนนท์บอกว่าได้เปิดฟังรายการธรรมะสว่างใจบอกว่ารู้สึกก้าวงามไม่ทราบไปว่าอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์อยู่มากทีเดียวจึงได้เขียนจดหมายมาขอหนังสือธรรมะเพื่อเอาไว้อ่านเป็นหลักของการปฏิบัติธรรมพร้อมได้สอสแตมมาเป็นค่าส่งจะส่งเงินมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายใจเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้พระทำผิดวินัยส่งครับอาจารย์โยมสะอาด
0: เงินเราก็มีอุบายเราเป็นพระ ถือเราเป็นพระไม่จับเงินไม่มีเงินส่วนตัวแต่เราก็มีอุบายตามด้านพระวินัยว่าเราไม่มีเงินส่วนตัวก็จริงแต่หมายถึงว่าญาติโยมที่เราบริหารวัดอยู่นี่เราก็อาศัยด้วยก็อาศัยปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่มีส่วนตัวเราไม่จับเองไม่ถือเองไม่เก็บไว้ในกุฏิตนไปไหนก็ไม่มีพกใส่ย่ามไม่ใส่ซองเราจะใช้โดยกัปปิยะโอหารด้วยการให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยทายกเนี่ยเป็นผู้รับหน้าที่แทนเป็นผู้ถือผู้จับจ่ายให้กับพระสงฆ์ผู้ต้องการเสนาสนะกีฬาเภสัชที่อยู่เพื่อความสะดวกสบายไปไหนมาไหนหรือจะทำเรื่องพิมพ์หนังสือก็ดีซื้อเทปมาแจกญาติโยมก็ดีก็อาศัยกัปปิยะโวหารด้วยการว่าโยมส่งปัจจัยมาก็ปัจจัยนั้นพระก็รับรู้ว่ามีจำนวนอย่างไรที่จะทำอะไรแล้วก็ใช้ให้ญาติโยมเนี่ยไปนำมาซึ่งวัตถุอันนั้นที่ต้องการแต่ว่าเงินทองในพระไม่จับไม่จับไม่ต้องจริงไม่มีส่วนตัวไม่มีอยู่ในกุฏิจริงไม่พกไม่ห่อจริงแต่ว่ามีกัปปิยะโอ

จะไปไหนมาไหนกันได้โดยที่ไม่ต้องผิดพระวินัยข้อนี้เลยเดี๋ยวพระวินัยข้อนี้เราไม่ต้องผิดเลยแต่เราก็ใช้อุบายด้วยการถือวินัยเราไม่จำเป็นจะต้องมียินดีเป็นของส่วนตัวเพราะได้มาก็เป็นของกลางสงฆ์หมดใครก็เป็นเจ้าของไม่ได้อันนี้ไม่ต้องกลัวโยมเพราะพวกเราเข้าใจที่จะหลีกเลี่ยงพระวินัยข้อนี้ได้ดีแล้วก็จะไม่มีใครฝ่าฝืนพระวินัยข้อนี้เพราะเชื่อว่าผู้ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมและศาสนาได้นั้นต้องเป็นพระที่พยายามเลิกละไม่เกี่ยวกับเรื่องอันนี้แล้วจึงจะมีจิตใจที่โน้มเอียงไปในทางเสียสละเพื่อประโยชน์กับศาสนาฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองนี่พวกเราถือกันมานานแล้วที่เราไม่เกี่ยวข้องใดเลยเราจะใช้กับปิยะโอหารที่ถูกต้องเพราะพวกสำนักฝ่ายปฏิบัตินี่เพราะเรื่องเงินทองแล้วจะเป็นของกลางสงฆ์หมดถ้าได้มาก็มีญาติโยมเป็นผู้เก็บใช้จ่ายแทนพระก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องในกุฏิตัวเองจะมีเงินมากน้อยอะไรก็ไม่ต้องเอามาเก็บอันนี้ก็บางคนก็ไม่เข้าใจนะพวกเราทำกันได้ถือกันมานานแล้วอันนี้บอกความจริงที่ว่าพวกเราอยู่กันได้อย่างไรที่โดยบวชแล้วไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้เนี่ยเหมือนยังวัดเราหญ้ารกเนี่ยพระกรรมฐานนั่งหลับหูหลับตาความไม่จริงเราไม่ใช่เป็นกรรมฐานองค์แรกหรอกกรรมฐานองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าพอวัดเราลกทำไง วัดเราลกก็กับปิยะโวหารทายกเราฉลาดเนี่ยพระก็ต้องฉลาดทายกก็ต้องฉลาดทายกก็รู้วินัยพระก็รู้วินัยตัวเองวัดลกแล้วพระถือวินัยญาติโยมก็ศรัทธาหาพระถางไม่ได้โยมก็มาช่วยกันถากถางหญ้ามันก็เตียนลกขึ้นมาทายกเขาก็มาจัดการแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจวินัยเราก็ถางซะเองทายกก็เลยไม่ได้เข้ามาเป็นเกี่ยวข้องอะไรฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถ้าเราถือวินัยแล้วจึงจะรู้คุณของการพระวินัยว่าหญ้าลกเราไม่จำเป็นจะต้องไปถางให้เป็นอบัติมีญาติโยมเขาถางให้มันก็พ้นโทษข้อนี้ไปแต่ถ้าใครไม่เข้าใจดีกเลี่ยมมันก็ไม่พ้นโทษก็ถือเป็นเถนตรงไปก็ไม่พ้นโทษอะไรมันขวางหน้าขวางตาเราก็ทำไปอย่างนั้นก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พระพุทธเจ้าพระวินัยของท่านก็สูญหายไปง่ายคือการถือวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ทุกคนทุกศาสนาเนี่ยไม่สามารถจะติเตียนได้ทำให้พอมาอ่านพระวินัยพระนี่จะถือได้หรือและพระที่ถือได้นั้นรู้สึกมีคุณธรรมที่เป็นผู้มีความฉลาดสามารถที่เอาพระวินัยของพระพุทธเจ้าละเอียดละออเนี่ยมาถือได้มีอุบายได้เนี่ยมันไม่มีศาสนาไหนจะเหมือนไม่มีพระภิกษุในศาสนาไหนจะทำได้มีวินัยศาสนาพุทธศาสนาเดียวเหมือนอย่างเช่นพรหมจรรย์เนี่ยพรหมจรรย์ที่อาตมาได้เคยไปศึกษามาทุกศาสนาเนี่ยทั้งเกือบทุกศาสนาว่าพรหมจรรย์ของเขาเป็นอย่างไรที่ว่าเป็นนักบวชเป็นฤาษีชีพายก็ดีชีเปลือยก็ดีพวกนี้พรหมจรรย์ของเขาเนี่ยส่วนมากแล้วถูกต้องตัวกันได้ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถือพรหมจรรย์ก็นอนอยู่ด้วยกันได้บีบนวดกันได้ขนาดมีฌานมีสมาบัติแล้วก็เป็นเหมือนกันเคยไปเที่ยวที่ฤาษีเกตน่ะมีฤาษีที่เป็นมหาราชน่ะเคยนั่งเข้าฌานได้ต้อง15วันโดยที่ไม่กระดุกกระดิกไม่กินข้าวเลยเนี่ยข้ามไปจากภูเขาหิมาลัยไปศึกษากรรมฐานมาสำเร็จทางฌานก็ตอนหลังนี่ไปเที่ยวดูก็มีผู้หญิงสาวๆ2คนอุทิศตนเป็นนักบวชเป็นอุบาสิกาไม่ใช่ถึงกับนักบวชเลยก็มาอยู่กับท่านน่ะแต่ท่านรู้สึกว่ามีคนต่างประเทศไปทำกรรมฐานกับท่านมากมายมีคนสนใจมากท่านสอนระดับ ระดับโลกระดับต่างประเทศเลยมีคนมานั่งสมาธิวันหนึ่งมากแล้วก็นั่งได้

0: บกันดีแต่ก็ยังมีผู้หญิงมาบีบมานวดมาพยุงลุกพยุงนั่งคือพรหมจรรย์ของฤาษีชีพรายก็มีการจับต้องตัวกันได้กับเพศตรงกันข้ามแต่เขาถือพรหมจรรย์ด้วยการทำใจไม่มีการแบบว่าถ้าพรหมจรรย์เขาจะรู้ว่าขาดได้ก็คือหมายถึงว่ามีเรียกว่าอะไรหมายถึงแต่งงานกันเนี่ยจึงจะรู้ว่าพรหมจรรย์นั้นขาดแต่ถ้ายังตามใดที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ยังจับเนื้อต้องตัวอะไรนั่งเบียดกันได้รับของกับมือนี่พรหมจรรย์อย่างนั้นเขาไม่ถือมีพรหมจรรย์ศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่ถือถูกที่ถือว่าพรหมจรรย์ถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ได้มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่หญิงกับชายนี่เมื่อถือพรหมจรรย์แล้วชายจะถูกหญิงก็ไม่ได้หญิงจะถูกชายก็ไม่ได้ต้องให้พ้นจากที่มุ้งที่บังอันเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกันทางร่างกายและทางเพศเนี่ยจึงเห็นว่าพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าในบริสุทธิ์ขาวสะอาดจริงๆเป็นการพ้นภัยจริงๆอันนี้จึงว่าเนี่ยแหละอุบายของศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครได้ศึกษาแล้วจะรู้ว่าพรหมจรรย์ของท่านเนี่ยพรหมจรรย์ที่ต่างกับผู้ที่ว่าเป็นพรหมจรรย์ผู้นักบวชต่างๆจะทำไม่ได้เหมือนนักบวชศาสนาพุทธเพราะอะไรเพราะว่าท่านถือพรหมจรรย์แบบถูกต้องน่ะฉะนั้นอุบายต่างๆที่เรื่องเงินทองก็ดีเรื่องถากหญ้าขุดดินก็ดีอะไรเรื่องพรหมจรรย์เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาพระสงฆ์ที่ทำตามพระพุทธเจ้าได้แล้วมีคุณธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ไต่ตรองอะไรถูกผิดแล้วคนนอกศาสนาหรือคนศาสนาอื่นจะมาติเตียนพระสงฆ์เหล่านี้ไม่มีช่องโหว่เลยไม่มีช่องโหว่จะติเตียนได้เลยเพราะการกระทำพระวินัยของท่านเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นทุกศาสนาที่จะมาได้ไปสังเกตดูแล้วมีช่องโหว่ให้ติเตียนได้ทุกอย่างถ้าจะติเตียนมีทุกช่องเลยที่มองเห็นแล้วไม่รัดกุมคำสอนไม่รัดกุมและการประพฤติปฏิบัติด้านพระวินัยก็ไม่มีรัดกุมอะไรแต่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยรัดกุมทุกแง่ทุกมุมไม่มีช่องโหว่ให้ติเตียนได้เลยมันน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่าเคารพรักจริงๆถ้าเป็นภิกษุหรือเป็นนักบวชในศาสนาพุทธเนี่ยสันโดษก็สุดยอดอยู่แล้วขันติก็สุดยอดมีระเบียบมีวินัยเรียบร้อยมีความสังวรอินทรีย์สำรวมอะไรนี้ก็ดีมากไม่มีศาสนาไหนจะเหมือนได้ฉะนั้นจึงว่าเราก็ควรจะยกย่องพระสงฆ์ไทยหรือว่านักบวชขึ้นมาให้เป็นผู้นำให้เป็นตัวแทนของศาสนาทุกคนจะได้เห็นพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้นำที่ดีมีระเบียบมีวินัยมีศีลจารวัตรที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากแล้วจะไม่เบื่อบุญและจะไม่เบื่อวัดเห็นพระสงฆ์แล้วให้เกิดศรัทธาอยากบวชอยากเรียนอยากปฏิบัติเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบอกไปถึง
5: เขารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอด

0: รอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นประกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องพองและยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปแล้วเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือพระกฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้เพราะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้านะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเข้ามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายเราตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันเราถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยะยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกข์ทนไม่ได้แล้วทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอแล้วทุกข์ทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้คลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบทสี่นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นแม่อดีตอนาคตก็มาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรการจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันนะเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่า
นั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปิติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้น

จิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมพอภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดซะแล้วโกรธซะแล้วจึงรู้โกรธซะแล้วจึงรู้เผลอไปซะแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถือว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่ง
เหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติมันจึงได้สนใจตัวเองไงสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นถ้าเรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเย็นพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โพคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิต

ทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าเนี่ยทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกวิยาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกถึง

จะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานดังนั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอไม่เห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองสักครั้งไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงเมื่อพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ย
ขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังงูเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงดังนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้ว
แต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาราพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้ภาระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากนั่นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดนะอย่างว่าคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าผู้ชายทั้งๆที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายหลายชาติหลายหลายวันและหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถือว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่ไงโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุงเป็นแควไป
แต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับ

ชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเวสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเรารู้กายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดคือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้พุงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่

พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเรา1วันไม่ใช่กายเรา2วัน3วัน4วัน7วันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ร่ายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้าร่ายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้น

งกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเหล่าเหลือแต่เพียงดินน้ำไฟลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปพุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุปเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

กรรมฐานนี่โดยมากคนเราจะทำได้เฉพาะตอนสงบพอไม่สงบก็ทำไม่ได้กรรมฐานต้องทำได้ตอนที่สงบและไม่สงบเพราะปัญญานั้นสงบก็เกิดได้ไม่สงบก็เกิดได้การปฏิบัติธรรมไม่มีการทำได้เมื่อไรก็เป็นบุญกุศลเมื่อนั้นไม่ใช่ว่าไม่สงบแล้วเราก็เลิกทำพระธรรมคำสอนหลวงพ่อสนอง

อย่าไปไขว่คว้าอะไรให้มันมากมายนักให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีชั่วเกิดที่จิตสวรรค์นิพพานเกิดที่จิตมันไม่ได้เกิดที่อื่นจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่แหวนสุจินโน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเว
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธัมโมหะเวรบุรพาจารย์คือท่านหลวงพ่อพระอาจารย์สนองกตปุญโญซึ่งท่านได้ถึงแก่การมรณะระสังขารจากศิษยานุศิษย์ไปเป็นเวลาครบเลย100 วันมาแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังได้ประพฤติปฏิบัติในการ

ฏิบัติธรรมเป็นเครื่องบูชามาตลอดเส้นระยะในวันนี้ก็ได้ประพฤติปฏิบัติมาตามที่เคยประพฤติปฏิบัติมาด้วยการฟังพระสงฆ์สวดธรรมะคือสวดพระธรรมเจ็ดคำพีและก็มีการรับฟังธรรมะเป็นเครื่องอบรมบ่มจิตใจของตนของตนเพื่อเป็นการน้อมบูชาและธรรมภาพผู้ที่มาแสดงธรรมะในวันนี้ก็มีความตั้งใจในการที่จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นธรรมบูชาระลึกถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อที่ท่านได้จากพวกเราไปด้วยความเคารพตัวของเราทุกท่านทุกคนเป็นธรรมะคือรูปร่างกายนี่เป็นรูปธรรมส่วนจิตใจคือความรู้ภายในหรือสภาวะอาการที่เกิดขึ้นมีกิริยาการต่างๆกันเช่นสัญญาสังขารหรือวิญญาณความรับรู้รับทราบในสภาวะแห่งอายตนะและก็เวทนาคือความเสวยเป็นความสบายและไม่สบายหรือเป็นความเฉยๆอันนี้เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมเป็นคู่กันจริงๆว่าพวกเราทุกท่านทุกคนเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในตัวของเราแล้วแต่ว่าธรรมะยังไม่สะอาดผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติขัดสีหรือว่าอบรมบ่มให้ธรรมะมีกำลังมีความบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นที่ดวงใจของพวกเราในวันนี้พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการน้อมบูชาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ของพวกเราซึ่งองค์ท่านก็ได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดำเนินกายวาจาใจของท่านให้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นส่วนที่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นคุณธรรมขององค์ท่านที่ท่านได้ดำเนินปฏิบัติตามสัจธรรมที่เป็นจริงซึ่งเป็นศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แก่ศีลสมาธิปัญญานั่นเป็นส่วนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้ปฏิบัติหรือดำเนินมาเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับเป็นปฏิปทาอันดีเป็นปฏิปทาที่จะนำไปสู่ความสิ้นจากทุกข์หรือความพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารพ้นจากทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายพ้นจากความทุกข์ที่เป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจ
คือผู้รู้ความรู้ภายในของเราเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติและท่านก็ได้อบรมสั่งสอนพวกเราให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทานั่นๆ เพราะการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดเป็นธรรมที่กายวาจาใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ใจของเรานี่แหละเป็นธรรมเป็นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือรวมเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นศีลธรรมรวมกันก็คือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมปฏิปทาแห่งการดำเนินประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมนี่แหละเรียกว่าเป็นหนทางดำเนินเป็นทางที่ชอบเป็นทางอันเอกซึ่งเป็นพุทธโอวาทเป็นพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทางอันเอกทางที่จะนำไปสู่ความรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมีใจเป็นผู้รับรู้หรือว่ารวมอยู่ที่ใจทุกข์เพราะธาตุเพราะขันธ์ทุกข์ในขันธ์ห้ารวมลงมาที่ใจใจเป็นผู้รู้เป็นภาชนะเป็นเครื่องรองรับความทุกข์ทั้งหลายหรือความสุขทั้งหลายรู้ที่ใจสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงนำไปสู่ความสุขความสะอาดปราศจากมลทินเรียกว่าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากความชั่วทั้งหลายดังนั้นจึงสมกับภาษิตที่ยกขึ้นว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจาริงแปลใจความว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วที่เป็นทุกข์นี่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะนำไปสู่ความสุขอันแท้จริงนอกจากการดำเนินกายวาจาใจของเราให้เป็นไปตามหนทางแห่งการปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญาครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติที่ท่านมอบเป็นมรดกอันประเสริฐคือมรดกธรรมซึ่งท่านก็ได้รับถ่ายทอดมาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินปฏิบัติตามสายทางเส้นเดียวกันตามปฏิปทาเดียวกันไม่มีหนทางอื่นใดที่จะเป็น

หนทางที่ชอบที่จะเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขอย่างยิ่งมีทางเดียวเท่านั้นคือหนทางแห่งอริยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติทั้งในส่วนภายนอกสำหรับกายวาจาของพวกเราก็เป็นส่วนที่ควบคุมระวังทางกายทางวาจาเอาอะไรควบคุมระวังก็เอาธรรมะคือสติธรรมสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวการระลึกนั่นเป็นขณะเมื่อระลึกต่อเนื่องกันก็กลายเป็นความรู้ตัวเหมือนกันกับเราบริโภคอาหารที่อิ่มแล้วก็เป็นความอิ่มที่ไม่ขาดบักขาดตอนถ้ายังไม่อิ่มที่เรากลืนเข้าไปทีละคำสองคำก็เป็นความอิ่มที่เป็นขณะขณะแต่เมื่อบริโภคให้อิ่มเต็มที่ก็เรียกว่าไม่มีขณะเป็นความอิ่มที่สมบูรณ์ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันเราฝึกสติธรรมสตินี่แหละที่ท่านเรียกว่าศีลศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่มีกำลังคือศีลที่ถึงพร้อมด้วยสติอันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่ไม่ทอดทุระเป็นผู้มีความเพียรคำว่าความเพียรนี่ก็หมายความว่าไม่ทอดทุระเอาใจใส่เอาใจตั้งหรือว่าตั้งใจจงใจจดจ่อในการสร้างสติระลึกรู้ตัวรู้กายรู้ใจไม่ให้พลั้งเผลอจะทำอะไรจะนึกจะคิดเรื่องความนึกความคิดท่านเรียกว่าจิตตังเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ความนึกความคิดไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ใจแต่เป็นอาการที่เกิดจากใจจึงต้องฝึกให้มีสติกำหนดรู้ต่อเนื่องเรียกว่ารู้ความนึกความคิดก็ไปเข้าในหลักของสติปัฏฐานธรรมกายเวทนาจิตธรรมคือจิตนั่นหมายถึงผู้นึกคิดท่านเรียกว่าจิตตังนานาจิตตังความนึกความคิดคิดเหมือนกันน่ะคำว่าความคิดแต่ว่าขณะความคิดนึกคิดเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องที่เป็นบุญคือนึกคิดแล้วให้เกิดความสุขความเอิบอิ่มใจหรือเรื่องที่เป็นบาปนึกคิดแล้วเกิดความเศร้าหมองมีอาการเศร้าหมองของใจมีอาการกระสับกระส่ายมีอาการที่ไม่เบาสบายหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งลำคาญนั่นคือความนึกคิดที่เป็นอกุศลเป็นความไม่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีสติ
ฝึกสติควบคุมรู้เท่าทันก็เป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐาน4กายคือการกำหนดรู้การระลึกรู้ไปในกายของเราเวลาเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติสมาธิภาวนาเจริญจิตภาวนาพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานโอวาทคำสอนไว้อุบายในการปฏิบัติการระลึกให้เป็นอารมณ์อันเดียวเพื่อยังความรู้คือใจและสติให้ตั้งมั่นในอารมณ์อันเดียวท่านก็บอกไว้มีถึง40อย่างที่พวกเรารู้ๆกันและประพฤติปฏิบัติกันก็ได้แก่อนาปานสติการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นของง่ายๆของมีอยู่ที่ตัวของเราไม่ต้องไปซื้อไปหาไปขอไปยืมมาจากที่ไหนธรรมะไม่ได้ไปเอามาจากไม่ได้ไปขอมาจากครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปขอมาจากพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายที่ท่านบอกไว้สอนไว้ทั้งหมดมีพร้อมในตัวของเราเป็นเพียงแต่ว่าเราจะอบรมบ่มให้มีความแข็งแกร่งมีกำลังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะอบรมหรือบ่มให้มีกำลังมีอำนาจแห่งสติไม่งอนแงนคอนแคนควบคุมกับผู้รู้คือใจจนให้เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ที่เรียกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจความตั้งมั่นของความรู้รู้อยู่เฉพาะตัวรู้เป็นปัจจุบันอยู่เฉพาะตัวอันนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้เป็นได้จากการกระทำหรือจากการปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความรู้ความเห็นความเป็นเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยแน่วแน่อยู่กับอารมณ์อันเดียวเช่นเรานึกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกปฏิบัติจิตภาวนาหรือเรากำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้อันนี้แหละสร้างฐานซะก่อนฐานของธรรมสร้างฐานนี่ของธรรมนี่ให้มีความแน่นหนามั่นคงมีความแข็งแกร่งด้วยการกำหนดรู้ไม่ให้พังเผลอนี่แหละเรียกว่าสตินี่แหละระลึกรู้เป็นคู่ของใจกำกับกับอารมณ์กรรมฐานที่เรานึกพุทธหายใจเข้าไปโทหายใจออกมานี่ว่าการกำหนดรู้ในกายของตนเองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในกรรมฐาน5 คือผมขนเล็บฟันหนังทั้ง5อย่างนี่มีความใส่ใจจงใจจดจ่อเหมือนกันกับเราทำงานอย่างอื่นเหมือนกันกับเราทำงานภายนอก
สร้างการงานภายนอกที่สร้างด้วยความจงใจด้วยความเอาใจใส่หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินคิดมุ่งมั่นในการในงานที่เราทำส่วนภายนอกเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเพื่อหวังผลประโยชน์สิ่งที่ตอบแทนคือค่าตอบแทนจากการทำงานนั้นๆเช่นพวกทำไร่ทำนาก็มุ่งหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการกระทำคือเมล็ดข้าวเจ้าข้าวเหนียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเอาใจใส่เรียกว่าแม้แต่ความนึกความคิดก็จะนึกคิดอยู่กับการงานที่ทำนั่นแหละ ถึงขนาดนั้นทำงานภายนอกที่งานภายในงานปฏิบัติธรรมสร้างธรรมะให้มีฐานอันมั่นคงนี่ก็ต้องเอาใจใส่อย่างนั่นเหมือนกันถ้าหากว่าผู้ประพฤติปฏิบัติถึงพร้อมด้วยความเพียรถึงพร้อมด้วยสัจจะความจริงใจถึงพร้อมด้วยขันติความอดทนสู้อดสู้ทนถึงพร้อมด้วยฉันทะความพอใจถึงพร้อมด้วยความใคร่ควรเรานี่แหละถ้าหาว่าทำด้วยความจริงใจท่านจึงเรียกว่าเป็นตบะเป็นเครื่องแผดเผาเป็นกำลังเครื่องแผดเผาสตินี่ถ้าเรากำหนดจดจ่อระลึกรู้ให้ต่อเนื่องกันก็จะสามารถเพิ่มพลังหรือกำลังแห่งความระลึกรู้กลายเป็นสมาธิความมั่นคงของใจเป็นความขาดจากสัญญาอารมณ์อย่างอื่นก็มารวมอยู่ในจุดเดียวที่เราให้เป็นการเป็นงานที่เราให้รู้ให้ระลึกรู้นี่เป็นอย่างนี้ ไม่เหลือวิสัยที่พวกเราว่าทำแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะทำไม่จริงสติก็ไม่มั่นคงสติก็ยังเลื่อนเลื่อนลอยลอยจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านลำคาญเมื่อเวลามีอะไรกระทบเข้ามาซึ่งมันเป็นธรรมดาของการกระทบของการสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เป็นเครื่องรองรับของสิ่งที่เข้ามากระทบอันนี้เรียกว่าเป็นอายตนะภายในแล้วก็รองรับอายตนะภายนอกคือสิ่งที่ต้องสัมผัสสัมพันธ์กันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นี่ภายนอกภายในอันนี้แหละมีกันทุกคนมีกันทุกท่านทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านมว่าแก่เด็กเล็กสภาวะภายนอกภายในอายตนะทั้ง12นี่มีเหมือนกันเมื่อมีแล้วจึงเป็นสะพานความเชื่อมระหว่างกันและก็ให้เกิดปฏิกิริยาให้เกิดอารมณ์แห่งความเสวยว่า
เป็นสุขหรือเป็น

ทุกข์หรือสบายหรือไม่สบายนี่จะเกิดขึ้นที่ใจของเราเกิดขึ้นเพราะนั่นแหละการกระทบระหว่างอายตนะเมื่อกระทบสักเพียงแต่ว่าเห็นตาเห็นก็มีสติรู้เท่าทันในสิ่งที่เห็นสักเพียงแต่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่ารู้ไม่หลงใจไม่หลงไม่กระเพื่อมด้วยสัญญาความจำหรือความสำคัญมั่นหมายไม่กระเพื่อมเพราะสังขารที่จะปรุงแต่งให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเมื่อเห็นแล้วก็ผ่านไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เมื่อได้ยินก็เหมือนกันได้ยินแล้วก็ผ่านไปก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นี่ถ้าหากว่าระหว่างสิ่งที่กระทบสัมผัสสัมพันธ์กันเรามีธรรมะ เป็นเครื่องรักษาคือสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเป็นเครื่องรอบรู้ระหว่างอายตนะผัสสะสัมผัสซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเพียงเห็นเป็นเพียงได้ยินเป็นเพียงสัมผัสรสเป็นเพียงสัมผัสกลิ่นทางจมูกเป็นเพียงสัมผัสความเย็นความร้อนทางกายเป็นเพียงสัมผัสกับอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์รักอารมณ์ชังมันไม่มีเป็นเพียงแต่ว่าระลึกรู้แล้วก็ผ่านไประลึกรู้แล้วก็ผ่านไปก็ไม่เป็นทุกข์อะไรภายในใจนี่ถ้ามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันเมื่อสัมผัสแล้วก็ยึดอุปทานยึดสังขารก็ปรุงนึกคิดไปต่างๆนานาสัญญาก็จำวิญญาณความรับรู้ระหว่างความนึกความคิดความปรุงความแต่งรับรู้กันไปนี่ก็เลยรวมหรอกเป็นทุกข์ไปด้วยกันทุกข์เพราะสังขารทุกข์เพราะวิญญาณรับรู้รับทราบทุกข์เพราะสัญญาทุกข์เพราะตาทุกข์เพราะรูปนี่เลยรวมเป็นทุกข์เพราะอายตนะกระทบสัมผัสแล้วก็รวมลงสู่ผู้รู้รู้คือใจนี่จึงว่าทุกข์ใจเมื่อได้ยินแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจทุกข์ใจเมื่อตาเห็นไม่ชอบใจไม่พอใจหรือชอบใจทุกข์เพราะตาเห็นหูได้ยินทุกข์เพราะเสียงที่สัมผัสรู้เรื่องอันนู้นอันนี้จมูกสัมผัสกลิ่นก็ทุกข์เพราะความกระเพื่อมหลงปรุงแต่งไปกับกลิ่นลิ้นสัมผัสรสเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามนั่นแหละท่านถึงว่าสุขขังวาดุขขังวาดุขามาสุขขังวาในอธิตะปริยายสูตรเมื่อกระทบด้วยความหลงแล้วเกิดเป็นความร้อนเกิดเป็นไฟท่านจึงว่าตาร้อนรูปร้อนหูร้อนเสียงร้อนจมูกร้อนกลิ่นร้อนลิ้นร้อนรสร้อนกายร้อนการสัมผัสร้อนใจร้อนธรรมารมณ์อารมณ์ร้อนคือร้อนทั้งหมดนี่ร้อนที่ใจความจริงเราไม่ได้ร้อนที่ตาที่หูที่รูปที่เสียง

ลิ่นที่รสอะไรร้อนที่ใจเพราะใจไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มกันไม่มีสมาธิเป็นความแน่นหนามั่นคงของใจไม่มีปัญญารอบรู้ความจริงว่าระหว่างอายตนะผัสสะระหว่างกายกับจิตสัมผัสสัมพันธ์กันมันเป็นคนละสิ่งคนละอันกันเราก็ไปหลงรวมเป็นเราไปทั้งหมดยึดเอามาเป็นตัวเป็นตนด้วยความหลงนี่เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจครับแค้นใจเพราะความรักและไม่สมปรารถนาเพราะความชังและก็เกลียดไม่ชอบเนี่ยจะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกข์เพราะได้ทุกข์เพราะเสียทุกข์เพราะอยากได้ไม่ได้ทุกข์เพราะอยากได้มีมาแล้วก็เป็นเรื่องอย่างอื่นต่อไปอีกเป็นความกระเพื่อมเป็นความกระเพื่อมเป็นความร้อนนี่รวมเข้าสู่จิตใจที่ไม่มีธรรมเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะทำปฏิบัติคือปฏิบัติต่อจิตต่อใจของเรานี่แหละมารู้ว่าอะไรมันเป็นต้นเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลรู้มาเข้าใจไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเราที่รู้มันทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่นี่แหละเพราะมันยังไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงมันจึงมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นมันก็หนักเพราะยึดไว้ถือไว้แบกไว้เหมือนบ่าของเราแบกท่อนไม้ท่อนสุงแบกของหนักๆนะนั่นก็เป็นความทุกข์ถ้าหากว่าไม่แบกสลัดออกไปมันก็เบาอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจของเรานี่แบกพลาหเวปัญจขันธาแบกปัญจขันธ์ทั้งห้านี่แหละรูปประขันธ์ก็คือร่างกายรวมทั้งหมดในอาการ32ธาตุทั้ง4อายตนะ6รวมกันอยู่นี่ในกายของเราเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ความเสวยเวลาความทุกข์ความไม่สบายทุกข์ทางกายใจก็เป็นผู้เข้าไปรองรับก็เลยกลายเป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเวลามีความสุขก็ไปหลงไปยึดชอบใจพอใจกับความสุขนั่นแหละอยากจะให้เป็นสุขอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันก็ไม่เป็นไปมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์นี่เมื่อมีความหลงเหรอมันจะเป็นอย่างนั้นที่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเรามาพินิจพิจารณาในขันธ์ทั้งห้านี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านให้พิจารณาค้นคว้าเมื่อฝึกอบรมสติมีกำลังสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่มั่นคงแล้วใจจะสบายสบายมีอะไรกระทบเข้ามาก็จะรู้เหตุรู้ผลใครควรท่านเรียกว่ามันรู้ละรู้วางได้ถ้าสติมีกำลังสมาธิตั้งมั่น
แล้วก็ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาบางทีปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะที่สติสมาธิกลมกลืนกันนั่นเองเวลารูปกระทบเข้ามาเสียงกระทบเข้ามาก็จะเกิดปัญญาความใคร่ควรรอบรู้แยกแยะว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เรามันเป็นเพียงอาการแต่ละสิ่งละอย่างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปปัญญารอบรู้รู้เท่ารู้ทันและอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีเรียกว่าใจของเราวางใจวางได้แต่ถ้าไม่เข้าใจด้วยปัญญาหรือไม่มีกำลังสติสมาธิเป็นเครื่องคุ้มกันแล้วเป็นเครื่องรักษาไม่มีสติธรรมสมาธิธรรมเป็นเครื่องรอบรู้รักษาใจแล้วใจก็จะไปเกาะไปเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์อันนั้นอันนี้เลื่อยไปก็จะเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญก็กลายเป็นใจที่หาความสุขความเป็นปกติไม่ได้ นี่เพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะเป็นสิ่งที่ให้เราได้พึ่งหรือว่าไม่มีสิ่งอื่นใด ที่จะรักษาไม่ให้ใจของเราตกไปในความทุกข์หรือความทุกข์เกิดที่ใจนอกจากธรรมะนอกจากการประพฤติปฏิบัติอบรมสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วสิ่งอย่างอื่นไม่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงท่านจึงว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคือเราฝึกใจของเราล่ะตนคือใจใจคือตนฝึกใจของเราให้มีธรรมหรือนำธรรมะมาเป็นเครื่องอบรมใจเหมือนกันกับร่างกายของเราเนี่ยอาศัยอาหารเราต้องรับประทานอาหารแล้วจึงจะมีกำลังกายเกิดขึ้นกายมีกำลังเพราะอาหารหายเหน็ดหายเหนื่อยหายทุกขเวทนาทางกายเพราะอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนี่อาศัยอาหารกายอาศัยอาหารอาหารก็อาศัยอยู่ในกายของเรานี่แหละนี่เรียกว่าอาศัยซึ่งกันและกันหนุนกันเพราะฉะนั้นธรรมะคือข้อปฏิบัติก็น้อมเข้ามาที่ใจเราเป็นผู้เอาใจของเรารู้เอาใจของเรากำหนดเอาใจของเราสร้างธรรมะธรรมะก็จะมีพลังในใจเมื่อมีพลังในใจใจก็มีพลังแห่งธรรมะก็คุ้มกันใจคือความรู้เนี่ยไม่ให้ตกไปเป็นธาตุของอธรรมนี่ที่ว่าผู้ประพฤติธรรมพระธรรมรักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วในที่เป็นทุกข์อันนี้เรื่องภายในเรื่องภายนอกตามสมมุติโลกก็ศีลธรรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีล5ธรรม5ศีล8กรรมบท10เรานี่ที่เราสมาทานกันหรือศึกษากันก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อตัดความทุกข์ยากลำบากตัดความวุ่นวายเดือดร้อนตัดหนทางที่จะไปสู่ทุกขติคือเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานต้องตัดด้วย
การประพฤติปฏิบัติธรรมตัดด้วยข้อปฏิบัติแล้วเราก็เอากายเอาวาจาเอาใจของเราประพฤติปฏิบัติตามศีลธรรมนั่นแล้วเราก็จะไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ตกไปเป็นผู้มีโทษไม่ตกไปเป็นผู้ต้องหาต้องขังอะไรต่างๆเพราะเราประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี่เป็นอย่างนี้ในส่วนภายนอกส่วนภายในก็ประพฤติปฏิบัติสติสมาธิปัญญาอบรมให้มากเจริญให้มากนี่ไม่อยู่กว้างไกลที่ไหนล่ะไม่มีอะไรมากมายกำหนดรู้รวมเข้ามาที่ใจดูที่ใจของเรานี่แหละสร้างที่ใจของเราด้วยความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพาสร้างพาปฏิบัติดำเนินมาครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านจะได้ดิบได้ดีได้ความสุขความเจริญในธรรมมาเป็นครูบาอาจารย์ที่นำพาไปในทางที่ถูกที่ชอบก็ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติของท่านเองจำปฏิปทาแห่งการดำเนินแล้วก็ดำเนินตามนั่นถ้าหากว่าเราไม่ดำเนินตามเราแสลบออกไปหรือปีกแวะออกจากหนทางที่ชอบเป็นผู้มีความรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้ารู้ดีกว่าพระธรรมรู้ดีกว่าพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์คิดว่าความคิดความเห็นของเรามันดีกว่าจะให้มีความสุขความสบายกว่าที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติเพราะท่านพาประพฤติปฏิบัตินี่ต้องมาขังกายขังใจมาขังตัวเองด้วยความเพียรด้วยขันติความอดทนต่อสู้มันเกิดความอยากในทางที่เป็นทุกข์ก็ไม่ปล่อยไปตามนี่มาขังมันโลภมันโกรธมันหลงหลงเพราะไม่ได้ภาวนาหลงเพราะไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้เจริญสติปัญญาจึงไม่รู้จริงเห็นจริงแต่เวลามาเจริญสติปัญญาเนี่ยแค่เราจะมาตั้งสติให้กำหนดรู้ต่อเนื่องเป็นความเพียรมันก็ยากมันก็บอกว่าปล่อยให้นึกให้คิดไปตามสบายสบายดีกว่ามันก็บอกอย่างนั้นมันก็ดีกว่าดีกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าดีกว่าปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติก็ตามไปตามความดีกว่าของดีกว่าของตัวเองไปก็เจอทุกข์เรื่อยไปมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความดิ้นรนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่เป็นอย่างนั้นความไม่มีธรรมไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ดำเนินตามปฏิปทาแห่งความถูกต้องที่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติดำเนินมาก็จะพบความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี่ไม่มีทางอื่นทางใดเป็นทางที่ชอบนอกจากหนทางคือมรรคปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาน้อมเข้ามาสู่กายวาจาใจน้อมกายวาจาใจของเราลงสู่การประพฤติปฏิบัติผลคือความสงบร่มเย็นผลคือความไม่วุ่นวายเดือดร้อนไม่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่รุ่มหลงไม่ยึดไม่ติดผลคือความปล่อยความวางก็จะเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นในปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมเพราะ
จิตใจนี่แหละเป็นเครื่องรองรับเมื่อมันสลัดออกได้นั้นก็มีความสุขมีความเบามีความสบายมีความปลอดโปร่งโล่งอยู่ที่ใจของเรานี่ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในวันนี้ได้นำธรรมะอันเป็นสวาขาตธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบชอบด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาชอบด้วยเหตุผลคือความถูกต้องดีงามมีเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติบัตรตามดังที่กล่าวมาแล้วเจริญศีลให้ยิ่งเจริญสมาธิให้มีกำลังเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่เราจะรู้เองเห็นเองแหละถ้าทำให้มากปฏิบัติให้มากผลประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรคำว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นอย่างไรเราจะได้สัมผัสเองด้วยรสชาติแห่งสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเมื่อพินิจพิจารณาค้นคว้าวิตกวิจารณ์ในเหตุและผลเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราวางจากความยึดมั่นถือมั่นไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีความยึดถือตัวถือตนนี่มันจะมีความสุขความปลอดโปร่งความสบายขนาดไหนเราก็จะรู้เป็นปัจจตังได้เฉพาะตัวของเรานี่ขอให้ประพฤติปฏิบัติขอให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนคอนแคนต่อมารคือกิเลสกิเลสสมานความอยากนั่นแหละความอยากที่มีกำลังกล้าสติปัญญากำลังน้อยเอาชนะไม่ได้เมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ตกไปในที่ทุกข์ตกไปในที่ชั่วได้เพราะขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ได้น้อมนำธรรมะมาชี้แจงแสดงเป็นธรรมะปฏิสันถารเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระบูรพาจารย์องค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญของพวกเราที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหา

0: ใจของเราหนักเอาเบาสู้สู้เป็นสู้ตายในการประพฤติปฏิบัติทางนี้ตรงแล้วทางนี้แหละจะได้รับผลคือความสุขอันแท้จริงจากการประพฤติปฏิบัติสู้เป็นสู้ตายด้วยความด้วยศรัทธาเชื่อมั่นด้วยวิริยะความเพียรไม่ท้อถอยด้วยสติระลึกให้ต่อเนื่องกันด้วยสมาธิความมั่นคงของใจด้วยปัญญาความรอบรู้ในความนึกความคิดในจิตในใจของเราไม่พังเผลอและเราก็จะได้พบความสุขเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ความเศร้าหมองได้อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และด้วยอำนาจแห่งพระคุณของพระบุรพาจารย์และด้วยอำนาจแห่งความตั้งใจมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ขออธิษฐานรวมเป็นพระเป็นกำลังสนับสนุนดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ที่ได้มารวมกันกระทำบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็ขอให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่ทอดทุระตราบใดที่กายกับใจของเรายังกลมกลืนกันอยู่ก็ขอให้ตั้งมั่นในการประพฤติปฏิบัติไม่ขาดวรรคขาดตอนไปจนกว่าชีวิตของเราจะหาไม่แล้วพวกเราก็จะได้รับความสุขความเจริญแต่ด้วยการประพฤติปฏิบัตินี้ขอท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาของพระครูเมตตากิตติคุณพระอาจารย์สมหมายอัตมโนแห่งวัดป่าสันติกาวาสอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ในที่นั้นนั้นเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสัมมามุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริ

ไม่ควรหัวเราะห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งควนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไป

0: การสร้างชีวิตการสร้างตึกสร้างเจดีย์เป็นฉันใดการสร้างชีวิตก็ฉันนั้นจะต้องวางรากฐานค่อยๆสร้างค่อยๆทำเมื่อรากฐานมั่นคงแล้วก็เป็นการยากที่จะล้มมิใช่สร้างอย่างสุกเอาเผากินต้องการความรุ่งเรืองในระยะเวลาเล็กน้อยการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วรุ่งเรืองทันใจแต่ไม่มั่นคงกับการที่ค่อยๆสร้างค่อยไปก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นมั่นคงท่านจะต้องเลือกเอาประการหลังจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
1: วันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: แต่มาจะณปัจจุบันนี้ก็มีแค่นี้ให้ตรงนี้ก็เหลืออีกแค่นี้ 3-4 คนถ้าว่าสังฆทานไม่มีนักบวชเวลาเทศกาลพระก็เทศให้ต้นไม้ฟังนะให้เทวดาฟังเทศให้คนที่รับชมตามสื่อ YouTube เป็น Facebook Live หรือเป็นแอปของวัดจะมีทั้งวิทยุและทีวีก็ถือว่าเราได้มีโอกาสเผยแผ่ประเพณีคำสอนไปยังสู่สังคมเพราะสมัยก่อนนี้ก็ใช้สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือเทปเป็นสื่อตั้งแต่เริ่มต้นวัดสังฆทานมาเลยเพราะหลวงพ่อท่านตั้งใจให้วัดสังฆทานในวัดที่เผยแผ่คำสอนแนวทางประพฤติปฏิบัติแล้วก็ควบคู่กันไปกับการสงเคราะห์จะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานหรือว่าเหตุการณ์วิบัติดังวาตภัยอุทกภัยหรือว่าไปสงครามก็วัดสังฆทานก็เป็นศูนย์รวมที่จะกระจายข่าวบอกบุญบอกทานไปให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันฉะนั้นวัดสังฆทานก็จะเน้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติไม่มีเครื่องรางของขลังไม่มีอะไรเสด็จเคาะต่อชะตาลงนะไม่มีก็อย่างมากก็จะมีก็เป็นหลวงปู่โตทองคำที่ก็ใกล้จะเสร็จแต่ว่ามันก็จะเสร็จยากเพราะทองคำอย่างนี้ 60,000 แล้วตั้งแต่จำความได้ 8,012 แล้วก็ว่าแพงแล้ว 30,000 แล้วก็ว่าแพงแล้วณปัจจุบันนี้มีคนที่บริจาคทองคำมาน้อยมากที่บริจาคนี้เป็นกรอบพระนะไม่ใช่ทองคำที่ไปรูปพรรณนะเขามีศรัทธาอยากทำให้เสร็จอุตส่าห์เอาจีวรพระที่เป็นทองคำมาถวายก็เรียกว่าเป็นคนที่มีปัญญาถ้าแฟนกับเราใส่กับเราใครเขาจะมากราบไหว้เรามีใครเขาจะมาเอาของเราเขาก็จ้องมองเราเขาไม่ได้ชมเราว่าสวยว่านั่นนะเพิ่มอะไรก็เรียบร้อยแต่ถ้าอยู่กับหลวงปู่โตนี่อยู่ชั่วกาลนานเราตายไปแล้วรุ่นหลังก็ยังได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อถนอมก็ตั้งใจสร้างอุโบสถเพื่อให้โยมนั้นได้มาทำสมาธิคือเข้าไปในโบสถ์แล้วทุกคนจะไม่คุยกันใครมีเวลาพักเที่ยงหรือมีเวลา5นาที10นาทีจอดรถมาแล้วมากราบหลวงพ่อโตงที่มาขอพรแล้วก็มานั่งสมาธิที่สวดมนต์ก็สวดในใจแต่ถ้าทำกิจกรรมกิจการก็ต้องออกมาข้างนอกก็เป็นบางครั้งบางคราวที่มีอะไรพิเศษพิธีก็จะใช้อุโบสถฉะนั้นจึงเป็นอุโบสถที่อเนกประสงค์ใช้บวชใช้ภาวนาเข้าพรรษาออกพรรษาอธิษฐานพรรษาภาวนาออกพรรษาสมัยก่อนก็รับสังฆทานหลังอุโบสถนั่นแหละแต่ตอนหลังก็อาจจะเป็นอะไรที่จะไปรบกวนญาติโยมที่นั่งภาวนาอยู่ก็จะเกิดความระแวงบางทีก็มีเสียงพระให้พรหรือญาติโยมก็ขอศีลก็เลยคิดว่าน่าจะแยกส่วนกันไปก็แยกส่วนกันไปนะพร้อมแล้วยัง ม่ต้องอาราธนาเราจะมาก็จะพูดไปเรื่อยๆนี่นะอาราธนาแล้วมันจะเป็นทางการไปหน่อยเป็นการเทศเป็นการแสดงธรรมบางคนก็ว่าฟังพระเทศอีกแล้วเหรอเอาตามสบายๆครับไม่ต้องเป็นพิธีกรรมพิธีการมากมายไปแต่ที่เราจะทำกันคือการทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทำอะไรก็ต้องนอบน้อมนะนอบน้อมใครนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ต้องตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครั้งเดียวก็ยังไม่จำมันยังไม่ตอกแน่นยังไม่มั่นใจก็เรียกว่า3ครั้งฉะนั้นการทำสังฆกรรมของพระก็จะไม่กล่าวครั้งเดียวมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เพื่อความมั่นใจเพื่อมีความทรงจำครั้งเดียวอาจจะลืมแม้เวลาที่หนึ่งเวลาที่สองเวลาที่สามก็ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดซื้อชอบได้โดยพระองค์เองฉะนั้นโยมไปไหนก็แล้วแต่ออกจากบ้านหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือขึ้นจะขับรถกับยานพาหนะไปก่อนออกยกมือตั้งนะโมอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ด้วยเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครองให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากการใช้ยวดยานพาหนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางครั้งเราไม่ประมาทเขาประมาทบางครั้งเราประมาทเขาไม่ประมาทมันก็เกิดความสูญเสียสูญสิ้นทรัพย์สินเงินทองนะอวัยวะที่เรานั้นคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแขนขาแล้วถ้ามันเกิดเหตุแล้วใช้ไม่ได้ทำไงจะมาวัดก็ไปไม่ได้จะยกมือขึ้นสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องถนอมอย่าได้ประมาทท่านพุทธเจ้าจึงตรัสครั้งสุดท้ายว่าอย่าให้เราประมาทในสังขารร่างกายของเราสังขารของเรานั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดากายสังขารของเราก็คือร่างกายของเรานี่แหละอวัยวะ32ภายนอกภายในและประกอบอะไรสำคัญที่สุดคือจิตกับใจจิตก็คือความนึกคิดของเรานั่นแหละสังขารคือการปรุงแต่งกายสังขารคือการปรุงแต่งของกายที่ปรุงแต่งด้วยอะไรอ่ะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแล้วประกอบด้วยขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณฉะนั้นกายสังขารจิตสังขารคนละส่วนกันแต่มันอยู่ด้วยกันมันอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตมันก็เป็นสิ่งที่สบายเพราะจิตตัวนี้ทำให้ความปรุงแต่งสุขทุกข์อยู่ที่จิตที่ใจของเราหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจก็คือจิตนั่นแหละคือความคิดที่มันปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดว่านี่คือสิ่งที่เราพอใจนี่คือสิ่งที่เราไม่พอใจสิ่งนี้เราคิดนึกแล้วสบายใจทีนี้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่สบายใจฉะนั้นเราจึงมาประพฤติปฏิบัติควบคุมจิตของเราด้วยการที่เรามาเนี่ยเจริญจิตภาวนาคือพัฒนาจิตให้มีการดีขึ้นพัฒนาขึ้นจากจิตที่มันไม่เคยคิดแต่ใฝ่ในสิ่งที่ดีที่มันไปยุ่งกับทางโลกจนเกินไป การทำมาหารับประทานจิตที่โลภที่โกรธที่หลงนี่แหละฉะนั้นเมื่อเราพัฒนาจิตของเราได้แล้วโดยการเจริญจิตภาวนาจิตเราก็เป็นกลางกลางจิตว่างว่างเป็นกลางกลางก็คือจิตสงบฉะนั้นกายกับจิตก็ต้องไปด้วยกันอยู่ด้วยกันฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเจริญจิตภาวนาแล้วจิตต้องอยู่ที่กายเนี่ยยามโยมนั่งเนี่ยจิตโยมอยู่ตรงไหนจิตมีพลานุภาพมากมายไม่มีใครสามารถจะกั้งจะกั้นจิตของเราได้ฉะนั้นจะไปสวรรค์ไปนรกไปที่จิตจิตวิญญาณมันได้ไปด้วยรูปไปด้วยนาม

ที่ไปเห็นสวรรค์ชั้นนั้นนรกชั้นนี้ขุมนั้นขุมนี้ก็ไปด้วยจิตกายนั่งอยู่นี่กายนั่งสงบแต่จิตปรุงแต่งไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไม่มีใครสามารถขัดฝังหรือกั้นจิตไปได้บังคับจิตไม่ให้ไปนู่นไปนี่ยกเว้นแต่ผู้ที่ฝึกหัดกัดเกลาให้จิตนั้นอยู่กับปัจจุบันคือควบคุมจิตนั่นแหละคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ใช่ไหมเขาพยายามดึงจิตของเราเนี่ยดึงความคิดของเราให้อยู่กับปัจจุบันให้การเนี่ยโยมนั่งฟังตาดูหูฟังตาไม่ดูนั่งสงบจิตก็ภาวนาปุ่นเปี้ยนอยู่กันเนี่ยอย่างที่เราจะเดินกายสตินะเบื้องบนแต่ผมลงไปเบื้องล่างด้วยปลายเท้าพิจารณาเรื่อยไปให้จิตฝักฝ่ายอยู่กับกายของเราเนี่ยให้มันทำหน้าที่ของมันอย่างเดียวฉะนั้นจิตมันมีหลายดวงความคิดมีหลายความคิดมีทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันฉะนั้นเราก็รวบรวมจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันในขณะนี้กายสงบกายวิเวกจิตสงบจิตวิเวกนี่คือสิ่งที่หยุดบังคับควบคุมจิตแต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถยังไม่ฝึกหัดขัดเกลาให้เป็นผู้ชำนิชำนาญจิตจะไม่ยอมจิตจะดิ้นรนต่อสู้จะขัดขวางจะต่อต้านก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราฝึกหัดไม่ว่าลิงไม่ว่าช้างไม่ว่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสัญชาตญาณของธรรมชาติของตัวของเขาเองเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะไม่อยู่เฉยยกตัวอย่างเหมือนลิงอ่ะนะมันอยู่เฉยได้ไหมจิตเราก็เหมือนกับลิงเราก็ต้องจับมันผูกไว้กับหลักถ้าปล่อยให้มันเป็นอิสระมันก็ไปสเปสปะไปทำลายคนนี้ไปขโมยของเขาไปทำอะไรเกิดความเสียหายจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีหลักผูกจิตไว้เนี่ยบางครั้งมันก็ไปทำร้ายคนอื่นบางครั้งก็ทำร้ายตัวเราเองจิตใจตัวเราเองตัวของเราเองก็คือความคิดนั่นแหละนั่นทุกข์นั้นมันอยู่ที่ใจที่จิตของเราการมาประพฤติปฏิบัติคือกิจการปล่อยวางจิตให้ว่างแต่เขาไม่ได้บังคับจนเกินไปแต่ควบคุมเขาถ้าจะปรุงแต่งถ้าจะคิดก็คิดในสิ่งที่ดีให้เป็นกุศลให้มันฉลาดถ้าจะปรุงแต่งไปเรื่องรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษทำไปแล้วจิตเศร้าหมองแต่ถ้าควบคุมจิตให้มันคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบิกบานทุกอย่างถ้าเราคิดในฝ่ายในทางดีมันก็ดีทุกอย่างอยู่แต่ต้องมีสติสำคัญที่สุดง่ายๆให้รู้เท่านั้นเนี่ยยืนเดินนั่งนอนคิดนึกทำอะไรก็แล้วแต่ฝึกให้มีสติแล้วก็ให้มีสมาธิความตั้งมั่นให้สมาธิเรามันยาวหน่อยฉะนั้นทุกคนสมาธินั้นถ้าไม่ฝึกไม่หัดแล้วจะเป็นบุคคลที่มีสมาธิสั้นคือมีความตั้งใจน้อยที่สุดกับความไม่ตั้งใจมันมากที่สุดคือปล่อยไปสะเปะสะปะไม่มีทิศไม่มีทางไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวไม่ปฏิปต่อฉะนั้นสมาธิความตั้งมั่นนะโยมตั้งมั่นอยู่เพื่ออะไรล่ะตาดูหูฟังสมาธิอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันก็ใช้ได้แล้วจะภาวนาหรือไม่ภาวนาขอมีตัวรู้เท่านั้นแหละมันมีตัวรู้แล้วก็จะมีตัวละถ้าไม่รู้แล้วมันไม่ละมันก็ตุบปรุงแต่งไปเรื่อยนะ

าเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ก็ต้องมีอุบายในการล่อหลอกจิตนะถ้าเขาคุมแล้วเขาต่อต้านเขาดิ้นรนบางครั้งก็ทำให้กายของเรานั้นไม่เป็นสุขกระวนกระวายเล่าร้อนก็ปล่อยว่าอยากจะคิดให้คิดไปคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวนะเรื่องเดียวพอนะปรุงแต่งให้มันปรุงแต่งเรื่องเดียวให้มันคิดไปเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีมันคิดได้ไหมมันก็ไม่ได้ผลท้ายมันก็หยุดคิดถ้าเราปล่อยมันไปให้มันทำสิ่งที่มันชอบมันก็ไม่เอาอีกใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาถ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้ก็ปล่อยเขาผลท้ายมันก็กลับมาที่เดิมฉะนั้นจิตนั้นมันไม่มีคงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยกับความคิดของเรานะมันอยู่โยมคิดอะไรแล้วแต่ให้โยมบอกเลยคิดไปนะคิดไปคิดอย่าหยุดนะเดี๋ยวมันอยู่เองเหมือนเด็กห้ามอย่านะอย่านะมันไม่ยอมหรอกปล่อยมันเดี๋ยวก็เลือกเองฉะนั้นเรามีลูกมีหลานเลี้ยงลูกแล้วลูกมันร้องเอาโน่นนี่ยิ่งห้ามมันยิ่งร้องยิ่งห้ามปล่อยมันอย่างร้องร้องไปร้องไปพอเราไม่สนใจเดี๋ยวเขาก็หยุดร้องจิตก็เหมือนกันถ้าเราไม่สนใจเขาเขาก็กลับมาอยู่กับเราแล้วก็ควบคุมเขาฉะนั้นการฝึกจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ทำแล้วมันเพลิดเพลินถ้าเรารู้เท่าทันนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เติบเปิดเปิดไปกับความคิดตัวนั้นก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นแหละกายของเราก็เป็นของสมมุติสมมติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะมันสมมติหมดเลยแหละถ้าเราอยากให้มันยิ้มรุดหลุดพ้นก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่สมมติทรัพย์สินเงินทองก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นของสมมติของโลกนั้นนั่นแหละแล้วเราพิจารณาไปแล้วของสมมติมันมีอะไรมันมีความเสื่อมไหมกายของเรามันเสื่อมไหมทรัพย์สมบัติของเรามันเสื่อมไหมบ้านช่องเรือนชานทรัพย์สินสลิงคาเนี่ยมันเสื่อมไหมมันอยู่กับความเสื่อมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรที่คงทนถาวรอันนี้จังหลักคำสอนก็มีอย่างง่ายๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เราฟังกันแล้วฟังกันดีกว่าแต่เราจะรู้ซึ่งถึงความหมายของเขาหรือเปล่าก็เราแต่เพียงแค่รู้จำแต่ไม่รู้จริงถ้าจะให้รู้จริงก็เนี่ยมานั่งเฉยๆเนี่ยโยมบางคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ว่านั่งเฉยแล้วมันจะรู้ได้ไงครับมันต้องรู้มันต้องไปขวนขวายดิต้องไปฝ่ายฟ้าไปขวายฟ้าขวนขวายตำหรับตำราแต่ทางพุทธศาสนาถ้าอยากรู้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆทำจิตเฉยๆทำจิตว่างๆทำจิตให้สงบเดี๋ยวมันรู้เองเห็นเองถ้าเรารู้เองเห็นเองเนี่ยมันเป็นปัจจตังมันจะมีความมั่นคงมันจะความเชื่อมั่นใช่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นในสิ่งที่คนเล่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าเชื่อว่าสมาธิมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ความสงบจะมีคุณค่ามีความสุขอย่างยิ่งดีกว่าจะได้ทรัพย์เงินทองเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อลองทำดูลองลงมือปฏิบัติถ้าเราลองมือทำแล้วปฏิบัติแล้วทำมันได้ไม่ได้จริงเนี่ยอาตมาคิดว่าไม่มีใครมาวัดมาปฏิบัติหรอกหรือไม่ก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะมันไม่ได้จริงไงเพราะมันพิสูจน์ได้นิรามิสุขความสุขที่เกิดจากการภาวนา
สุขแบบไม่ต้องอาศัยอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงไม่ต้องอาศัยวัตถุนิรามิสุขสุขอย่างยิ่งที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องปรุงแต่งสุขจากไหนจากจิตจากใจของเรานั่นนะถ้านั้นใครทำได้คนนั้นจะรู้คนไหนทำไม่ได้ก็ยังสงสัยสงสัยแล้วไม่ทำให้หายสงสัยมันก็สงสัยอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะทำไมทางโลกเราสงสัยเราต้องไปพิสูจน์เชื่อคำโฆษณาห้างนั้นดีร้านนั้นดีอาหารนั้นดีอาหารนั้นอร่อยแล้วก็เชื่อแต่เราต้องไปพิสูจน์ฉันใดฉันนั้นทางโลกกับทางธรรมมันคู่กันมันอยู่ด้วยกันโยมคิดว่าจะไม่เอาทางธรรมก็เป็นไปไม่ได้ทางธรรมไม่เอาทางโลกก็เป็นไปไม่ได้โลกกับธรรมมันอยู่ด้วยกันชีวิตของเราอยู่กับธรรมธรรมก็คืออะไรธรรมะคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาคนเราเกิดมาเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายเหมือนกันไหมมีหัวเราะมีร้องไห้มีดีใจมีสมหวังมีผิดหวังเหมือนกันไหมไอ้สิ่งเหล่านี้เราเรียกธรรมที่มันอยู่กับโลกมันเกิดมาพร้อมกับโลกที่มีมนุษย์มนุษย์ก็เป็นผู้ที่ประเสริฐประเสริฐที่ว่าได้พัฒนาสติปัญญาให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้สวรรค์รู้นรกรู้อดีตรู้อนาคตแต่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันนธรรมเนี่ยฉะนั้นคนเราไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันนธรรมส่วนใหญ่ก็จะไปถ้าคนมีอายุหน่อยก็จะไปเรื่องเก่าๆแต่คนรุ่นใหม่ก็จะไปข้างหน้าก็จะไปเอาความหลังที่เราได้เคยได้เป็นบางครั้งก็มันก็สุขใจมันก็กระพอใจก็จะไปติดกับอดีตเราก็ยังไปแฝงฟากอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเรียกว่าสร้างวิมานในอากาศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทำไมไม่ได้ดังที่เราวาดฝันไว้อะไรจะเกิดขึ้นคือความผิดหวังฉะนั้นคาดหวังแล้วไม่ได้ก็เกิดความผิดหวังน้อยคนนักที่จะสมหวังฉะนั้นคนที่มีความตั้งใจมีความสมหวังแล้วได้ดังหวังก็ถือว่าเขาก็ทำบุญไว้ดีคนไหนวาดฝันหวังไว้แล้วไม่ได้สมดังหวังก็ถือว่าก็เป็นกรรมของเรานั่นแหละฉะนั้นเราอยู่ด้วยกรรมนะกรรมคืออะไรคือการกระทำยืนเดินนั่งนอนคือการกระทำกระทำทางโลกกระทำธรรมทำจิตก็อยู่กับการงานการกระทำเหมือนกันกายกรรมยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานวจีกรรมฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องมีวจีกรรมคือคำพูดคำสนทนาโอภาปาศัยมีมนุษยสัมพันธ์ดังนั้นสำคัญที่สุดคือวจีกรรมที่จะสร้างบุญหรือสร้างบาปสร้างสวรรค์นรกก็วจีกรรมของเรานี่แหละสำคัญที่สุดแต่เมื่อมีกายกรรมวจีกรรมแล้วไม่มีมโนกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สำเร็จไม่พร้อมด้วยสิ่งสามกรรมทั้งสามคิดแต่ไม่ลงมือทำไม่ลงมือพูดกายเคลื่อนไหววาจาเป่งแต่ใจไม่น้อมไม่ศรัทธามันก็ไม่สำเร็จฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะว่าเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นบุญหรือเป็นบาปมันพร้อมด้วยทั้งสามสิ่งถือว่ากรรมนั้นสำเร็จแล้วจะเป็น
ศลหรืออกุศลจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นั่นสำคัญที่สุดโยมท่านพุทธเจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญด้วยกายวาจาและใจก็เลยให้เรามีอะไรล่ะมีข้อเว้นมีข้อละเว้นไม่ใช่ข้อบังคับข้อควรเว้นสำหรับคารวะญาติโยมที่ยังอยู่กันด้วยหมู่ด้วยคณะด้วยสังคมจะเป็นสังคมในครอบครัวสังคมในละแวกชุมชนหรือสังคมในที่ทำงานหรือสังคมที่คุ้นเคยหรือสังคมที่ไม่คุ้นเคยแปลกใหม่วจีกรรมสำคัญที่สุดฉะนั้นที่เราหลงเชื่อเขาถูกเขาหลอกถูกเขาต้มถูกเขาตุ๋นก็เพราะวจีกรรมชักแม่น้ำทั้งห้ามาโน้มน้ำจิตใจของเราอย่างมาวัดประชาธรรมันก็ใช้วจีกรรมชักชวนโน้มน้าวจิตใจมาทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้แล้วจะได้บุญทำบุญพระป่าทำบุญกฐินแล้วจะได้บุญมันก็ต้องใช้วจีกรรมทั้งนั้นแหละคนเราจะรู้ด้วยเองมันน้อยมากต้องอาศัยประชาสัมพันธ์อันนี้สำคัญที่สุดนะบริษัทใหญ่ๆเนี่ยลงทุนเป็นพันล้านเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์สินของของเขาสินค้าของเขาเขาลงทุนมากมายนะแต่มันคุ้มไหมคุ้มยิ่งประชาสัมพันธ์มากๆให้เห็นให้ได้ยินเนี่ยคนลำก็จะเห็นมันก็จะจำมันก็จะจินหูแต่พอเรามาวัดประชาสัมพันธ์มากๆก็ชักเบื่อลำคาญหูแล้วไม่สงบแล้ววัดนี้มามีแต่บอกบุญถ้าโยมฉลาดกันทุกคนวัดก็ไม่ต้องบอกบุญหรอกแต่คนเราฉลาดเหมือนกันไหมมีปัญญาเหมือนกันไหมไม่มีไม่ใช่ดูถูกแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ได้สะสมทานศีลภาวนาตัวนี้แหละถ้าเราภาวนามากๆเนี่ยปัญญามันเกิดถ้าเราไม่ฉลาดหรือฉลาดไม่มากก็คิดว่าชาติที่แล้วเราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ภาวนาเรามีกินมีใช้ก็ชาติที่แล้วเราก็ให้ทานมากเราละเว้นงดเว้นข้อห้ามทั้งห้าเราก็มีร่างกายอวัยวะสมบูรณ์ครบถ้วนฉะนั้นต้องทำพร้อมไปด้วยสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามันมีสามพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้นข้องดเว้นละเว้นเนี่ยมันเป็นธรรมนูญของมนุษย์ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาถ้ายังมีการเบียดเบียนเอาระเบียบซึ่งกันและกันนั้นมันก็จะอยู่กันยากอยู่กันลำบากก็ดูในปัจจุบันใช่ไหมคนไหนมีอำนาจคนไหนมีกำลังก็ข่มเหงคนที่อ้อยด้อยก็เพราะอะไรเพราะความโลภเพราะไม่มีความเมตตาเขาไม่นึกไม่มีหลักของพุทธศาสนาว่าทุกคนเกิดมาแล้วตายตายแล้วเอาอะไรไปบุญกับบาปท่านนั้นแหละสวรรค์กับนรกท่านนั้นแหละเขาไม่เคยคิดว่าตายแล้วเขาจะไปไหนเขาคิดว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ฉันจะทำยังไงให้ฉันมีความสุขความสบายคนนี้เป็นคนที่ไม่ฉลาดความสุขของเรามีเราแบ่งปันเอื้อเฟื้อกับคนที่เขายากไร้นี่คือมนุษยธรรมธรรมของมนุษย์ที่เกิดมาร่วมกันไม่เหยียดหยามผิวพรรณชนชาติเชื้อชาติ

ศาสนาเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเมื่อไม่เคารพกันแล้วมันก็ต้องใช้กำลังแล้วเหมือนสามีภรรยาทำไมเคารพกันแล้วไม่เชื่อฟังกันแล้วมันก็ต้องใช้กำลังพูดแล้วไม่ฟังก็ต้องใช้ความรุนแรงเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นมันมีอะไรมีแต่ความเสียหายมันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยท่านพระเจ้าสอนให้เรานั้นไม่ใช้ความรุนแรงให้ใช้ความสงบสยบความคิดความปรุงแต่งเอาความดีสยบความชั่วไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครจะทำอะไรก็ถือเรื่องกรรมของเขาใครทำกรรมอันใดไว้เราก็จะได้รับผลกรรมอย่างนั้นถ้าเรายังไม่เชื่อเราก็ต้องพิสูจน์ฉะนั้นคนเราเกิดมาด้วยกรรมนะมันมีกรรมเป็นที่เกิดแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลกรรมที่เราทำไว้ไม่ปรากฏชาตินี้หรอกถ้าปรากฏชาตินี้ทุกคนก็ไม่มีใครทำความชั่วทำแต่ความดีแต่ถ้าเราเชื่อเราก็ต้องสร้างแต่ความดีเพราะสิ่งเหล่านี้วิบากแห่งกรรมมันไปเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่าบุญหรือบาปบุญของโยมในวันนี้มันยังไม่ได้รับวันนี้หรอกจะไปรออยู่ข้างหน้านู่นเราจะตามไปรอเราไว้แล้วเมื่อเราหมดอายุขัยจากความเป็นมนุษย์บุญทานนั้นมันรอเราอยู่เมื่อเราไปซื้อที่จัดสรรนั่นโยมไปซื้อว่าแต่เรายังไม่ไปอยู่เพราะเรายังมีที่อยู่ตราบใดเมื่อบ้านของเรามันผุมันพังชำรุดทรุดโทรมไปแล้วนั่นแหละเราก็ต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วถ้าเราไม่เตรียมไว้มันจะทันการไหมถ้าเราเตรียมไว้พอเราละโลกนี้ไปแล้วเราไปจุติถ้าเรามีที่ไปโยมก็ไม่ต้องเป็นสัมภเวสีทำไมก็ยังไม่รู้ไปไหนไงฉะนั้นคนทำบุญหรือทำบาปมันมีที่ไปของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเราก็สร้างรู้แล้วว่าเราจะต้องละโลกนี้ไปทุกคนสังขารในนี้มันอยู่กับเราไม่ถึง100ปีหรอกเดี๋ยวก็เสื่อมไปแหละเราต้องไปหาที่อยู่ใหม่นะแล้วเตรียมกันหรือยังหาวิมานหรือยังทำไมไปวิมานก็เป็นกระต๊อบกระเตงอะไรก็ได้ให้มันมีที่บุงที่บังไม่ใช่เป็นบุคคลเล่ร่อนจรจัดเห็นไหมเนี่ยเยอะแยะไปหมดในกรุงเทพมองไปไหนก็มีคนจรจัดฉันใดฉันนั้นอุปมาอุปไมยเหมือนเราเหมือนกันนั่นแหละจากบ้านนี้ไปแล้วยังไม่รู้จะไปอยู่บ้านไหนไม่มีที่อยู่เพราะบุญของใครของคนนั้นนะแบ่งกันไม่ได้นะแชร์กันไม่ได้นะไม่เหมือนโซเชียลนะจะมาอะไรโอนเงินอะไรสแกนให้กันไม่ได้นะของกายของเรานะอย่าไปคิดไปฉันตายแล้วลูกเดี๋ยวลูกก็ทำให้ฉันตักบาตรให้ฉันใส่บาตรฉันไม่ได้หรอกต้องทำเองยังงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรรอคนนี้มาให้รอคนนี้มาให้แล้วมันไม่ให้เราทำไงอดไหมล่ะไปหวังใครเลยโยมแต่ถ้าเราสะสมไว้นี่ไม่ต้องหวังพึ่งใครยังไงก็มีกินฝากเงินไว้ในธนาคารนั่นแหละมันจะให้ลูกให้หลานหมดแล้วหวังว่าพอเราแก่เท่าแล้วมันจะมาให้เราถ้ามันไม่ให้เราทำไงล่ะจะไปเที่ยวขอวัดกินอย่าไปหวังพึ่งใครอัตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนพระเจ้าไม่ให้พึ่งใครให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกเท่านั้นแหละ
ที่พึ่งอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราจริงไหมลูกหลานโยมหวังเขาได้ไหมลูก5คนหวังได้สัก5คนไหมสมัยนี้อย่าไปหวังเลยมันมีแต่เขาละมาพึ่งเราเลี้ยงไม่โตให้ไม่พอฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยคือผู้ให้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ให้ทั้งนั้นแหละไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครเลยใครทำใครได้แล้วก็ไม่ใช่ต้องวิงวอนกราบไหว้ไม่ต้องมาอ้อนวอนทำเองเมื่อเราทำมัธยมฐานศีลเนี่ยก็ไม่ต้องมาขอพระก็ให้ไม่ได้ให้ไปแล้วยอมรับไหมรับได้กี่นาทีรับได้กี่ชั่วโมงก็รับไม่ได้ทุกอย่างเราต้องสมาทานของเราเองอย่างมาวัดเนี่ยก็สมาทานให้พระเป็นพยานเท่านั้นแหละว่าวันนี้วันพระนะจะถือศีลอุโบสถถือศีล5แล้วท่านก็สาธุแล้วท่านก็บอกว่าผู้มีศีลก็จะเป็นผู้มีโภคทรัพย์มีความสุขท้ายสุดก็จะไปสู่พระนิพพานเนี่ยสืบให้ฟังฉะนั้นความดีทำเองอย่าไปรอให้คนอื่นเขาทำให้เราไม่ใช่ใครกินใครอิ่มมันแหละง่ายๆนะเมื่อเราทุกเนี่ยทุกหนักทุกเบาเนี่ยโยมฝากก็ไปได้ไหมได้ไหมแต่เวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเอาไปทีได้ไหมแบ่งไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ของกายของเรานะบุญและบาปฉันได้ฉะนั้นมันเหมือนกันหมดโยมมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยธรรมะเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องลึกซึ้งมากมายขนาดนั้นแต่เราไม่เข้าใจปัญญาไม่ถึงถ้าปัญญาไม่ถึงทำรีบทำทำให้มันถึงเร่งปฏิบัติเข้าภาวนาเข้าอย่างพวกโยมมาบวชเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยโยมจะมาแค่เช้ากลางวันเย็นมันพอไหมความสงบของเรามันมีแค่3ชั่วโมงแค่3ชั่วโมงนี้เราสงบตลอดชั่วโมงหรือเปล่าก็ถามตัวเองเรากินเนี่ยกินอิ่มหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาสไม่ใช่จะมารอว่ากิจวัตรเช้าทำวัดเช้าทำวัดกลางวันทำวัดเย็นนอกนั้นก็อิสระฟรีแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์ย่อมยิ่งไปใหญ่เลยสงบสงบนั่งสมาธิดีๆเอาเปิดโทรศัพท์หมดความสงบไม่มีหมดเลยน่าเสียดายเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกฝนให้มันต่อเนื่องนะโยมไม่ใช่นานๆมาทำทีแล้วก็ไปทำที่บ้านมันไม่ได้อย่างนี้หรอกเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่ให้นั่นจากคนที่จะแข็งจริงๆนั่นแหละขนาดอยู่วัดโยมจะทำได้แค่3เวลานอกนั้นก็สเปสปะสายสมัยก่อนเนี่ยคนยังไม่มากนอกจากเวลากิจวัตรแล้วก็จะมีคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธินานานธรรมเนี่ยหรือไม่ก็ไปในโบสถ์เก่าทั้งพระทั้งเนนไม่ได้มานั่งจับกลุ่มสมัยก่อนไม่ได้นะจะมานั่งจับกลุ่มกันนี้ไม่มีเพราะหมดกิจกรรมฉันเช้าแล้วไม่มีพระไม่มีโยมแล้วไม่มีใครเงียบหมดไม่มีใครจะมีทีก็ตอนสวดมนต์กลางวันแล้วก็เย็นแค่นั้นนอกนั้นแต่ทุกอย่างมันไม่หยุดนิ่งความเจริญมันมาครับมีมากขึ้นสมัยก่อนออกมาจากกุฏินี่เดินมาไม่มีอะไรเลยมีแต่ถนนจะมาออกมาเดินเล่นนั่งเล่นเดินจงกรมเดินอะไรปัดกวาดได้สมัยนี้ออกมาไม่ได้คนมันเยอะ
มันกลายเป็นว่าเราต้องไปอยู่ในที่จำกัดของเราวัดของเรามีอยู่แค่กุฏินอกนั้นก็เป็นของญาติโยมเขาจึงแบกเป็นเขตสังฆวาสเขตของพระโยมห้ามเข้าไปยุ่งกับพุทธวาสนี่ตรงนี้ญาติโยมมาใช้รวมกันเนี่ยจะไปสเปสปะโยมจะไปใช้ของสังฆวาสก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนั่นก็นี้การเวลามันเปลี่ยนไปนั่นแหละคนเก่าๆรับไม่ได้กับสภาวะหรือสภาวะคนมากๆเขาบอกวัดสังฆทานไม่สงบแล้วก็ไปหาที่อื่นเรื่องของเขาฉะนั้นเราหลวงพ่อถนอมท่านเปิดใจกว้างไม่ใช่เป็นพระใจแคบจึงเปิดรับญาติโยมให้เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันเป็นที่พึ่งที่พักสำหรับคนที่อยากหามาหาความสงบชั่วระยะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญแล้วโยมหรือไม่งั้นก็เป็นแนวทางเอาไปใช้ชีวิตบางทีเขาบวชเหมือนกันแต่เขาก็ไม่มีกิจกรรมอะไรนี่แหละเหมือนสมัยก่อนมาถือศีลบวชเสร็จก็มานอนคุยกันคนแก่เสื้อหมอนเสื้อผืนหมอนใบนอนคุยกันเรื่องลูกเรื่องหลานก็ไม่ได้มานั่งสมาธิเหมือนพวกเราใช่ไหมฉะนั้นพวกเราถือว่าโชคดีที่ยังมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมองการไกลว่าอยากให้มีที่ประพฤติปฏิบัติที่มันไม่แออัดที่มันไม่เจี๊ยวเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปท่านก็บอกว่าอีกหน่อยหมู่บ้านมันมาติดวัดความสงบมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ค้านในใจมันจะมายังไงหมู่บ้านมันก็เป็นสวนเป็นที่เดี๋ยวนี้ดูดิมาติดวัดแล้วนะทำอะไรหน่อยมันก็ร้องเรียนแล้วใช้ไม้หน่อยก็ร้องเรียนแล้วไก่ขันหน่อยร้องเรียนตีระฆังดังก็ร้องเรียนสวดมนต์ดังก็ร้องเรียนพวกนี้เรียกอะไรใกล้บุญนะใกล้บุญแต่ใจไม่ได้เป็นบุญเลยเนี่ยบางคนบอกโอ้ดีที่หลวงพ่อเดี๋ยวมาหมู่บ้านจัดสรรก็เดี๋ยวเขาเราจะได้ไปบิณฑบาตกับเขานะแล้วไม่ต้องบิณฑบาตไกลนะไปเข้าไปเดี๋ยวโยมมันก็ไม่ให้เข้าหรอกไปก็มีแต่บ้านเปล่าๆก็ออกไปทำงานหมดแล้วแล้วเคยเห็นไหมว่าเขาเคยคิดไหมว่าทำไมวันนี้คนมันเยอะเข้ามาทำอะไรกันเคยไหมมีสักกี่บ้านที่จะเข้ามาดูไม่มีมีแต่เลี้ยวซ้ายออกไปไม่มีเลี้ยวขวาไปไหนอ่ะไปห้างไปหาอะไรกินไปช้อปปิ้งพวกนี้เนี่ยน่าเสียดายเกิดมาแล้วเป็นโมฆะมันก็ใช่เหมือนโมฆะนะมันจะเป็นลบไปด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาจิตใจของเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาเปลี่ยนดีหรือไม่ดีทางดีหรือทางไม่ดีอันนี้จะวกเข้ามาเรื่องปัญญาท่านการเข้าพรรษาก็คือการที่พระได้อธิษฐานมาอยู่ร่วมกันไตรมาส3เดือนก็ได้มาศึกษามาทบทวนพระใหม่ก็ได้มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมฉะนั้นการเข้าก็คือไม่ครับว่าพาเข้ามาอยู่ในกลุ่มในก้อนในสังคมที่มีแต่ความเจริญแม้แต่สิ่งที่ดีๆฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาศาเราก็ต้องเข้ามาสู่ศีลธรรมเข้าหาความดีหาความสุขทางใจ
ไม่ใช่เข้าครับเข้าบาร์เข้าห้างเข้าบ่อนไม่ใช่เพราะนั้นเมื่อสังคมอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติมันโยมอยู่ร่วมกันก็ต้องมีข้อวัดปฏิบัติแต่ทางคนต่างทำเป็นไปไม่ได้ไม่มีระเบียบไม่มีข้อวัดมันก็จะเกิดความวุ่นวายสังคมก็วุ่นวายไม่เกิดความสงบนั้นเมื่อเข้าพรรษาภาวนาแล้วก็ภาวนาอะไรอธิษฐานแล้วทำอะไรอ้าวงดไม่นอนกลางวันงดไม่พูดคุยงดอดอาหารอดอาหารไม่ฉันน้ำปานะฉันมือเดียวนอนก็นอนน้อยภาวนาให้เยอะเพราะถือว่ามันไม่มีกิจกรรมอะไรมันต้องไปนู่นไปนี่ไม่มีภาระอะไรคืออยู่กับที่ฉะนั้นเราก็เหมือนกันเมื่อเราเข้าเราก็ต้องเข้าถึงจิตใจถึงความดีไม่ใช่อธิษฐานเข้าพรรษาก็แค่นั้นแหละมันก็เข้าแค่ปากแต่ใจเราไม่น้อมเข้าไปไม่ได้ดูจิตดูใจจิตใจของเรามันเข้าถึงศีลธรรมรู้สัจธรรมจริงหรือเปล่าอันนี้เมื่ออยู่กันครบตามกำหนดที่พระเจ้าบัญญัติไปแล้วเนี่ยก็ไม่ให้พระจรไปเที่ยวไปแต่ก็สามารถที่จะไปทำกิจได้ถ้าเที่ยวสัตหะ7 วัน7 วันครบแล้วต้องกลับมาข้างวัดเพื่อมารับอรุณถ้ามีกิจต่อก็สัตหะต่อได้แค่7 วันแต่ไม่ได้ครั้งเดียวกี่ครั้งก็ได้แต่ก็ต้องมีเหตุจำเป็นนะไม่ใช่นึกจะไปเที่ยวก็ถัดหาไม่ใช่ไปดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพ่อแม่ไประงับอธิกรณ์พระทะเลาะกันไปซ่อมกุฏิวิหารก็ต้องมีเรื่องไปกิจของสงฆ์ไปที่เขานิมนต์อันนี้พอเข้าพรรษาการเมืองเสร็จแล้วก็มีประเพณีออกพรรษาคนไหนไม่ได้ภาวนาอธิษฐานพรรษาจะอธิษฐานภาวนาพรรษาก็ออกจากอะไรออกจากความไม่ดีนั่นแหละออกจากความเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเนาะออกไปกับพระแต่ไม่ได้ออกจากความดีออกไปจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้เราเป็นบุคคลที่มีจิตใจไม่มีเมตตาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนพูดง่ายๆให้เรานั้นมีจิตเมตตาปัจจัตสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เฉลี่ยจะอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจัตสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เฉลี่ยจะอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจัตสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเติร์นใจปัจจักทัพพสุขสัพพโศกสัพพโรคสัพพายสัพพะเกาะเสียเหียดอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุก

านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ซึ่งเหตุอะไรหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเตือนใจปัจจักสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพ

0: ินใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลหมดไปสิ้นไปด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอญใจปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะเสียจะไหลปัจจักสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเกาะ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องตาวัดพยาบาทนายชาติมีอาชีพเก็บมะพร้าวขายเพราะพ่อของนายชาติมีที่ดินอยู่หลายไร่เป็นมรดกจากพ่อแม่ทิ้งไว้ให้การหากินเลี้ยงชีพของนายชาติจึงไม่ฝืดเคืองเขาได้แต่งงานกับสาวหมู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกันสองคนนิสัยของนายชาติค่อนข้างไปทางเกเรชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันพรรคพวกเพื่อนฝูงของนายชาติมีนิสัยคล้ายคลึงกันเป็นความจริงที่ว่าคนดื่มเหล้าเก่งมักทำอาหารเก่งและอาหารแปลกๆสิ่งที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือเต่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้า ไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่มีพิษเป็นภัยกับใครจะเอาเต่าย่างสดหรือว่าจะให้นายชาติทำอย่างไรกับเต่าก็บอกมานายชาติทำได้ทุกอย่างการฆ่าเต่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกเต่าตภาพน้ำนั้นนายชาติกินเป็นประจำวันไหนมีติดตลาดนัดนายชาติจะให้ภรรยาไปเหมาเต่าตัวเล็กๆมาสรุปแล้วเขามีผัดเนื้อเต่ายำเต่าเป็นกับแกล้มประจำวิธีการทำเต่าเป็นๆเอาเนื้อออกจากกระดองนั้นนายชาติจะก่อกองไฟแล้วเผาเต่าทั้งกระดองทั้งตัวความร้อนทำให้เต่าดิ้นทุรนทุรายนายชาติจะเอาก้อนหินวางทับเพื่อไม่ให้เต่าหนีจนกระทั่งเต่าตายเคยมีคนถามนายชาติว่าอย่างนี้เต่ามันก็ร้อนสินายชาติตอบว่า
2: เออก็ร้อนสิวะไม่งั้นเต่ามันจะตายหรอ
1: คำตอบของนายชาติไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดที่เต่าได้รับตรงกันข้ามกลับกลายเป็นสิ่งที่ภูมิใจในการกระทำเสียอีกพวกที่ถามต้องส่ายหน้าและแสนที่จะสงสารเต่าที่จะต้องโดนโยนเข้ากองไฟเฮ้ยไม่น่าทำมันเลยในชาติกลับตอบว่า
2: ก็ของกินอร่อยนี่ว่า
1: ไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างหรอ
2: หิมเว้ยบาปกรรมไม่รู้จัก
1: เป็นคำตอบที่คนในหมู่บ้านได้ยินเสมอจนชินหู1ปีต่อมาเดือน10ฤดูน้ำหลากทางเหนือจะมีน้ำท่วมเต่าใหญ่ที่มีรูปแกะสลักกระดองด้านหลังไว้เป็นชื่อท่านสมภารคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วลักษณะขนาดของเต่าบ่งบอกถึงอายุเต่าตัวที่ว่านี้มากกว่าอายุในชาติเสียอีกแน่นอนปีนั้นน้ำเหนือมากจนเต่าตัวนั้นหลุดออกมาจากบ่อไม่มีใครรู้ว่าไปไหนชาวบ้านมีความห่วงเต่าตัวนั้นได้สอบถามยังที่ต่างๆชาวบ้านถือว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์มีคนเคยถูกหวยมาแล้วเพราะได้มาบนบานกราบไหว้เต่าแล้วก็ได้ผลตามที่ขอกันก็หลายเจ้าพวกที่เคารพเต่าว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ก็พากันไปบนบานตามเจ้าที่ต่างๆเพื่อว่าให้เต่าตัวนี้ได้กลับมาอยู่ที่วัดเหมือนดังเดิมนายชาติรู้เรื่องนี้ทั้งหมดด้วยความขบขันที่ชาวบ้านเซ่อซ่าในสายตาของนายชาติยิ่งนักเพราะที่จริงแล้วนายชาติได้จับเอาเต่าที่ชาวบ้านตามหานั้นมาขังไว้ในบ้านนายชาติไม่ได้ห่างจากวัดสักเท่าไหร่วันนั้นเขากำลังจับปลาอยู่ในสวนได้พบเต่าที่หลุดมาจากวัดสิ่งแรกที่คิดก็คือผัดเผ็ดเต่าต้มยำเต่าและเนื้อเค็มตามรูปแบบของคนที่ไม่คิดถึงเวรกรรมจะแกล้มเล่าท่าเดียวเรื่องนี้ก็รู้กันในแวดวงญาติญาติไม่กี่คนทุกคนไม่เห็นด้วยกับเจตนาที่นายชาติจะฆ่าเต่าเอาเนื้อมากินทุกคนห้ามปรามและให้คืนเต่าแก่วัดเสียนายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องตลกแทนที่จะทำตามที่ญาติบอกกลับขอร้องทุกคนที่รู้อย่าแพร่งพรายให้รู้ถึงคนอื่นเป็นอันขาดและแล้ววันนั้นก็มาถึงนายชาติก่อไฟพร้อมกับมัดเต่าติดกับแป๊บน้ำเหล็กขนาด2นิ้วยาวเกือบเมตรเพราะเต่ามีขนาดใหญ่เกือบเท่ากระทะใบบัวที่ชนบทใช้หุงข้าวกระทะภาพที่ชวนเวทนาคือภาพเต่าถูกนำมาเผาไฟแบบหมูหัน ในชาติได้พักพวกที่ชอบเนื้อเต่า

0: มาร่วมกรรมเพราะเป็นคอเล่าเหมือนกันไฟนั้นลุกโหมแรงจนเพื่อนในชาติให้ลาไฟเต่าจะไหม้พร้อมกับลากเต่าออกมาจากกองไฟแต่ผิดคาดเต่านั้นแสนจะทนทายาทพอพ้นจากการเผาก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแทนที่นายชาติจะมีจิตเวทนากลับด่าซ้ำลงไปอีกว่า
1: ตายยากนักหรือมึงเดี๋ยวรู้เอง
0: ไม่พูดเปล่านายชาติผู้มีจิตสุดบาปก็คว้ามีดปาดตาลอันคมกริบหมายจะเชือดแต่เต่ารู้ทันจึงหดหัวอยู่ในกระดองจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาจนแล้วจนรอดในที่สุดนายชาติได้คีบเหล็กขนาดเคืองแย่เข้าไปพร้อมกับคีบจมูกเต่าผู้น่าเวทนาออกมาและใช้มีดปาดตาลอันคมกริบเชือดคอเต่าจนขาดเลือดพุ่งเป็นน้ำเต่ายื่นขาดิ้นแต่นายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญหลังจากนั้นก็แปรสภาพเป็นอาหารจานเด็ดแกล้มเหล้าสนองกิเลสเพียงอาทิตย์เดียวผ่านไปกามเริ่มคิดบัญชีสะสางทันทีมันเกิดขึ้นเมื่อในชาติกำลังขึ้นมะพร้าวที่สวนเกิดพลาดร่างลอยละลิ้วลงมาหลังฟาดกับคันดินขอบท้องร่องอาการหนักในชาติตกจากต้นมะพร้าวสูงถึง12เมตรไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์ในชาติคลานกลับบ้านด้วยความลำบากเพราะกระดูกหลังหักถึงบ้านก็ลุกไม่ได้สลบอยู่หลายชั่วโมงจึงลุกขึ้นมาลูกเมียมาเห็นจึงช่วยกันนำขึ้นบนบ้านแต่เนื่องจากนายชาติเป็นคนมีฐานะดีจึงให้หมอมารักษาที่บ้านซึ่งต้องเข้าเฝือกที่สันหลังนอนขยับขยื่นตัวไม่ได้ญาติญาติลงความเห็นว่าเป็นเพราะกรรมที่มันตามมาทันที่ในชาติได้ฆ่าเต่ามานักต่อนักแล้วถึงได้เป็นเช่นนี้ในชาติไม่พอใจตวาดไปว่าร
1: ำคาญจริงโว้ยข้ากินเต่ามาตั้งแต่หนุ่มไม่เห็นเป็นอะไรก็อีกแค่เต่าตัวใหญ่ตัวเดียวเป็นเรื่องพูดกันน่ารำคาญมันจะสำคัญกันสักเท่าไหร่กันเชียว
0: ญาติญาตินั้นรู้กันเต็มอกแต่ก็จนใจเพราะในชาติเป็นคนหัวดื้อและอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาอยู่ในสภาพเป็นอัมพาตจนเย็นวันหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมบ้านของในชาติโดยเฉพาะตรงที่เขานอนชาวบ้านพากันแตกตื่นมาช่วยกันดับไฟกันโกลาหลกว่าจะดับได้ในชาติก็เกือบกลายเป็นศพไฟไหม้ตามตัวผู้พองหนำซ้ำโครงหลังคาบ้านก็ได้หักลงมาตีหน้าจนดั้งจมูกหักอีกสภาพในชาติตอนนี้เหมือนซากศพที่ยังหายใจได้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุในชาติคงได้ตะกุยตะกายจะหยิบสิ่งของมือซึ่งประสาทคุมไม่ได้จึงไปปัดตะเกียงน้ำมันล้มไฟจึงลุกไหม้ที่เขานอนเหมือนกรรมมาซ้ำเติมแผลจากกระดูกยังไม่หายดั้งจมูกที่หักก็เริ่มเน่าเป็นหนองสารพัดหมอทั้งหมอหลวงหมอชาวบ้านก็จนปัญญาโรคเกิดจากเวรกรรมนั้นไม่ว่าจะเยียวยาด้วยอะไรก็หายยากหรือไม่หายเลยเวลานอนก็ละเมอร้องโวยว่าเห็นเต่ามาคอยรับวิญญาณเต็มไปหมดหลังจากทรมานได้เดือนเศษนายชาติทุรนทุราย เป็นที่น่าสงสารแก่ญาติๆก่อนจะสิ้นลมสภาพนั้นไม่แตกต่างอะไรกับเต่าที่เผาไฟยังบัญชียังถูกสะสางอีกในอบายภูมิแน่นอนและจะต้องเกิดมาให้เขาเผาไฟเขาฆ่าเชือดคออีกจนกว่าจะครบวงจรกรรมที่สร้างไว้พร้อมดอกเบี้ยกรรมตามกฎของกรรม

ันขึ้น15ค่ำเดือน8พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์มีใจความสำคัญคือกามสุขัลลิกานุโยคคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขในกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานตนให้ลำบากไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ทางตรัสรู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินส่วนมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นกลางได้แก่มรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นทางที่บรรพชิตควรดำเนินและทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยละเอียดเมื่อจบปฐมเทศนาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าเมื่อทูลขอบวชเป็นพระภิกษุพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนา

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การที่เราได้มาวัดเพื่อเข้ามาประพฤติปฏิบัติในการนำตัวเองให้เข้าสู่ความดีคือการให้คือการเสียสละคือการยกออกจากความทุกข์การเป็นผู้ให้ได้นะคือเป็นผู้ดับทุกข์ดับทุกข์อะไรเพราะความโลภความเสียดายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ความโลภความเสียดายเป็นตัวทุกข์ฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นการดับทุกข์เป็นการพ้นทุกข์ทุกในที่นี้หมายถึงว่าไม่ต้องมาเวียนวนหรือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกอันนี้คือสมมุติว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งเนี่ยหรือมีเงินพันหรือมีเงินหมื่นจะมีเงินเท่าใดก็สุดแต่เราก็ยังเวียนว่ายอยู่กับเงินอันนั้นเราก็เสียดายทรัพย์อันนั้นมีบ้านหลังหนึ่งก็ต้องเสียดายบ้านหลังหนึ่งมีเงินหมื่นหนึ่งก็ต้องเสียดายเงินหมื่นหนึ่งแต่สิ่งอันนี้มันก็เวียนว่ายในการคิดถึงและหวงแหนและเสียดายแล้วก็ยึดว่าเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ของอันนี้ถ้าเป็นตามธรรมจริงๆแล้วมันเป็นของไม่ใช่เรามันเป็นของที่เราอาศัยอยู่เป็นของคู่โลกเพื่อสมมติขึ้นมาใช้สมมติขึ้นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นเงินทองสมมติกระดาษขึ้นมาใช้เพื่อจะให้เป็นมีค่าเท่ากับเงินกระดาษใบนี้มีค่าเท่ากับเงินเท่านั้นมีค่าเท่ากับทองเท่านี้สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำบุญสิ่งที่เราทำบุญไปนั้นไม่สูญหายไปไหนกลายมาเป็นความรู้สึกว่าเราได้ทำความดีเป็นผู้ให้จะให้ข้าวผ้าผ่อนต้นตะไบยูกยารักษาโรคเสนาสนะที่อยู่อาศัยจะทำอะไรสงเคราะห์เพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุขเพื่อให้คนอื่นได้รับความพ้นทุกข์มันก็จะมีความบังเกิดขึ้นว่าเราได้ทำความดีแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นของเราสบายใจในเมื่อเราให้ไปแล้วนี่จะชื่อว่าทำเพื่อดับทุกข์ทำเพื่อไม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัตถุอันนี้แต่สมมติเราให้ไม่ได้เราก็ยังเสียดายสิ่งอันนั้นอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเช่นถ้าสมมติว่าเงินที่เราจะทำบุญเนี่ยเราเสียดายไม่กล้าทำแต่ถ้าเกิดมันหล่นหายไปเสียสัก 5,000 หรือ 10,000 หรือมีขโมยมาย่องเอาไปมีคนมาโกงไปก็ดีมีคนมาหลอกลวงไปก็ดีมีคนมาลักไปก็ดีหายก็ดีเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจเราเสียดายข้ามควรอยู่แต่สิ่งอันนี้เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่สิ่งอันนี้คือเกิดความรักเกิดความเสียดายเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังคนที่ให้อะไรไม่ได้เลยถึงจะมีเงินเป็นล้านหรือเป็นสิบล้านเขาก็ทุกข์กับเงินอันนี้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดดับอยู่กับเงินสิทองเข้าของอันนี้จนเขาทำใจอะไรไม่ได้มีความทุกข์มีความห่วงมีความกังวลสารพัดที่กลัวมันจะเสียไปและกลัวมันจะไม่ได้มาดังเดิมหรือบางครั้งก็กลัวเขาจะโกงกลัวเขาจะมาล่อลวงแม้แต่ญาติพี่น้องแม้แต่เพื่อนที่รักกันก็ไม่เคยความไว้ใจบางคนเมื่อเป็นดังนั้นแล้วจึงว่าทรัพย์ที่เป็นของภายนอกที่เรายึดว่าเป็นของเราในเมื่อเราให้ทานไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดความตนีมากขึ้นมันจะเสียดายมากขึ้นจนกลายเป็นมัจฉริยะจึงกลายเป็นคนตนีเหนียวแน่นคนที่ตนีเหนียวแน่นเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยอะไรจะหมดไปอะไรจะเสียไปเนี่ย มันเป็นทุกข์จริงๆมีเงินมากจริงแต่ว่ามันเป็นคนตระหนี่เงินหายไปเพียง10บาทเท่ากับเงินหายเท่ากับเงินคนหายไปเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนจนๆที่เขาไม่มีความตระหนี่เนี่ยมันตัดความตระหนี่ได้โดยการให้ที่จริงเคยเสียสละที่จริงเคยเนี่ยเขาไม่เคยทุกข์กับเรื่องนี้เลยหายก็หายไปไม่มีกินเขาก็อดทนได้หรือว่าถูกคนอื่นลักไปหมดไปเขาก็เป็นคนตัดใจได้แต่บางคนที่มีความตระหนี่เนี่ยเหนียวแน่นในหัวใจเนี่ยเป็นทุกข์มากเช่นบางคนเนี่ยเสียดายจะกินแต่อะไรสักอย่างหนึ่งก็เสียดายว่าตัวเองเนี่ยสร้างมามากลำบากมาเพราะหาเงินหาทองเช่นสมมติไปซื้อกล้วยสักหวีหนึ่งเงี้ยก็ไปดูไอ้ลูกที่มันถูกๆไอ้หวีที่ไหนมันเก่าๆที่มันถูกๆเพราะเสียดายเงินแล้วเวลามากินก็กินไอ้ลูกเก่าๆก่อนไอ้ลูกใหม่ๆก็ไว้วันหลังกะว่ากินไอ้ลูกเน่าก่อนเพราะที่สุดพอกินลูกเน่าเสร็จแล้วไอ้ลูกไอ้นั่นลุงขึ้นไอ้เน่าก็นั่นก็ไอ้ลูกอื่นก็เน่าต่อไปพอกินลูกเน่าไปเรื่อยๆแล้วลูกดีก็ไม่มีเลยเกิดมาไม่เคยได้กินของดีเลยเพราะอะไรเพราะความตระหนี่แต่คนจนนั่นหรือคนไม่มีความ

ตานีเนี่ยนะไปเลือกไอ้ลูกไอ้กล้วยที่มันหวีงามๆไอ้ที่มันไม่เน่าน่ะซื้อกินไอ้ลูกไหนเน่าไม่เอาที่ไหนเราจะตายแล้วที่ไหนเราเกิดมาแล้วก็กินให้มันอิ่มคิดตรงตกก็กินกล้วยดีๆทั้งท่านตัวเองเนี่ยเป็นคนยากจนไม่มีอะไรมากได้กินกล้วยหวีงามแต่คนร่ำคนรวยมีความตนีมัจฉยะแล้วเนี่ยกินแต่กล้วยเน่าเพราะทำบุญไม่ได้ทำบุญไว้ดีแล้วก็ไม่ทำบุญอีกเนี่ยพุทธเจ้าจึงว่าทำไมจึงต้องให้ทานพระองค์ที่ต้องการให้ทานเนี่ยเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยตัดความตนีตัดความเสียดายจะได้กินของดีจะได้ใช้ของดีจะได้อยู่ในที่ดีๆแล้วจะได้มีจิตใจที่เป็นกุศลเสียสละเป็นคนรวยบางคนเมื่อสมัยก่อนนะมีเงินเยอะเลยนุ่งผ้าดีก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยนุ่งผ้าเก่าๆนุ่งผ้าดีก็กลัวว่ามันจะหมดไปไอ้คนจนๆหรือจะเป็นคนเข้าถือตลาดอยู่เนี่ยนุ่งผ้าแต่งตัวแต่งเนื้อสวยงามจ้ะแต่ไอ้ตัวเจ้าของตลาดเองนุ่งปุบปะปะคิดว่าตัวเองเนี่ยก็คิดดูถูกคนจนว่าพวกนี้มันมีแต่ใช้ฟุ่มเฟือยกันกินดีอยู่ดีแต่ดูสิมันมาเช่าบ้านเราอยู่มันเช่าแผงลอยเราขายให้เราเนี่ยอุตส่าห์เก็บหอมรอมริดเพราะเราทำตัวอย่างนี้เราจึงได้ร่ำรวยแท้ๆที่จริงแล้วก็เกิดมาเสียเปรียบเขาเพราะตัวเองเมื่อมีทรัพย์แล้วไม่ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ผ้าก็น่าจะนุ่งดีเมื่อตัวเองรวยแล้วกินไม่หมดแล้วชาตินี้อาหารก็น่าจะกินดีในเมื่อตัวเองร่ำรวยแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมยังกินลำบากเหมือนเดิมนุ่งผ้าเหมือนคนจนเหมือนเดิมเมื่อก่อนเคยนุ่งยังไงทุกวันก็นุ่งอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ฉลาดมีทรัพย์ไม่ทำประโยชน์ไม่ทำบุญกุศลจึงใช้ทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์เมื่อตัวเองก็ได้รับผลคือการไม่ได้กินดีไม่ได้อยู่ดีไม่ได้นุ่งดีไม่ถูกคนทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนมีน้ำใจกว้างเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนนี่นะรวยจริงๆเลยรวยสร้างตึกสร้างธนาคารให้คนอื่นมาเช่ามาอยู่ที่ตัวเองแต่ตัวเองยังอยู่บ้านไม้ไม่ยอมอยู่ตึกเพราะเสียดายว่าถ้าเอาตึกอยู่เสียแล้วจะไม่ได้ค่าเช่าไม่ได้อยู่ตึกยันตายโยมนี่ปัจจัยบ้านนอกนะก็ร่ำรวยเพราะความตนีนี่มันปิดบังคนเราเนี่ยไม่ได้พบความสุขที่พุทธเจ้าสอนเลยพอเราเมื่อมีความตนีและจิตใจมันก็วนเวียนอยู่แต่สิ่งพวกนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้เวลาตายแล้วก็เหมือนกับที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าโตเถยพราหมณ์โตเถยพราหมณ์เนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินถึง80โกฏเรียกว่าถึง80ล้าน สมัยเงินทองมันหาง่ายแต่เจอพุทธเจ้าก็เกิดความตนีว่าเฮ้ยเราไปให้พระแล้วเนี่ยพระก็ขี้เกียจหมดสิยิ่งให้ก็ยิ่งขี้เกียจขี้เกียจทุกวันยิ่งให้เดี๋ยวตอนเช้าก็มาขอพอให้ไปแล้วพรุ่งนี้ก็มาขอถ้าไปสร้างบ้านสร้างเรือนให้ท่านอยู่ท่านก็ไม่ทำอะไรก็มองเห็นว่าพระขี้เกียจไปหมดก็ไม่ให้เขาก็ตีมีมือมีตีนเหมือนกับเราเขาก็ควรจะหาบ้านหาเงินหาข้าวกินเรื่องอะไรจะมาขอกันกินแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ยังมองไม่ออกเราเป็นพุทธเจ้าเพราะความตนีมันปิดบังก็มองแค่ตัวใครตัวมันเพราะความโลภความตนีเนี่ยแกก็เก็บสมบัติฝังไว้หมดฝังไว้ที่กันได้มั่งฝังไว้หลังบ้านมั่งฝังไว้ในถุนบ้านมั่งคือกลัวว่าโจรจะมาลักสมัยก่อนไม่มีธนาคารเสร็จแล้วก็ไม่ทำบุญกับพุทธเจ้าก็ตายพอตายแล้วจิตเนี่ยมันมาปฏิสนธิเกิดอยู่ที่ทรัพย์ตัวเองมันเกิดเป็นอะไรใช่ไหมมันเกิดเป็นอะไรมันเกิดเป็นสุนัขหมาดำ
เกิดเป็นตัวนักหมาดำเฝ้าอยู่ที่ที่บ้านนั่นเองคอยเห่าคอยหอนคอยหวงใครจะเข้ามาใกล้บ้านไม่ได้เห่าหวงไอ้เจ้าของก็ดีใจลูกชายก็ดีใจนะได้สุนัขดีไว้ตัวนึงแล้วรักษาทรัพย์ดีเหลือเกินใครไปใครมาเนี่ยไม่ยอมหรอกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคอยเห่าคอยหอนคอยรักษาทรัพย์ไว้ดีก็ชอบใจว่าสุนัขหมาดำเนี่ยช่วยดูแลบ้านดีผลที่สุดพุทธเจ้าท่านก็เดินบิณฑบาตมามันก็เห่าใหญ่เลยคล้ายๆมันจะฟ้องพุทธเจ้าตัวเองอะเป็นอะไรเห่าหอนให้พุทธเจ้ารู้พุทธเจ้าก็บอกโตเถยพราหมณ์เมื่อก่อนเธอเป็นเศรษฐีเธอเป็นมนุษย์เธอยังไม่สนใจพระพุทธเจ้าเลยแล้วเธอมาเป็นสุนัขเธอจะมาสวดมาเห่ามาหอนพระพุทธเจ้าทำไมโหลูกชายนี่โกรธเลยพุทธเจ้ามาดูถูกว่าพ่อตัวเองเป็นสุนัขหมาดำมาดูถูกว่าพ่อตัวเองเป็นสุนัขหมาดำก็เข้าไปทูลถามพุทธเจ้าพระองค์กล่าวว่าพ่อกับหม่อมฉันมาเป็นสุนัขหมาดำเนี่ยมันเป็นไปได้หรือทำไมพระองค์จึงกล่าวอย่างนั้นพ่อกับหม่อมฉันเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยตายก็ต้องไปสู่ที่ดีก็บอกพ่อเธอไม่ได้ให้ทานเลยนี่พ่อเธอจะไปเป็นอะไรได้พ่อเธอก็ต้องเป็นสุนัขหมาดำเอาล่ะถ้าเธอไม่เชื่อเราวันดีคืนดีพ่อเธอเคยชอบอาหารอย่างไรเคยชอบใช้น้ำอบน้ำหอมอย่างไรก็ให้ทำภาชนะอาหารอย่างดีแล้วก็ไปเรียกไปให้พ่อเธอทานอาบน้ำอาบท่าให้ดีเหมือนกับปฏิบัติพ่ออย่างดีแล้วก็มากินอาหารอิ่มแล้วก็ให้กระซิบที่หัวพ่อโตเถยพราหมณ์ทรัพย์สมบัติที่พ่อไปฝังไว้นะอยู่ที่ไหนให้บอกลูกด้วยลูกจะไปขนเอามาทำบุญกุศลให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพอทำตามพุทธเจ้าเท่านั้นแหละสุนัขหมาดำก็ดีอกดีใจนะวิ่งไปตะกุยตรงโน้นตรงนี้แล้วก็เห่าหอนไอ้ลูกชายก็ถือเสียมถือจอบเข้าไปขุดเห่าตรงใดตะกุยตรงใดก็ขุดก็เจอทรัพย์เป็นโกดๆโอ้โหทรัพย์มหาศาลที่พ่อฝังไว้พ่อไม่ได้ใช้เลยบุญทานก็ไม่ทำกินก็ไม่ได้กินดีกินดีก็กลัวจะหมดนุ่งดีก็กลัวจะหมดผลที่สุดลูกชายก็รู้เลยว่าการไม่ทำบุญให้ทานเนี่ยตายไปแล้วเป็นสุนัขหมาดำเราจะไม่เป็นสุนัขหมาดำอย่างพ่อจะต้องให้ทรัพย์สมบัติอันนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนาและตัวเราก็เลยทำเลยเมื่อทำเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ปราบปลื้มปีติบุญกุศลที่ทำไว้เนี่ยมันให้ผลในชาตินี้พ่อเราไม่ทำพ่อก็ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักของการที่ว่าคนเราทำไมจึงต้องตนีกันในเมื่อตัวเองมีทรัพย์แล้วควรจะต้องให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในการแก้ใจการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ให้พระมีความสุขไม่ใช่พระขี้เกียจพระเป็นผู้นำบุญนำกุศลของญาติโยมไปส่งให้ถึงผลไปถึงให้ถึงแดนซึ่งที่โยมต้องการโยมต้องการแดนสวรรค์พระก็เป็นเหมือนไปรษณีย์ที่ส่งไปสู่ทางนั้นไปส่งให้ถึงเป็นผู้เก็บสมบัติและเป็นผู้รับทรัพย์ไปเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ญาติโยมทำนั้นไม่ได้เป็นของพระมันฝังอยู่ในใจของผู้ทำบาปก็เช่นเดียวกันใครทำก็ฝังใจในผู้ทำเช่นเราโกรธบ่อยๆเนี่ยก็ฝังใจอยู่ในใจเราก็กลายเป็นคนขี้โกรธแต่ถ้าเราใจดีทำให้อะไรให้ใจดีใจดีความดีก็ฝังใจเราจนกลายเป็นคนใจดีไม่ขี้โกรธฉะนั้นทำบุญก็ดีก็ขวางใจทำให้ใจดีทำบาปบ่อยๆก็ทำใจให้เป็นบาปให้โกรธบ่อยๆก็กลายเป็นคนหงุดหงิดคนหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าทำบ่อยๆก็ใจไม่ดีเรียกว่าขวางใจแต่ถ้าทำบุญกุศลก็ขวางใจในทางทำให้ใจเนี่ยรื่นเริงบันเทิงใจดีใจสบายใจเป็นสุขใจเพราะอะไรเพราะ
คิดถึงแต่ความดีที่ตนเองทำบ่อยๆฉะนั้นศีลทานภาวนาเนี่ยจึงเป็นเครื่องนำไปได้จึงเป็นเครื่องนำไปได้ติดตัวไปได้ฉะนั้นการไม่ตระหนี่นั้นทำให้จิตของเรานั้นผ่องใสเบิกบานไม่ตกอยู่อำนาจของความโลภคนเราเมื่อมีความโลภครอบงำแล้วย่อมไม่เห็นบุญเลยไม่เห็นทางสวรรค์เลยไม่เห็นทางนิพพานเลยไม่ทำความดีเลยมีความโลภครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างก็ครอบงำหมดความโกรธก็ครอบงำความหลงก็ครอบงำความตณีทั้งหลายได้ครอบงำแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาใจตัวเองให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยฉะนั้นทานถึงว่าโสดาบันเนี่ยเมื่อสำเร็จโสดาบันนั่งกรรมฐานจนสำเร็จโสดาบันแล้วเนี่ยมีผลคือการให้ไม่เสียดายแล้วอยากจะให้ให้แล้วมีความสุขเมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ของตัวเองเนี่ยมีความสุขอย่างมากไม่มีสุขอะไรมากเท่ากับการให้แล้วเกิดความสบายใจการที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยส่งผลให้ถึงว่าสำเร็จโสดาบันแล้วก็เป็นผู้ให้ไม่เสียดายให้แล้วไม่ตณีอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนไม่พยาบาทอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนไม่หลงทำการกิริยาตายอย่างหนึ่งเวลาตายแล้วไม่หลงเวลาตายแล้วไม่ลืมบุญที่ตนเองทำไว้จิตผ่องใสเมื่อตัวเองจะตายจึงไปสู่สุคติไม่ไปนรกแน่นอน อานิสงส์ที่ตนเองได้ปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจึงนำตัวเองเนี่ยไปสู่สุคติพ้นทุกขติฉะ นั้นการที่เรามาวัดการที่เรามาปฏิบัติยกฐานะใจของเราเนี่ยให้พ้นจากความยากจนพ้นจากความทุกข์ใจพ้นจากความตณีพ้นจากเสียดายคือเอาไปได้คือเอาทรัพย์ไปโลกหน้าได้เอาทรัพย์ติดตัวไปได้ถ้าตณีแล้วมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวไม่เอาไปเลยทำอะไรใดไว้ก็ทิ้งไว้กับโลกดังเดิมอีกเราก็ไม่เลยไม่รวยไม่มีโอกาสจะมาถือศีลไม่มีโอกาสจะมาฟังธรรมไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติธรรมเพราะหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติติดยึดไม่มีเวลาว่างอยู่อย่างนั้นมาตั้งแต่เล็กจนโตยันตายก็ไม่ได้อะไรไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาตัวเองทำให้ถูกต้องแต่ถ้าเราเป็นคู่ตนีผู้ไม่ตนีเป็นผู้ให้เนี่ยก็จะพ้นจากอารมณ์พวกนี้เราก็เกิดมาก็เป็นผู้ที่จะมาสร้างบารมีให้ตัวเองขนทรัพย์สมบัติไปหมดมีทุกสิ่งทุกอย่างไปในชาติหน้าหมดไม่เกิดไปเกิดที่ใดก็ไม่ยากไม่จนมีทุกอย่างทานได้ให้ไว้แล้วก็กลายเป็นคนรวยศีลได้รักษาไว้แล้วก็เป็นการตกแต่งให้สวยสมาธิได้ทำไปแล้วก็ทำให้เกิดฉลาดรู้จักดับความดับทุกข์ได้รู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ก็สามารถไม่หลงไม่ถูกใครหลอกลวงได้เพราะอะไรเพราะเราได้สร้างบารมีของเราครบสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าชาตินี้เราไม่เอาอะไรเลยทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจเมื่อไปแล้วเราไม่มีอะไรติดตัวไปเลยจนก็แสนจนแสนเข็ญกิเลสก็แสนกิเลสขี้ร้ายไม่มีใครอยากมองโง่ก็แสนโง่เรียนอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นปัญญานิ่มปัญญาอ่อนไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลทานภาวนาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำจุนเหมือนกับคนเรานะไปอยู่กับคนรวยคนรวยก็อุปถัมภ์ให้เราได้ศึกษาเราเรียนทำมาหากินตั้งเนื้อตั้งตัวได้ถ้าเราไปอยู่กับคนจนคนจนก็อุปถัมภ์เราไม่ได้ตัวเขาก็ช่วยตัวเขาไม่ได้เขาก็จนแล้วเราก็แถมจนไปตามเขาด้วยเราไปอยู่กับคนโง่เราก็โง่ไปกับเขาเราไปอยู่กับคนฉลาดเราก็ฉลาดกับเขามันเป็นไปตามที่เราไปอยู่ด้วย
ก็เช่นเดียวกันถ้าชาตินี้เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเมื่อเราไปอยู่คนรวยคนฉลาดเราก็จะฉลาดจะรวยไปด้วยถ้าเราไม่ให้ศีลทานภาวนาชาตินี้ก็เหมือนกับเราไปอยู่คนจนแล้วก็โง่ด้วยเราก็โง่ด้วยแล้วแถมจะต้องจนต่อไปอีกด้วยผลที่มันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นศีลทานภาวนาจึงเป็นธรรมที่อุปการะพวกเราธรรมย่อมคุ้มครองผู้รักษาและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมศีลทานภาวนาเนี่ยจะเป็นตัวอุปถัมภ์คุ้มครองพวกเราไม่ให้ตกในที่ชั่วไม่ให้ตกไปในที่ต่ำแต่ถ้าทุกคนไม่ทำก็ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าคุณจะตนีเท่าไรก็เรื่องของคุณคุณจะโลภเท่าไรก็เรื่องของคุณคุณจะหันหลังให้วัดก็เรื่องของคุณแต่ว่าคุณจะต้องเป็นทุกข์ในบั้นปลายชีวิตคุณจะต้องเป็นทุกข์ในอนาคตเพราะใจของคุณนั่นแหละไม่มีปัญญาที่จะรับทุกข์เลยไม่ทำอะไรก็ได้ใครก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันจะได้อะไรไปในเมื่อเราไม่ทำเลยอย่างความโกรธก็เต็มอยู่หัวใจโกรธแล้วก็โกรธมากขึ้นพอเราสะสมแต่ความโกรธพอเราถือว่าเราเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าของมีทรัพย์ทิฏฐิมานะมันก็เต็มหัวใจมีแต่ความโลภโกรธหลงเต็มหัวใจความโลภเราก็ไม่ได้สละให้ทานเลยมีแต่ความตนีมีแต่ความหวงแหนเราก็เป็นคนที่คอยระวังรักษาทรัพย์ไม่เคยสบายใจเลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสงบเลยจะเป็นสุขได้อย่างไรเรามีความหลงแล้วว่าอันนี้เป็นทรัพย์ของเราเป็นร่างกายของเราเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นเพื่อนของเราอะไรๆก็เป็นของเราเราก็หลงว่าเป็นของเราหมดแต่พอพวกนี้ไม่เป็นของเราเลยเราก็เสียใจเป็นทุกข์ทับแทนใจเช่นลูกเราหลานเราบ้านเราถ้าอะไรมันเสียหายไปเราจะต้องเสียใจมากกว่าคนที่ไม่หลงคนหลงนี่จะต้องมีทุกข์มากที่สุดพระพุทธเจ้าจะบอกไม่ให้หลงก็พอแล้วเพราะหลงเลยมันเป็นทุกข์สมมติเราหลงหลานแล้วเนี่ยโอ้หลงรักหลงจูบหลงรูปหลงกลางรักปานจะวิจิตใจถ้าเกิดหลานเราเป็นอะไรไปเราเหมือนจะตายตามเพราะเราหลงแต่บ้านหลังนี้เรารักเหลือเกินเราชอบเหลือเกินถ้าเกิดไฟมันไหม้เนี่ยเราคงตายตามแน่นอนเลยหมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเราหลงว่าเป็นบ้านของเราเงินทองเราก็คิดว่าเป็นของเราถ้าเกิดใครมาโกงมาลักไปเราเสียใจมากเหลือเกินเราหลงว่าเป็นของเราแต่ดินแผ่นดินนี้เราก็เป็นของเราเกิดมีคนมาโกงเราไปเนี่ยต้องฟ้องต้องร้องต้องสู้ความสิ้นเงินสิ้นทองเพราะเราหลงว่าเป็นของเราคือยอมให้กันไม่ได้ขึ้นลงขึ้นศาลทุกวันเนี่ยที่เป็นถ้อยร้อยความเนี่ยคนเราเกิดจากความหลงเยอะเกิดจากความโลภเยอะจึงต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีโรงมีศาลเนี่ยเป็นถ้อยร้อยความเนี่ยเพราะคนมีโลภมากมีหลงมากมีโกรธมากแต่ถ้าคนเราปฏิบัติธรรมโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงสามารถท่ามใจได้ความโลภก็เบาบางลงความหลงก็มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องมีโลงมีสารเลยไอ้ตัวที่ไปมีโลงมีสารมีเรื่องมีราวทุกวันนี้เพราะกิเลส3ตัวนี่เองเพราะมีโลภมากมีโกรธมากมีหลงมากนี่เองจึงต้องมีกฎหมายไว้บังคับพวกโลภโกรธหลงเพราะโลภ กับหลงเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยมันเกินขอบเขตมันจะโลภเกินขอบเขตมันชอบโกงกันได้มันจะโกรธเกินขอบเขตถึงฆ่าความเบียดเบียนร่างกายกันได้ถ้าหลงเกินขอบเขตมันก็จะทำให้เกิดทุกข์เกิดทำได้ทุกอย่างการที่เรามาเข้าวัดที่เรามาทำทานเนี่ยเพื่อเราจะสละความเวียนว่ายตายเกิดคือดับความทุกข์ที่ใจให้เกิดความเสียดายให้เกิดความรู้สึกว่านี่เป็นบุญที่เราทำไว้ของเราไว้แล้วนะเราสบายใจได้แล้วนะเป็นของที่ติดตัวเราไปได้แล้วนะใครแย่งใครรักเอาไปไม่ได้แล้วนะไม่หายแล้วนะ
ทรัพย์อันนี้ใครขโมยไม่ได้แล้ว500บาทอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่ย100บาทอยู่ในหัวใจเราแล้วไอ้ที่มีเป็นพันเป็นแสนบาท

ไม่มีอะไรเหลือเลยที่จะเหลือคือบุญที่ทำไว้ถ้าไม่ได้ทำบุญแล้วเสียใจมากเลยจะต้องตายตามบางคนผูกคอตายตายตามไปก็มีเยอะเลยเนี่ยแต่ไอ้คนที่มีบุญน่ะไม่ตายเสียอะไรไปก็ยังทำใจได้คิดว่าเป็นกรรมของเราเราทำได้แค่ไหนก็ต้องเป็นของเราแค่นั้นไอ้พวกที่ไม่ได้ทำบุญไว้ผูกคอตายหมดเสียใจว่าของเราหมดไปแล้วไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ที่จริงคนเราได้ร่างกายมาเนี่ยก็ได้มาแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปมาก็มันเสียไปเราก็ยังมีเสื้อผ้าอยู่ความเป็นจริงเลยก็ไม่ควรจะต้องตายตามไอ้ลูกก็มาเจอกันทีหลังเมียก็มาเจอกันทีหลังสามีก็มาเจอกันทีหลังเมื่อมันหมดไปก็เราก็ตัวเราก็ยังอยู่เรายังไม่มีอะไรหายไปเลยไอ้ของพวกนี้มันของมาเจอกันทีหลังเมื่อก่อนเรามาเกิดมาท้องแม่เราก็ไม่ได้นุ่งผ้ามาเราก็ยังมีผ้านุ่งผ้าห่มก็ถือว่าเป็นกำไรที่มีผ้าพันกายทีนี้คนเรามาคิดผิดใช่ไหมคิดว่าขาดทุนแล้วหมดแล้วสิ้นหวังแล้วเนี่ยสามีทิ้งแล้วลูกไปแล้วสิ้นหวังแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วที่ไหนโอ้เรายังเหลืออยู่เลยเหลือความฉลาดเกิดมาเราไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยหมาแต่ตัวไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้โมไม่เห็นแต่พอโตขึ้นมาได้ศึกษาเราเรียนได้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วได้ศึกษาก็เข้าใจเราก็มีกำไรด้วยความรู้ขึ้นมากเลยแล้วเรื่องอะไรที่เราจะเสียใจว่ามันหมดไปแล้วมันยังไม่หมดมันมีมากขึ้นตอนเป็นเด็กเราไม่รู้เลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขไม่เคยศึกษาเราเรียนอะไรเลยแต่พอโตขึ้นมาแล้วเราได้เข้าหาศีลธรรมเรามีเยอะเลยแต่มันมีไม่เท่าเก่ามันมีไม่สมบูรณ์ที่หายไปนั้นมันเสียดายเท่านั้นเองแต่แต่พูดแล้วไม่มีใครขาดทุนเลยคนที่เกิดมาในโลกนี้กำไรทุกคนแม้แต่เสื้อตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่กางเกงตัวเดียวก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่มีลูกคนนึงก็เป็นกำไรชีวิตแม้แต่มีสามีคนนึงกำไรชีวิตแม้แต่มีภรรยาคนนึงก็มีกำไรชีวิตมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงเป็นกำไรหมดแต่ถ้าว่าหมดสามีไปก็ถือว่าก็ยังไม่ขาดทุนก็ยังมีลูกอยู่หมดลูกไปก็ยังไม่ขาดทุนยังมีพ่อแม่อยู่พ่อแม่หมดไปก็ยังไม่ขาดทุนยังมีตัวเราอยู่ยังมีบ้านกินยังมีเงินใช้ยังมีเสื้อผ้าอยู่เราก็ยังมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็ยังไม่หมดไปหมดเราเมื่อไรนั่นจึงจะว่าหมดตัวหมดตนขันตามใดที่เรายังไม่ตายยังไม่หมดตัวหมดตนหรอกแต่ถ้าเรายังอยู่นี่ยังกำไรทั้งนั้นกำไรที่ได้มองเห็นโลกกำไรที่ได้เห็นดีเห็นชั่วเห็นบุญเห็นบาปได้มาเกิดในโลกนี้ถือว่ากำไรดีก็ตายในท้องแม่เนี่ยเจ้ากันไปเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายถือว่าไม่ได้กำไรแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ถือว่าได้กำไรถ้าเกิดแล้วตายนั่นถือว่าขาดทุนแต่ถ้าเกิดมาทำบาปก็ถือว่าขาดทุนคนจะร่ำจะรวยจะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เกิดมาหลงเรียกว่าคนมีความหลงไม่ทำบุญหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายนึกว่าตัวเองเป็นของตัวเองก็ทำแต่บาปกินเหล้าเมาสุรานาลีทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นบาปไม่สนใจทางกุศลและธรรมเขาเรียกคนขาดทุนจะมีบ้านตั้งร้อยหลังมีเงินตั้งร้อยล้านก็เรียกคนนั้นขาดทุนแล้วมาเป็นมนุษย์ค้ากำไรขาดทุนเพราะไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกขาดทุนก็มีเยอะโยมพวกขาดทุนที่ทำบาปนะพวกขาดทุนทั้งนั้นเลยพวกฆ่าเขารักเขากินเหล้าเมาสุราพวกหลงทรัพย์สมบัติมาเป็นของตนไม่เสียสละเลยนะขาดทุนหมดเลยเพราะมาเพิ่มความโลภความตณีซะจนมากมายเหลือเกินจนแกะไม่ออกทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองอะไรเลยมาสมมติใช้กันชั่วครู่ชั่วยามพอตายแล้วเราก็เอาไปไม่ได้พวกขาดทุนพวกกำไรก็เกิดมาชั้นนี้ลำบากเนาะมาเป็นมนุษย์นี่ต้องต่อสู้ต้องดิ้น

นอุปสรรคนานาประการมีทั้งเรื่องราวต่างๆคงจะทำบุญไม่ดีจึงได้มาเจอศัตรูหมู่มารจึงไม่มีอะไรราบรื่นในชีวิตเลยเราต้องทำบุญของเราในชาตินี้ไปชาติหน้าจะได้พ้นทุกข์ดับทุกข์นั่นเนี่ยเรียกกำไรจะไม่มีเงินเลยแต่ก็เรียกคนนั้นไม่ขาดทุนมีกำไรชีวิตเพราะสร้างเพราะทำให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองคนที่ไม่ที่มีกำไรไม่ใช่ว่าค้าขายได้กำไรนะเป็นร้อยๆพันๆเป็นล้านๆกันคนที่มีกำไรชีวิตคนนั้นคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่หลงไปตามเขาเรียกว่าคนนั้นมีกำไรชีวิตพวกไม่ขาดทุนกินเหล้าขาดทุนแล้วหลงเล่นหลงรำหลงเที่ยวหลงเตะหลงสังขารร่างกายไม่เอาบุญกุศลพวกนี้ขาดทุนแล้วแต่เกิดมาแล้วคิดว่าบุญที่จะเป็นที่พึ่งของเราในภายภาคหน้าได้ต้องทำบุญต้องนั่งสมาธิต้องปฏิบัติธรรมต้องเจริญจิตใจให้ดีขึ้นโลภโกรธหลงนั้นเป็นการขาดทุนเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วนั่นเรียกคนมีกำไรใครๆก็อยากมีกำไรนะใช่ไหมแต่กำไรบุญนี่มันคนหาสนใจน้อยมันมองไม่เห็นไอ้กำไรเงินกำไรทองเนี่ยใครๆก็อยากสวมอยากใส่ไอ้กำไรบุญนี่มันสวมหัวใจไม่มีใครอยากจะใส่ไม่รู้ว่ามันงามตรงไหนมันดีตรงไหนแต่ไอ้กำไรเงินกำไรทองเนี่ยให้ใครๆก็อยากสวมอยากใส่ทั้งที่ขาดทุนตัวเองก็เอาคนเรามันเป็นทางหลงมันเป็นอย่างนั้นจริงว่าการให้ทานเนี่ยเป็นการดับทุกข์การไม่เกิดคือไม่มีความตณีการเกิดความตณีเนี่ยคือตัวทุกข์มากคือตัวกายไปเป็นสุนัขหมาดำถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็กลัวนะเราก็กลัวไอ้ความตณีเนี่ยจะครอบงำแล้วเราไม่ได้อะไรไปเลยเราจะโมหลงอยู่ก็ไม่ได้เดี๋ยวตายแล้ววันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะตายวันนี้พรุ่งนี้เพราะวันตายคนเราไม่รู้นะว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้เกิดเดินๆอยู่ไปเป็นลมหายใจไม่ออกตายว่าไงแหมว่า60จะมาทำบุญให้เต็มที่ว่าจะอุทิศตนมาอยู่วัดที่ไหนไม่ถึง60ไปซะก่อนแล้วมันหลงซะก่อนถ้าไม่หลงก็คงจะทำได้แล้วว่าคิดก่อนแล้วว่าเราตายเมื่อไรไม่รู้ก็รีบทำบุญเลยเงี้ยคนที่ไม่ประมาทคือรีบทำบุญอยู่ทุกเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่หลงแต่คนคิดว่าแก่แล้วจะมาทำบุญคนหลงทั้งนั้นคิดว่ารวยแล้วจะมาทำบุญเขาเรียกคนหลงคิดว่าให้สบายใจแล้วจะมาทำบุญคนหลงคิดว่าให้หมดภาระแล้วจะมาทำบุญเขาเรียกคนหลงคิดอายุ60แก่ๆมากๆแล้วค่อยมาทำบุญเขาก็เรียกว่าคนหลงทั้งนั้นเลยโยมคิดให้ถูกหวยแล้วจะมาทำบุญก็หลงเห็นไหมนี่เนี่ยความหลงโยมที่พระเจ้าจะมาให้มีสติให้มีการรู้ใจให้มีการรู้ตัวอย่าไปหลงอารมณ์พวกนี้มันทำให้คนไม่เข้าหาธรรมหลงแก่หลงเจ็บหลงตายว่าตอนนี้เรายังไม่สบายใจเรายังไม่หายเจ็บหายป่วยเรายังไม่ดีขึ้นมาให้ฐานะการงานลูกเต่าเราดีขึ้นมาให้ร่ำเรียนจบแล้วเราจะเข้าวัดก็เป็นคนหลงมันอ้างไม่ได้ทั้งนั้นนะโยมเพราะความตายเราไม่รู้นี่ถ้าหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายวันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าหายใจออกไม่ตายไม่เข้ามันก็ตายเดี๋ยวนี้ถ้าหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายเดี๋ยวนี้ถ้าหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายเดี๋ยวนี้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้ามันไม่เข้าไม่ออกมันก็ตายเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปรอ60 70ไม่ไปรอจนลูกโตไม่ไปรอจนหมดภาระเลยมันเอาตายเดี๋ยวนี้เลยมัจจุราชไม่รอคนหลงเลยคนจะหลงยังไงมัจจุราชก็ไม่หลงกับเราต้องเอาถึงเวลาแล้วต้องเป็นไปตามวาระบางคนไปหาหมอดูนะบอกให้ดูฉันเถอะพอฉันตายเมื่อไรฉันได้เตรียมตัวทำบุญ
อกอย่าดูเลยอยู่งั้นดูแล้วเดี๋ยวเสียใจทำใจไม่ได้เอาเถอะนะดูเถอะฉันอยากจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่หมอคนนั้นกระดูกแม่นแต่เขาก็ไม่อยากดูให้ใครนะถ้าใครจำใจไม่ได้เอาเถอะนะฉันไม่เสียใจเลยฉันอยากจะรู้จะได้เตรียมตัวตายเขาบอกคุณนี่เหลืออีก5 ปีตายกลับมาบ้านกูอีก5 ปีจะตายกูง่ายจะตายกินข้าวไม่ลงทำอะไรก็ไม่มีความสุขเลยเกรียมลงบุญก็ไม่ไปทำคิดถึงตัวเองจะตายเนี่ยพอที่สุดมาถึง5 ปีตายจริงๆหลงทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะตายก็ยังหลงเลยคือไม่อยากตายหมอคนนั้นเขาดูแม่นบอกอย่าดูเลยดูเลยจะทำใจไม่ได้ไม่เป็นไรละฉันจะได้เตรียมตัวตายคนที่สุดตายจริงๆแล้วไม่ได้ทำบุญเลยโยมขนาดรู้วันตายยังไม่ทำบุญเลยไอ้คนที่ไม่รู้วันตายจะทำไงได้โยมมันก็หลงอยู่นี่เนี่ยคิดว่าจะไปโน่นดีจะไปนี่ดีทำโน่นดีเพราะเราหลงบ้านหลงเรือนหลงลูกหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงแม้แต่ตัวเองแม้หลงแม้แต่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเรายังไม่รู้เลยมันหายใจอย่างไรใช่ไหมหายใจเข้าก็ไม่รู้มันหายใจอย่างไรหายใจออกก็ไม่เคยพิจารณาว่าหายใจออกมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหลงลมตัวเองยังไม่รู้เลยมันหายใจอย่างไรไม่เคยมีใครนึกดูเลยใช่ไหมเวลาหลับลมหายใจเข้าหรือหลับลมหายใจออกเวลาตื่นลมหายใจเข้าหรือตื่นลมหายใจออกเรายังหลงเลยไม่เคยดูเลยสักคนเดียวโยมนอกจากพวกปฏิบัติแม้แต่ใจตัวเองก็ยังหลงไม่เคยรู้จักใจตัวเองแม้แต่ลมหายใจตัวเองก็ยังหลงไม่รู้จักลมตัวเองนี่จึงว่าขาดสติจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยเพราะมันหลงครอบงำหมดเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครเกิน100 ปีไม่มีใครเกิน80 ปีจะหลงหรือไม่หลงก็ตายเท่ากันแต่เราทำบุญเนี่ยทำให้อายุเรายืนนะทำให้เราอายุเรายืนทำให้เรายืนพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นความวิบัติทั้งปวงนะทำบุญทุนทานเนี่ยพ้นความวิบัติมันไม่วิบัติมันไม่มีเคราะห์มันไม่มีโศกมันไม่มีโลกมันไม่มีภัยเพราะใจมันอยู่เหนือเคราะห์ใจมันพ้นเคราะห์ใจมันพ้นโศกใจมันพ้นโลกใจมันพ้นภัยเพราะใจมันเนี่ยมันสูงกว่าเคราะห์กรรมเวรพุทธเจ้าท่านจงอยู่เหนือไงเหนือเคราะห์เหนือกรรมเหนือเวรเหนือสิ่งทั้งปวงพุทธเจ้าอยู่เหนือบุญเหนือบาปด้วยพุทธเจ้าได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปเหนือเคราะห์กรรมเหนือเคราะห์เวรใครทําอันตรายพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่มีเคราะห์ใครฆ่าพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไม่มีเคราะห์กรรมฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่มีใครทําอันตรายพุทธเจ้าได้เพราะพุทธเจ้านั้นอยู่เหนือเคราะห์อยู่เหนือกรรมเพราะพระองค์ทรงสร้างบารมีทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทุกอย่างจึงพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยพ้นอันตรายทั้งปวงอายุจึงอยู่ถึง80 ปีแต่คนอย่างนี้ถ้าคืนทำบาปไม่มีศีลธรรมนะอายุก็จะสั้นจะมีเคราะห์บ่อยๆจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆมีปัญหาอยู่ไม่ขาดสิ้นปัญหานี้หายไปปัญหาโน้นมาแทนอะไรๆอยู่ตลอดปีไม่มีหมดปัญหามีแต่ปัญหามีแต่เคราะห์มีแต่ความโศกมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่โรคบางคนก็ออดแอด3 วันดี 4 วันไข้หมอเบื่อตลอดเวลาเลยมาอีกแล้วคนนี้มาหาหมออีกแล้วเอาหาหมอเพราะเขาไม่มีธรรมะเขาไม่มีขันติไม่มีสมาธิเขาก็เป็นคนมีโรคอยู่ตลอดเวลามีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจนตลอดชีวิตไม่มีความอิสระตัวเองเลยเพราะไม่ได้ทำความดีไว้แต่ชาติก่อนและชาตินี้ก็ไม่ได้คิดทำความดีอะไรคิดจะรักษาตัวเองให้หายอย่างเดียวผลที่สุดไม่หายบางคนเชื่อพระนะเดินเข้ามาวัดเลยเป็นไงก็ช่างมันเถอะ
ภาวนาลูกเดียวเป็นตายไงก็ฝากที่พึ่งไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสุดโลกไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลเลยหายสามวันก็ดีสี่วันก็ไม่ไข้หายเลยแต่คอในสามวันดีสี่วันไข้เลยอ่ะดีอยู่สามวันสี่วันไข้แต่พอมาปฏิบัติวันสามวันก็ดีสี่วันก็ไม่ไข้สบายแล้วเพราะศีลธรรมเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยพ้นความยุ่งยากลำบากใจใช่ไหมยังไม่ชีมาบวชเนี่ยภาวนาก็เก่งนะโรคไม่ค่อยมากหรอกแต่อยู่บ้านเนี่ยโอ้ยไปหาหมอเนี่ยพอมีขันติเนี่ยเป็นยารักษาโรคขันติสัจจะปีติสมาธิเนี่ยเป็นยารักษาโรคถ้ามีสัจจะก็รักษาโรคมีขันติก็รักษาโรคมีปีติยิ่งหายเร็วเลยบางคนนั่งทีเดียวปีติเนี่ยโรคมะเร็งหายเลยถ้าปีติได้นะแต่บางคนมันปีติไม่ถึงพอเกิดสมาธิปีติเนี่ยโรคหายหมดทุกอย่างคนที่เป็นโรคอยู่ที่บ้านน่ะก็วนก็วายก็สับกระจายคิดแต่จะหาจะกินแต่ยาจิตมันก็ฟุ้งไปไม่เคยสงบนั่นน่ะไม่หายโรคเป็นมากขึ้นมากขึ้นเกรียมมากขึ้นเก่ามากขึ้นพอที่สุดไม่อะไรช่วยไม่ได้เพราะใจไม่ดีฉะนั้นเราต้องตัดสินใจหาศีลหาธรรมอายุจะได้ยืนพอเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมฮะในเรื่องจริงเราจะพูดเนี่ยใช่ไงหรือเปล่าหรือไงหรือไม่หลงหาวัดแล้วไม่หลงกันเนาะถ้าหลงก็มาไม่ถูกวัดเลยนะถ้ามาถ้าหลงมาไม่ถึงวัดละหลงไปอื่นคนที่มาวัดได้เนี่ยไม่หลงแล้วหายหลงตาสว่างแล้วมาถูกวัดแต่พวกมาไม่ถึงวัดนี่ยังหลงอยู่หลงเข้าขวดไปเลยก็มีหลงเข้าไปโน่นใต้ดินเลยก็มีใครวันนั้นหลงใต้ดินเลยไม่ขึ้นบนดินเลยนั่นหลงใต้ดินหลงบนดินหลงสามตัวสี่ตัวนั่นหลงไปใหญ่พวกนั้นไม่ไปรับสวรรค์หลงใต้ดินแล้วบางหลงบางคนมีเมียมีขออภัยบางคนมีสองบ้านสามบ้านหลงมาวัดไม่ถูกโยมหลงมาวัดไม่ถูกกันไปหลายบ้านวันพระวันเสาร์อาทิตย์มันก็หลงไปพวกนี้เทวพวกโยมพยาบาลเขาเตรียมทำต้นงิ้วไว้แล้วเขาเตรียมต้นงิ้วไว้ขึ้นนะบอกมึงมามึงต้องเอาต้นงิ้วต้นนี้อีกผู้หญิงต้องเอาต้นนี้เขาจองไว้หมดเลยผู้หญิงต้นนี้ผู้ชายต้นนี้เขาเตรียมต้นงิ้วไว้พวกคนหลงไปแล้วให้พวกที่หลงมีเมียหลายเมียมีบ้านหลายบ้านเขาเตรียมต้นงิ้วให้ขึ้นไอ้พวกที่หลงกินเหล้าเมายาเขาเตรียมกระทะทองแดงไว้หลงสบายแล้วพวกนี้มีที่ไปมีที่ชอบที่ชอบแล้วหัดได้แล้วไปไหนหลวงพ่อไปที่ชอบที่ชอบแต่ตอนเป็นมนุษย์ชอบอะไรตายมันก็ชอบอันนั้นเนี่ยเขาก็ให้ไปตามที่ชอบนะอันนี้เรื่องจริงนะเรามาวัดเราชอบทำบุญถึงวันพระวันอาทิตย์เราก็มาวัดเนี่ยเรามาที่ชอบมาสวรรค์มาที่ชอบเราชอบยังไงเราชอบกินเหล้าพอถึงต้องกินเหล้าเราชอบนินทาชาวบ้านถึงวันหยุดเราก็ไปนั่งนินทาชาวบ้านคุยมันไปเลยกว่าจะจบวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปนินทาชาวบ้านนินทาไปนินทามานินทาพ่อผัวแม่ผัวด้วยเผลอนินทาพ่อตัวแม่ตัวว่าหามันลำเอียงอีกไม่มีใครนินทานินทาผัวอีกหมดแน่นินทาหมดก็จบแต่พรุ่งนี้ก็มาตั้งรอบใหม่ตั้งรอบต้นใหม่ก็นินทาดังเดิมอีกตั้งรอบใหม่เอ้านินทาไอ้นั่นก็นินทาไปไปเฮ้ยฟังกูมั่งยังไงกูฟังกูฟังกูของกูดีกว่าของกูน่านินทากว่าไม่มีเรื่องอะไรสมบัติของลูกผู้หญิงตั้งป้อมนินทากันทุกวันถ้าจับกลุ่มเกินสองคนขึ้นไปสามคนนั่นคือนินทาไม่ต้องไปบอกอ่ะพอเห็นคนนี้พอนั่งจับกลุ่มนี่ไม่มีเรื่องอะไรดินทาชาวบ้านโจไม่ต้องไปฟังอ่ะนี่นี่นั่งจับกลุ่มนี่

ทาใครก็แล้วจริงนะพอผู้หญิงสองสังคมนั่งกลุ่มกันนะนินทาแล้วมีเรื่องอะไรหรอกเรื่องธรรมะกินคุยไม่กี่คำเดี๋ยวก็นินทาเขาพวกนี้เวลาตายไปเขาให้นั่งนินทานั่นแหละพระโยมพยาบาลไม่ให้นั่งล้อมนั่งอยู่บนเหล็กแดงกันนั่งอยู่เป็นก้อนเหล็กแดงก็นั่งนินทาผึ่มเมื่อผึ่มนั่นแหละไฟลุกท่วมตัวก็นั่งนินทานั่นแหละนินทาผัวนินทาพ่อผัวนินทาแม่ผัวเรื่องชาวบ้านก็เอามานินทาเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอาหารปากประจำวันนะกินแล้วสีปากก็เกลี้ยงแล้วถือว่าไม่เหม็นนะปากแต่นินทาเขาล้างไงก็ไม่เกลี้ยงเหม็นตลอดวันในปากกันเนี้ยเข้าใกล้ไม่ได้เหม็นทั่วบ้านทั่วช่องทิ้งเหม็นหลายหมู่บ้านเลยไอ้พวกนินทาเนี่ยปากเหม็นจริงๆนะนินทาเนี่ยปากเหม็นนะโยมไอ้คนกินแล้วสีปากก็ถือว่าหายเหม็นเช้าก็สีปากเย็นก็สีปากตื่นนอนก็สีปากแต่ไอ้พวกนินทาชาวบ้านนินทาใครๆเนี่ยพวกนี้เหม็นตลอดวันตลอดคืนล้างไม่เกลี้ยงพวกปากเหม็นพวกปากมากพวกปากยาวเหมือนม้าว่างั้น พวกที่ชอบนินทาชาวบ้านโน้นเรียกพวกปากยาวไอ้พวกที่ชอบบ่นจู้จี้ขี้บ่นพวกอะไรต่ออะไรพูดไม่หยุดนะพวกปากมากพวกหลายปากพวกหลายปากพวกปากยาวพวกปากมากพวกปากเหม็นอยู่ด้วยกันได้พวกแปรงฟันไม่เกี่ยงพวกนิยมแกล้งไงก็เหม็นนั่นแหละนอนหลับก็เหม็นตื่นก็เหม็นไปไหนก็พวกปากเหม็นเพราะไม่มีชาชาวบ้านพวกปากยาวไม่ต้องต่อปากยาวอยู่เรื่อยเอาไหมโยมเป็นไหมปากยาวเป็นไหมใครอยากเป็นพวกปากยาวบ้านของตัวเองไม่พอไปนินทาบ้านโน้นเรียกพวกปากยาวเอาเรื่องชาวบ้านมาพูดพวกปากมากพูดไม่หยุดเลยรูจี้ขี้บนเรื่องโน้นเรื่องนี้ไอ้พวกนี้ปากมากพวกปากเหม็นนี่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาวิจารณ์ไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปจะพูดว่าคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอาแต่เรื่องไม่ดีดีคนเดียวเขาเรียกว่าคนปากเหม็นแปรงฟันไม่หายเหม็นพวกนี้ใครจะไปเอามาทำพันใช่ไหมติดไปชุกเจ็ดชุกโคตรจะนะโยมนะพวกปากเหม็นเนี่ยพวกปากมากปากยาวเนี่ยจะขนสงสารว่ากูคนเดียวให้โยมให้คนต้องตระหนักว่ากูคนเดียวไม่มีใครอยากได้นะโยมนะแต่ก็อดไม่ได้เนาะไปรับมรดกอะไรไม่รู้เลยที่จริงไอ้เรื่องคนนี้นะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปศึกษาเลยมันเกิดคู่ชีวิตตัวเองฉะนั้นให้ใจนี่แยกออกจากพวกนี้ให้อยู่ศีลธรรมใช่ให้อยู่ข้างศีลธรรมจะได้ไม่ค่อยไปพูดอะไรวิจารณ์ใครเสียหายหายจะไม่เอาไปเรื่องชาวบ้านจิตมันจะได้สงบพอจิตสงบแล้วมันก็หยุดคิดเชื่อว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นคนนี้มันก็สบายใจไปปากขอมเป็นไงโยมคนปากขอมก็พูดชมคนโน้นดีนะแหมคนนั้นสวยคนนั้นรวยเขาดีนะลูกบ้านนั้นเขาเรียนเก่งนะแหมงั้นนี่นั่นแหละคนปากขอมไม่ต้องแปรงฟันก็หอมโยมไม่ต้ององยาอมก็หอมคนปากหอมคือชมคนอย่างเดียวไม่ติใครไม่นินทาใครก็เรียกคนปากหอมเช้าก็หอมกลางวันก็หอมเย็นก็หอมนอนก็หอมคนปากหอมคือคนไม่นินทาใครคนปากน้อยปากเดียวคือคนไม่ใช่พูดว่าใครคือคนปากน้อยคนไม่ปากยาวคนปากสั้นคนไม่ปากยาวปากปกติปากมนุษย์ก็คือไม่เอาเรื่องใครมาพูดไม่พูดมากสงบไม่บ่นไม่จู้จี้ไม่บ่นลูกไม่บ่นสามีไม่บ่นภรรยาไม่บ่นอะไรเป็นคนสงบเรียกว่าคนปาก

0: หักน้อยไม่พูดไม่จาคนมีสมถะเนี่ยก็เรียกว่าคนปากน้อยก็เรียกปากงามคนปากน้อยไม่ปากมากก็เรียกคนปากงามไม่ต้องเขียนไม่ต้องทิทาปากก็สวยคนที่ปากงามเป็นไงคือไม่จู้จี้ขี้บ่นไม่ใช่เอาเรื่องราวคนโน้นคนนี้ก็เรียกคนปากงามงามทุกวันจะหลับจะตื่นก็เรียกคนปากงามไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านหน้าทาปากก็งามไอ้คนปากมากเลยทาปากไงก็มากใหญ่เลยโยมมันอ้าไม่หุบเลยตอนนี้คนปากมากทาปากก็ยิ่งไปร้ายเลยสู้คนปากงามไม่ได้ชอบไหมโยมชอบผู้หญิงปากงามไหมให้โยมพิจารณาชอบผู้หญิงปากงามไหมชอบผู้หญิงปากหอมไหมชอบชอบผู้หญิงปากหอมอยากยกผู้หญิงชอบชอบไหมชอบคนปากหอมไหมไม่ได้ว่าใครนะว่าทุกคนเนี่ยว่าทุกคนในที่ปากมากคนไหนปากปากงามก็ไม่ถูกเนาะทำไมปากหอมไม่ถูกธรรมะไม่ว่าใครธรรมะพูดไปตามธรรมตามธรรมที่มันเกิดน่ะอัตโนมัติน่ะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ทวินฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่นายหนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุอย่าทุกข์เพราะสิ่งที่มีมีอะไรมีไม่เป็นก็เป็นทุกข์ถึงมีสุขก็ยังทุกข์เพราะสุขนั่นดูให้ดีอย่าเสียทีให้กับมันจะพากันมาเพิ่มทุกข์ให้ทุกทียามจะใช้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะกินให้ถูกตามวิถียามจะตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกคืนวันถ้าต้องทุกข์เพราะสิ่งที่หามาก็กลายเป็นเรื่องบ้าเกินกว่าขันดูให้ดีอย่าเสียทีให้ผีมันได้พากันยันเยาะคนจนหน้าเสียว

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พยายามเข้ามาอยู่หน่อยนึงก็ได้นี่ให้ถึงก็เสียงมันกังวานขึ้นก็แล้วกันถ้าเทศเสียงก็ดังขึ้นแล้วมันไม่สนิทตามเทศมันมีแต่เสียงมันพอไอ้เทปนี่เป็นเทปขนาดไหนล่ะประเทศยังไม่จบแล้วก็มาเทปหมดม้วนหมดม้วนนี่แสดงว่าหัวใจนี่มันกุดด้วนมากนะมันไม่คิดนะเกิดถึงไหนก็มันถึงจริงเทปแม่มันหมดนี่ว่าไงปุ่ม15นาทีกำลัง15นาทีสะเลือดนะสำคัญนี่มีพระเท่าไรเนินเท่าไรฮะฮะพระ44เนน2ใช่ไหมเป็น6 4ถึง6อ๋อฮะ
2: ก่อนมาที
1: ่
2: เก
1: ิดมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเนี้ยงานถึงเห็นมากมายท่านโยงกับมาแล้วเห็นอยู่สวนแสงธรรมนี่ใครก็ทราบแล้วเรื่องการเข้าพรรษากำหนดเขตก็คือกำแพงสำหรับวัดนี้วัดไหนก็เช่นอย่างวัดใหม่ก็กำแพงเป็นสำคัญก็รู้กันทุกองค์ทุกองค์แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายในพรรษานี้ไม่ต้องเที่ยวไปที่ไหนกิจการงานที่มาเกี่ยวข้องก็รู้สึกจะน้อยกว่าเวลาธรรมดาให้หมู่เพื่อนตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะดูโลกเกิดกับโลกกองทุกนี้เกิดมานานแล้วนะกี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งใจของเราทุกคนนี้คือนักท่องเที่ยวเกิดตายไม่มีวันหยุดวันหย่อนไม่มีต้นมีปลายกิเลสวางสายยาวเหยียดตลอดเวลาให้สัตว์โลกพาเกิดพาตายนี่เวลานี้เรากำลังจะตัดทอนวัฏวนความพาเกิดพาตายจากกิเลสเราจะตัดกิเลสตัวเป็นสาเหตุให้พาเกิดพาตายนี่นะให้ลดลงเป็นลำดับลำดากิเลสทุกประเภทเป็นตัวให้พาเกิดพาตายทั้งนั้นน่ะให้สัตว์โลกมืดบอดมาตลอดสิ่งใดจะมีอยู่เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุมันก็ปิดไว้เสียหมดแล้วจัดสัตว์ทั้งหลายหัวชนไปแบบไม่ลืมหูลืมตาจึงโดนตั้งแต่กองทุกข์กองทุกข์มันไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นกรรมมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นออกจากภายในใจซึ่งเป็นตัวทะเยอทะยานตัวดีตัวดิ้นผลักดันออกมาไม่มีวันอิ่มพอหมุนออกมาตลอดสัตว์โลกจึงไม่มีวันอิ่มพอในความอยากความทะเยอทะยานความทุกข์ก็ติดตามไปตามความอยากคือกิเลสเป็นตัวเหตุสร้างกองทุกข์แก่สัตว์มันหมุนของมันไปอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ตลอดมานะนี่ก็ได้ พยายามปฏิบัติมาที่มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนตลอดถึงสอนโลกทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราเรียกว่าสอนทั่วประเทศไทยเลยนี่ในเบื้องต้นเราก็ไม่เคยสนใจว่าจะ

ได้ทำหน้าที่อย่างนี้มาจนถึงขนาดนี้นะมีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะนิสัยฝังมาเป็นประจำตั้งแต่เริ่มบวชในอ่านประวัติพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเกิดความเชื่อความเริ่มใสซึ่งภายในใจจนกระทั่งถึงหมุนออกไปเพื่อความพ้นทุกข์และได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วยิ่งถึงใจเรียกว่าเต็ม 100% จิตใจที่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถพูดถึงเรื่องความภาคเพียรนี้พูดให้ใครฟังจะคนไม่อาจจะเชื่อได้ในความเพียรของเราเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆทำอย่างนั้นจริงๆไม่เคยได้รับความสุขความสบายเลยตั้งแต่วันออกประกอบความภาคเพียรจากการได้ยินได้ฟังอัตธรรมอย่างถึงใจของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่จิตเป็นสมาธิขึ้นมาการตะเกียบตะกายที่จะทำจิตให้เป็นสมาธินี่แทบล้มแทบตายเป็นความทรมานมากที่สุดในการตั้งรากตั้งฐานเบื้องต้นตะเกียบตะกายมีอันหนึ่งที่เป็นเชื้อสำคัญไม่ท้อถอยน้อยใจก็คือความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นี้รุนแรงมากทีเดียวคือขอให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ไม่ต้องการจะมาเกิดมาตายอีกแล้วทั้งที่กิเลสมันมีเต็มหัวใจจิตใจก็ล้มลุกคลุกคลานแต่ความมุ่งมั่นความปรารถนานี้รุนแรงมากมาตลอดนี่แหละพาฉุดพาลากความภาคเพียรทั้งหลายรับความทุกข์ความลำบากขนาดไหนก็มีตะบึกบืนให้พ้นความทุกข์ทั้งหลายจึงไม่เป็นอุปสรรคได้นะจากการประกอบความภาคเพียรมีแต่ความบึกบืนตลอดจนได้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานเป็นสมาธิขึ้นมาได้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองความภาคเพียรก็หนุนไปเรื่อยๆแต่ความภาคเพียรในขั้นสมาธินี้รู้สึกจะเป็นความตายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะมันมีเรือนอยู่มีธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นเครื่องอยู่มันก็หมุนอยู่กับความสงบเย็นใจทำสมาธิให้แน่นหนามั่นคงขึ้นไปทั้งที่มันแน่นหนามั่นคงแล้วมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วมันก็เพลินอยู่ในน้ำเต็มแก้วนั่นอีกคือสมาธิเต็มภูมิจนถึงขนาดที่คิดว่าจิตในภูมิสมาธิที่เป็นอยู่ในเวลานั้นแหละจะเป็นนิพพานมันจึงได้เพลินอยู่ในสมาธิมาพ่อแม่ครูอาจารย์มาฉุดลากขึ้นจากสมาธิแล้วก็ก้าวเดินทางด้านปัญญานี่ละตอนปัญญาออกนี่ผิดคาดผิดหมายผิดความด้นเดาคะเนใดๆทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันของปัญญาล้วนนี่ละจิตถึงขั้นเป็นธรรมโดยลำดับแล้วจะแสดงความเป็นธรรมให้เด่นชัดภายในตัวถึงขั้นปัญญาจะแสดงตั้งแต่ความเฉลียวฉลาดเพื่อแก้กิเลสเป็นลำดับไม่ได้หยุดได้ถอยไม่คาดไม่คิดเรื่องปัญญาที่จะเกิดขึ้นแบบใดแง่ใดนั้นเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเรียกว่าสติปัญญาทำหน้าที่โดยอัตโนมัติหัก
หรือลบล้างกิเลสที่มันเคยสร้างตัวเป็นวัฏฏะวนในหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อถึงขั้นสติปัญญาออกเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ได้ผิดกันเลยกับกิเลสทำหน้าที่ บนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันสติปัญญาเกิดแล้วหักกันหักกันพลิกกลับพลิกกลับกิเลสมัดเข้าพอสติปัญญามีกำลังมากแล้วหมุนกลับหมุนกลับนี่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้คาดไม่ได้นะผมพูดตามนิสัยของผมเองนะอันนี้มันอาจจะขึ้นอยู่ตามนิสัยวาสนาก็ได้แต่สำหรับนิสัยวาสนาหรือการบำเพ็ญของเรานี่ปัญญานี้เลยคาดเลยคิดความหมุนของปัญญาคาดคิดไม่ได้เป็นขึ้นตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วออกทุกแง่ทุกมุมเรียกว่าออกรอบตัวเลยในจิตดวงนี้นะทั้งที่กิเลสก็ยังมีอยู่ออกรอบตัวหมุนรอบตัวฆ่ากิเลสรอบตัวเป็นลำดับลำดาไปเลยนี่เรียกว่าสติปัญญาขั้นอัตโนมัติเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วในขั้นนี้โดยไม่อาจสงสัยเลยไอ้เรื่องมรรคผลนิพพานไม่ได้สงสัยแล้วประหนึ่งว่าเอื้อมอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเพราะฉะนั้นความภาคเพียรในสติปัญญา ประเภทนี้จึงไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นจะทำหน้าที่ของสติปัญญาเพื่อสังหารกิเลสไปโดยลำดับลำดาตลอดเวลาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มตื่นนอนจนกระทั่งหลับหลับก็ยังไม่อยากหลับไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยก็มีนี่คือสติปัญญาทำงานหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเลยถ้าผู้เป็นแบบเดียวกันแล้วก็เข้าใจทันทีถ้าไม่เป็นด้นเดายังไงก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละหากผู้มีนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันมันเป็นคล้ายคลึงกันนี้จะเข้าใจกันได้ทันทีในสติปัญญาขั้นนี้สำหรับผมเองเป็นอย่างนั้นมันหมุนรอบตัวรอบตัวรอบตัวตลอดเวลาถึงเวลาจะหลับจะนอนนอนไม่หลับสติปัญญาทำงานตลอดเวลาด้วยความหมุนเพื่อความพ้นทุกข์หมุนตลอดเวลาเพลินแก้กิเลสฆ่ากิเลสเหมือนเรียกว่าตะลุมบอลกันตลอดเวลาเลยถ้าเป็นมวยก็เข้าวงในตลอดจนกระทั่งนอนไม่หลับกลางคืนนอนไม่หลับคืนนอนจะให้นอนเพื่อจะหลับแต่จิตมันไม่ได้ถอยงานสติปัญญาไม่ทำงานตลอดเวลาเหนื่อยจากนอนขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งภาวนานอนก็นอนภาวนาลงไปเดินจงกรมก็มีแต่เรื่องภาวนาสุดท้ายก็แจ้งไม่หลับเลยเอากลางวันยังจะไม่นอนอีกยังหมุนตลอดเวลาจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสังขารร่างกายอ่อนเพลียในหมักหัวใจภายในนี่ก็อ่อนเมื่อมันไปไม่ไหวเลยจริงๆนะมันจะเอาให้ตายจริงๆความเพียรนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายต้องได้ยับยั้งเข้าสู่สมาธิหักเข้ามาบังคับเข้ามาสมาธิก็เก่งกล้าเต็มภูมิทีเดียวเรียกว่าน้ำเต็มแก้วแต่เมื่อลาปัญญาออกก้าวเดินแล้วปัญญามีน้ำหนักมากกว่ามีอานุภาพมากกว่าเกินกว่าที่จะมาสนใจกับสมาธินั่นประหนึ่งว่าสมาธินี้ไม่มีเลยมีแต่ปัญญาล้วนๆหากจิตเข้ามาสู่สมาธิไม่ยอมเข้านะเพลินในการในทางปัญญาต้องได้เอาอย่างหนักแน่นถึงขนาดที่ว่าได้นำคำบริกรรมมากำกับเช่นสำหรับผมเองนิสัยติดพุทโธมาตลอดต้องเอาพุทโธเข้ามาบริกรรมคือให้สติที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวกับ
ด้วยปัญญาฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นสติอยู่ในคำบริกรรมไม่ให้เป็นมิจฉาไข้ควรทางด้านปัญญามัดจิตไว้กับพุทโธพุทโธมัดจิตนี่ก็ต้องบีบบังคับนะถ้ารามเรื่องเผลอนั่นมันพูดไม่ได้ละมันไม่เผลอเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้ารามือนิดหน่อยนะมันจะโดดออกทางด้านปัญญาเลยจึงต้องบังคับด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธถี่ยิบไม่ให้เคลื่อนคลาดไปไหนสติจ่ออยู่ตรงนี้ไม่ให้ไปจ่อทางด้านปัญญาหมุนจากปัญญาเข้ามาสู่คำบริกรรมเป็นสติอยู่คำบริกรรมถี่ยิบลงไปเมื่อไม่ยอมให้มันออกแล้วมันก็สงบสงบจากการพิจารณาทางด้านปัญญาหมุนเข้ามาสงบแน่วเลยโอ้ยทีนี้เหมือนสอดเสี้ยนถอดน้ำนะพอจิตเข้าสู่สมาธิแน่นปึ๋งทันทีละทีนี้เมื่อมันเข้าถึงที่แล้วมันเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำความสุขความสบายเบาไปหมดร่างกายจิตใจเบาไปตามกันหมดบังคับไว้นานันจิตที่ลงสู่สมาธิแล้วยังต้องบังคับถ้ารามือไม่ได้ดีดออกหาปัญญาเพราะปัญญามีกำลังรุนแรงมากทีเดียวต้องบังคับเอาไว้จนกว่าเห็นสมควรแก่เวล่ำเวลาและกำลังวังชาว่ามีความสงบเย็นใจมีกำลังวังชาทางด้านจิตใจแล้วก็ปล่อยพอปล่อยก็ดีดถึงอะไรอย่างเพราะมันจะออกอยู่แล้วนี่แหละถึงขั้นได้ล้างล้างอย่างนั้นล่ะล้างเข้าสู่สมาธิปัญญานี่หมุนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไปกับใครอยู่กับใครไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวไปคนเดียวในยาบททั้งสี่ไม่ปรากฏเลยว่าได้เผลอขณะไหนนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติละเอียดเข้าไปก็เป็นมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาเวลาเรื่องกิเลสตั้งแต่กิเลสที่หยาบเฉพาะอย่างยิ่งคือกามกิเลสปัญญาต้องผ่าโผนโจรทยานมากทีเดียวกับกิเลสประเภทนี้มันหนักเป็นเองสำหรับผู้ปฏิบัติประหนึ่งว่าน้ำนี่ไหลโจรลงจากภูเขาเสียงดังซ่าซ่าซ่าเลยนี่แหละสติปัญญาขั้นนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานะพอสภาพนี้ผ่านไปได้แล้ว หมดไปได้แล้วปัญญาขั้นกลางละที่นี่ไม่ผ่านผลเหมือนขั้นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องราคะตัณหานั่นแหละจากนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่หมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยแล้วเรื่องของกิเลสก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปเมื่อราคะตัณหามันสิ้นไปจากใจสิ้นได้ระดับนะเพราะฉะนั้นผู้สำเร็จเป็นพระอนาคามีจึงมีสถานที่รับรองต่างกันได้ระดับก็อวิหาเนี่ยอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐานี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคาทั้งนั้นได้ระดับแรกก็หากตายก็เข้าสู่อะไรตะกี้เนี่ยอย่างนั้นนะพูดแล้วมันก็ลืมแล้วมันก็ค่อยเลื่อนตัวไปเองเป็นลำดับลำดาเนี่ยคำว่าสอบก็เรียกว่าสอบได้ในขั้นอะไรขั้นลืมแล้วตะกี้นี่ชื่อว่าไงอนาคามีห้าชั้นสุทวาส5ชั้นอวิหานี่ระดับนี้เป็นระดับที่ว่าสอบถ้าเป็นสอบก็สอบได้จากนั้นก็ค่อยเลื่อนระดับไปละเอียดไปละเอียดไปขึ้นไปนี่แหละไม่ใช่ว่าได้แล้วขาดหมดจริงๆนะได้ส่วน
ตัวสำคัญขาดไปแล้วกิ่งก้านสาขาของมันยังมีมันก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นอกนิฐาเต็มภูมิอกนิฐาแล้วก็นิพพานเห็นมันเห็นประจักษ์อย่างนั้นที่การปฏิบัตินี่ไม่ถามใครนะมันหากเป็นหากรู้ภายในใจตัวเองที่ทรงสั่งสอนมาแล้วอย่างไรไม่มีเคลื่อนคลาดนะมันเคลื่อนคลาดมันถูไถเรื่องกับพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งที่ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อนั่นเพราะความมืดบอดของกิเลสนี้จิตเวลามันเข้าถึงขั้นที่มันควรจะรู้แล้วทำเหล่านี้ปิดไม่อยู่เลยประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจตลอดตลอดตลอดพอถึงขั้นอกนิฐาพ้นจากนั้นแล้วก็ดีผึ่งเลยอันว่านิพพานคือสิ้นแล้วเรื่องสมมุติตัวการทั้งปวงอวิชชาขั้นสุดยอดของวิชาก็ไปสุดยอดที่ตรงอกนิฐาเต็มยอดตรงนั้นจากนั้นก็เรียกว่าอวิชชาดับก็เป็นนิพพานขึ้นมามีการปฏิบัติมันเห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนั้นเอง นี่การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นที่พูดนี่พูดเอาย่อๆนะเราพูดสรุปความลงมาย่อๆในภาคปฏิบัติที่ประจักษ์กับใจไม่ได้ถามใครรู้ที่ตรงไหนแม่นยำแม่นยำหายสงสัยเรียกว่าสันทิฏฐิโกติดแนบติดแนบไปเลยทุกขั้นทุกภูมิของธรรมจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าขาดสะวันไปหมดบรรดาสมมุติอวิชชาปัจจยาขาดต่อหน้าต่อตาประจักษ์ในหัวใจยังได้พูดในเวลาเทศเป็นบางการเป็นบางเวลาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มระหว่างอวิชชากับจิตขาดสะบั้นจากกันลงไปนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มเลยร่างกายนี้ไหวปึ๋งเลยทันทีรุนแรงขนาดนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มทีเดียวนี่แหละมันรุนแรงพร้อมกับอุทานที่ขึ้นมาในขณะนั้นทันทีขึ้นมาอุทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทที่ไม่เคยคาดเคยคิดนะอันนี้ขั้นกามราคะสิ้นไปถึงขั้นควรกันกับขั้นอกนิฐานี่จะไปคาดนิพพานไม่ได้นะเพราะนี่เป็นขั้นกิเลสอยู่พอกิเลสเหล่านี้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่ต้องคาดก็ประจักษ์กับตัวเองโดยสิ้นเชิงไม่ต้องถามหานิพพานไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงตำหนิติเตียนอย่างแรงว่าสันทิฏฐิโกเราตถาคตประกาศให้แล้วเอาไปทิ้งลงทะเลทวีปไหนนั่นนี่แหละประกาศขึ้นโดยสันทิฏฐิโกจึงไม่มีใครถามใครเมื่อถึงขั้นที่สุดฉีดสุดแดนแล้วสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายก็ประกาศขึ้นพร้อมกันเลย นี่ละที่ว่ามันเป็นเรื่องแดนอัศจรรย์ที่สำหรับเป็นในขีดทั้งผมเองนี่เป็นอย่างสะเทือนสะท้านมาหนึ่งว่าโลกธาตุกระเทือนไปหมดเราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดาใครว่าเทวดาไม่มีเทวบุตรไม่มีพวกตาบอดนี่ว่างั้นเลยมันจ้าขึ้นพร้อมกันไปหมดดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรอยันจาวิหัสหาสีโลกธาตุสร้างกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีนั่นล่ะเป็นเครื่องยืนยันกันได้เลยกับหัวใจดวงที่เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรไม่ได้วัดรอยหากเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเลยถึงธรรมชาตินี้แล้วไม่มีใครสูงใครต่ำนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นธรรมชาติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงกลมกลืนเป็นอันเดียวกันได้ดังที่เป็นในคืนวันที่เป็นอยู่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์เราไม่เคยคาดเคยคิดนะเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
จะมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ติดหัวใจมาตลอดจนกระทั่งถึงขณะนั้นน่ะ

พุทโธเป็นพุทโธธัมโมเป็นธัมโมสังโฆเป็นสังโฆเป็นสามพระรัตนตรัยอยู่อย่างนั้นนะแต่พอจิตได้ขาดสะบั้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพุทธก็ดีธรรมก็ดีสงฆ์ก็ดีนั่นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนั่นล่ะเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าไม่นัตติเซโยปาปิโยเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนแล้วนั้นไม่มีใครยิ่งใครหย่อน ต่างกันเลยเหมือนกันหมดนี่แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนี่แหละธรรมธาตุรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันลง

ไม่พดใช้แทนกันได้นะถ้าว่าเป็นธรรมธาตุนี้สนิทใจมากในสมมุติคำนี้นะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงในอันเดียวนี่แหละที่ว่าเหงือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเราเคยคิดที่ไหนแต่ก่อนเพราะว่าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดมาจนฝังใจไม่เคยคิดเคยอ่านเลยนะในเวลาสะเทือนขึ้นในคืนวันนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆถึงได้อุทานขึ้นมาโอ้โหพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่คือเป็นแล้วนั้นนั่นละเราไม่ได้ถามใครเจอเข้าไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็จะให้พูดว่าอย่างไรอ๋อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงเป็นอย่างนี้เอง เรียกว่าธรรมธาตุนั้นนี่แหละมันเมื่อเป็นขึ้นแล้วไม่ต้องถามใครประจักษ์ในหัวใจสะเทือนสะท้านเทวดาอินพรหมประสานเสียงถึงกันหมดเลยท่านเป็นยังไงเทวดาอินพรหมมีหรือไม่มีพวกตาบอดมันลบล้างศาสนาเวลานี้ว่าเทวดาไม่มีไม่มีมันตาบอดยิ่งประกาศความเลวของตัวเองให้แจ้งขึ้นมาด้วยความเลวของมันพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกผู้มีความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดท่านทรงรู้ทรงเห็นท่านเป็นมาอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวกันตาของท่านเห็นอย่างเดียวกันไม่เหมือนคนตาบอดอวดรู้อวดฉลาดลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเทบุตรเทวดาไม่มีเนี่ยพวกนี้พวกทำลายศาสนาไม่มีชิ้นดีเลยนี่คือพวกทำลายศาสนาโดยแท้ใครเป็นคนสอนไว้เทวบุตรเทวดาอินผมทั้งหลายยกตัวอย่างเป็นเอกเทศที่ดังเด่นชัดก็คือที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในมหาสมัยสูตรนั้นเป็นยังไงพระองค์ทรงรับสั่งนั่นกับสาวกทั้งหลายบรรดาสาวกคราวนั้นมาไปมี500องค์อยู่ในป่ามหาวัน ทรงรับสั่งว่าวันนี้ให้พาการภาวนาดูพวกเทวดาทั้งหลายประเภทต่างๆพวกนาคพวกครุฑสุบรรณประเภทต่างๆมันตั้งแต่เท้ามหาพรหมลงมาเทวดาในแดนสมมุตินี่เอาให้พากันพิจารณาใครจะรู้เห็นมากน้อยเพียงไรกว้างแคบขนาดไหนแล้วค่อยมาพูดกันพระองค์ก็จะทรงพิจารณาจะเทศนาว่าการสอนพวกถอยเทพทั้งหลายเช่นเดียวกันนั่นหลังจากนั้นแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็มาทูลพระพุทธเจ้าองค์นั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจำนวนเท่านั้นจำนวนเท่านี้ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านละท่านเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงสรุปแล้วพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจนกระทั่งถึงโคตรถึงแท้นู่นน่ะฟังสิชื่อว่ายังไงยังไงออกหมดในมหาสมัยสูตรนั่นพิจารณาดินี่ละสูตรนี้เป็นสูตรที่ใหญ่โตมากเกี่ยวกับพวกเทพทั้งหลายในมหาสมัยสูตรแล้วมาปฏิเสธอย่างหน้าด้านว่าเทวดาไม่มีนี่คือพวกทำลายศาสนาอย่างแหลกเหลวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยพวกที่ปฏิเสธเทวบุตรเทวดาไม่มีก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในวงศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นเดียวกันกับสอนมนุษย์นี่อย่างที่ท่านแสดงเป็นพุทธกิจ5ก็เห็นอยู่แล้วนั่นเทศสอนประชาชนตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำก็เทศสอนพระตอน6ทุ่มก็แก้ปัญหาและเทศนาอบรมเทวดาทั้งหลายนี่ตอนปัจฉิมยามก็เรียงยานดูสัตวโลกสุดท้ายก็เสด็จออกบิณฑบาตนี่พุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเทวดาลบได้ไหมล่ะนั้นอัตราเตเทวปัญหากังนั่นตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาเทอบรมเทพวกเทบุตรเทวดาตั้งแต่ท้าหมาผมลงมานี่ก็อยู่ในหลักของพุทธศาสนาเราเหตุใดจึงหน้าด้านมาลบล้างว่าเทวดาไม่

มีไม่มีเนี่ยโอ้อวดความเลวของตัวผู้ท่านรู้ท่านเห็นอยู่เช่นคนตาดีไอ้คนตาบอดมาพูดโอ้อวดให้คนตาดีฟังมันฟังได้ไหมล่ะแหมฟังพิจารณาสิผู้ท่านรู้ท่านเห็นท่านรู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ไอ้เราไม่รู้ไม่เห็นก็บอกไม่รู้ไม่เห็นถ้าว่าตาบอดก็ว่าตาบอดเสียก็เป็นที่น่าให้อภัยสำหรับคนตาบอดแต่ส่วนมากคนตาบอดชอบโม้ชอบคุยอวดดีอวดดีทุกอย่างอยู่กับคนตาบอดทั้งหมดคนที่ใจบอดใจหนาใจแน่นมันก็แบบเดียวกันชอบโม้ชอบคุยชอบโอ้ชอบอวดชอบลบล้างความจริงทั้งหลายให้เป็นของจอมปลอมไปโดยถือว่าเป็นความจริงสำหรับคนโง่คนนั้นนี่แหละเราพูดถึงเรื่องเทวดาเทวดาสิ่งเหล่านี้ไม่พูดผมเองผมไม่พูดนะเพราะไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดไอ้เรื่องของสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจต่างหากที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดพระผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอันนั้นเป็นสิ่งกีดย่อยที่เกิดขึ้นตามนิสัยวาสนาควรไปเป็นประโยชน์แก่พวกเหล่านั้นยังไงก็ต้อนรับกันเองแสดงกันเองไม่เกี่ยวกับมนุษย์นำมาพูดคละเคล้ากับมนุษย์ทำไมเดี๋ยวพวกเทวทัตมันจะมาตีหน้าผากเขาอีกว่าเทวดามีที่ไหนมันก็จะว่านั่นนี่ล่ะเรื่องเทวุฒิเทวดาก็เหมือนกันกับสัตว์โลกทั่วไปนี้ลบล้างกันได้อย่างไรอันนั้นพวกกายทิพย์นี่อันนี้พวกกายหยาบแม้แต่กายหยาบสิ่งที่ละเอียดกว่าตาเนื้อของเราจะมองเห็นก็ยังมีเช่นเชื้อโรคอย่างนี้ตาเนื้อดูธรรมดาเห็นเมื่อไหร่ต้องเอาเครื่องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์จับลงไปถึงได้เห็นเชื้อโรคนั่นตั้งแต่ด้านวัตถุมันยังมีลี้ลับในสายตาของเราได้ด้านนามธรรมมันก็มีอย่างนั้นเหมือนกันเราไม่เห็นเราไปรูปร่างได้ยังไงนี่แหละการปฏิบัติศาสนาในชาตินี้ผมพูดจริงๆนะผมได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถไม่มีสงสัยการประกอบความภาคเพียรไม่ได้ตำหนิตนเองเลยว่าในจุดนั้นเวลานั้นระยะนั้นมีท้อถอยอ่อนแอไม่มีไม่แต่ให้เกิดความขยะขยะคือน่ากลัวความเพียรของเราที่บำเพ็ญมาส่วนที่จะได้ตำหนิความเพียรว่าย่อหย่อนอ่อนกำลังท้อถอยอ่อนแอหรือท้อแท้เหลวไหลอย่างนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นความเพียรมันถึงเด็ดทุกเวลาเพราะความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์นั้นมันเต็มหัวใจตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้เอามาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดเรื่องที่หนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้เอามาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดเรื่องที่หนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้

ปวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้มาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงนั่ง9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้มาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกตลอดเวลาธรรมะโอการความภาคเพียรมันจึงอ่อนไม่ได้นะความเพียรประเภทไหนมันผาดโผนโจรทยานจริงสำหรับผมเองนะเพราะนิสัยผาดโผนแต่คิดดูที่อย่างว่านั่งหามรุ่งหามค่ำใครนั่งได้มาอวดดูสินะเนี่ยนี่มันนั่งได้จะว่าไงแล้ว9คืน10คืนนั่นนะนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทุกคืนคือเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีนานๆมีถึงอาทิตย์หนึ่งนั่งตลอดรุ่งทีหนึ่งก็มีส่วนมากมักจะอยู่เว้น2คืน3คืนเนี่ยทั้งที่จนขนาดก้นแตกนั่งเบื้องต้นก็ออกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหมดทั้งก้นยังไม่แตกไม่ควรกินน้ำไม่ให้มันกินเอาเต็มมันลดพยศลงมาการทรมานเขาก็ค่อยลดลงไปจนกระทั่งมันใช้งานใช้การได้เรียบร้อยแล้วการฝึกทรมานอย่างนั้นเขาก็หมดปัญหาไปท่านพูดอย่างนี้ท่านไม่ได้ย้อนมาว่าหมาตัวนี้มันเลยมาแล้วนะท่านไม่ได้ว่าให้เราอย่างนั้นคือว่าหมาตัวนี้นั้นเหมาะมันถึงใจเรานะนี่แหละธรรมะไม่มีหยาบคือให้มันถึงใจเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านไม่ได้ว่าเท่านั้นไอ้หมาตัวนี้มันไม่รู้จักประมาณท่านไม่ว่าท่านพูดเท่านั้นเราก็จับได้เพราะนี่มีแล้วในบาลีเราเรียนผ่านมาแล้วนี่ถึงขั้นที่ว่านิสัยมันผาดโผนเอาอย่างนั้นจริงๆทำอะไรมันผาดโผนมากทีเดียวท่านจึงเวลาท่านสอนเราท่านจึงไม่ได้สอนธรรมดานะคุยกันธรรมดาอย่างนี้เหมือนพ่อกับลูกนะคุยกันธรรมดาพอหมุนเข้าสู่ธรรมนี่เปรี้ยงเลยกับเรานะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ผาดโผนโจรทยานเอาจริงเอาจังพูดอ้อแล้วพูดเบาๆอย่างนี้มันไม่ถึงใจของคนนิสัยอย่างนี้พอหันทางธรรมะท่านนั้นเสียงท่านจะเปี้ยงขึ้นเลยทีเดียวเนี่ยพอรู้นิสัยท่านวางธรรมะให้เหมาะเจาะกับนิสัยของเราเหลือเกินสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนี่เราก็ได้ปฏิบัตินี่เราที่นี่จากนั้นมาแล้วก็ผมก็ไม่เคยได้คิดที่ว่าจะทำหน้าที่ทำประโยชน์แก่โลกสงสารนี่นะแต่อำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยมันเหลือล้นในหัวใจเราจึงได้ทำประโยชน์ให้โลกตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบ้านตาดมีเท่าไหร่เป็นไม่เหลือเลยเพราะอำนาจความเมตตามีกำลังมาก

บาดออกหมดกวาดออกหมดสงเคราะห์สงหาทุกประเภทของบุคคลที่ควรจะได้รับการสงเคราะห์อย่างนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆยังที่เห็นนี่แหละจนกระทั่งโรงพยาบาลเวลานี้หนุ่มก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วมั้งมีอะไรติดเนื้อติดตัวนี่แหละอำนาจแห่งความเมตตาต่อโลกต่อสงสารมันจึงไม่มีอะไรที่จะมาคิดที่จะมาคิดว่าเราเก็บเงินไว้เพื่อเราผมไม่เห็นปรากฏในหัวใจผมเลยไม่ตั้งแต่คิดเพื่อโลกเพื่อโลกแม้ไม่มีมันก็ยังคิดสงสารอยากจะให้ตลอดเวลาแล้วจะอะไรมาเก็บสมบัติทั้งหลายนี่ยิ่งได้ออกช่วยโลกช่วยสงสารดังที่เหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาบ้านเมืองเรามันเองมันเอียงจะถล่มล่มจมลงไปแล้วก็ด้วยความสงสารก็ได้ช่วยหาอุบายต่างๆช่วยพี่น้องชาวไทยดังที่เดินเป็นผู้นำอยู่เวลานี้นี่ออกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆนะเราไม่เคยมีที่ว่าจะมีชื่อมีเสียงโด่งๆดังๆอะไรอย่างโลกกิเลสมันมีแล้วไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ความเมตตาสงสารการนำพี่น้องชาวไทยเราตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งบัดนี้นำด้วยความเมตตาสงสารทาง ด้านวัตถุก็เป็นผู้ขอบิณฑบาตเชื้อเชิญพี่น้องทั้งหลายให้ร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของตนเสมอกันแล้วมีเท่าไหร่ก็รวมกันเข้ามาลงไปดังที่ได้นำเข้าสู่คลังหลวงเวลานี้ทองคำก็ได้2,000 กิโล 68 2,068 กิโลแล้วเวลานี้นี่ได้มาแล้วนะนี่ละส่วนดอลลาร์ก็ประมาณเท่าได้เข้าแล้วนั้น4ล้านกว่าเวลานี้ก็ยังจะถึงล้านอยู่นะแต่เวลานี้ยังไม่ถึงก็ขาดอยู่ไม่กี่ดอลละ อันนี้ก็เก็บก็เข้าอาที่เก็บไว้ก็มีที่เข้าสู่คลังหลวงแล้วก็มีสำหรับเงินสดนั้นเวลานี้มันก็ได้ถึง850กว่าล้านใน800ล้านนี้ผมจะหักเอาไว้คือเงินสดนี้ได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วต้นโครงการช่วยชาตินะเงินสดเราจะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยตรงไหนมีความบกพร่องขาดเขินตรงไหนก็จะส่งเป็นเงินก้อนไปให้จังหวัดนั้นๆแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วการส่งเงินก้อนให้เขามารับไปทำหน้าที่เองนี้เราไม่ได้แน่ใจ เพราะโลกมันสกปรกเวลาเขารับมารับเขาจะบอกว่าเขาเป็นบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่อย่างนี้ก็พูดได้แต่เอาไปแล้วไปถลุงเสียหมดเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ติดตามดูเลยต้องหักเงินสดเหล่านี้ทั้งที่เราจะนำไปทำอย่างที่ว่านะหักกลับมาเพราะเราไม่ไว้ใจสำหรับผู้รับไปย้อนเข้ามาเป็นเราเป็นผู้ทำหน้าที่เสียเองเงินจำนวนเหล่านี้เราจะนำออกมาช่วยโลกด้วยเราเป็นผู้จัดผู้ทำเป็นผู้เก็บผู้รักษาเป็นผู้จ่ายเสียเองจะเป็นความธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มหัวใจเราผู้เดียวกับการแสดงออกจะเป็นอันเดียวกัน เราจึงได้พักอันนั้นไว้ไม่เข้าโครงการมากเหมือนแต่ก่อนหมุนเข้ามาโครงการที่เป็นพื้นฐานซึ่งเราได้ทำอยู่แล้วนี้เนี่ยออกช่วยโลกช่วยสงสารโดยตัวของเราเป็นผู้จัดทำเองเนี่ยส่วน800ล้านนั้นเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะนำเงิน800ล้านนี้เข้าซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเพราะถึงจะออกว่าจะไม่ให้เข้าสู่คลังหลวงแต่ก็ความอดความเป็นห่วงใยในคลังหลวงไม่ได้เพราะบกพร่องทองคำมากเราจึงต้องหักเงิน800ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงอันนี้เราประกาศแล้วแม้เราตายไปแล้วก็จะต้องก้าวเดินตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วส่วน50ล้านกว่านั้นเราอาจจะแยกมาเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ประกาศตั้งแต่ต้นก็ได้หากว่าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ออกทีไม่นี่อาจจะหมุนเข้าไปหาเงิน800ล้านนั่นอีกก็ได้เพราะเราเป็นห่วงทาง ทางหลวงมากทีเดียว
เราก็ได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถทางด้านวัตถุเราก็เข้มแข็งทุกด้านทุกทางบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีมนต์ถิ่นติดหัวใจเราเลยว่าเราได้คิดเป็นอกุศลที่ตรงไหนต่อเงินจำนวนมากที่พี่น้องชาวไทยบริจาคมาเนี่ยเราไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยเพราะอำนาจของความเมตตานี่ล้างเกลี้ยงหมดเลยสะอาดสะอ้านเต็มเหนียวเต็มเหนียวนั่นเราก็ทำเต็มกำลังไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์ไม่ว่าเงินสดมีเท่าไหร่เข้าธนาคารเท่าไหร่เราเป็นผู้ถือบัญชีเองเพราะเราไม่เชื่อใครง่ายๆโลกนี้โลกสกปรกมากที่สุดจนขนาดที่ว่าจะเข้าไปแตะไม่ได้นะแต่เพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารโลกผมก็เลยทนเอากองมูดกองคูดเหล่านี้ก็ต้องได้ไปแตะไปต้องมันจนได้นั่นแหละเมื่อไปแตะไปต้องแล้วก็ต้องมีกลิ่นมีอะไรมาตำจมูกจนได้เลยนี่โลกสงสารมันสกปรกทำเป็นของสะอาดถ้าที่ธรรมดาแล้วเรียกว่าเข้ากันไม่ได้เลยถึงฉะนั้นผมยังถูไถเข้าไปช่วยโลกสงสารที่สกปรกที่สุดนี้ดังที่นำมาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แหละมันสกปรกสุดยอดนะโลกเรานี้สกปรกขนาดนั้นจนไม่เรียกว่าไม่ควรเข้าไปแตะต้องเลยเหมือนกองมูดกองขูดนั่นแหละถึงเช่นนั้นก็ยังต้องได้เกี่ยวข้องอยู่โดยดีเพราะอำนาจแห่งความเมตตาโลกมันได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดมานี่ก็ผมก็ไม่เคยได้คิดนะว่าจะได้ช่วยโลกขนาดนี้ตลอดถึงการเทศนาว่าการเทศนาว่าการก็ฟังดีเทศเกือบทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้มันตีกันถ้าเทศหากว่าจะเทศตามตำรับตำรานั้นพลิกตำราไม่ทันเพราะเทศวันหนึ่งสองกันสามกันเทศตลอดมาสองปีกว่าแล้วแต่นี่ขอพูดอย่างอาถรรพ์ชาญชัยที่ทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วนี้จึงพูดให้เต็มยศก็คือว่าไม่อัดไม่อั้นในการเทศนาว่าการแล้วแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับได้หนักเบามากน้อยเพียงไรทำนี้จะออกเองออกเองออกเองรอบด้านรอบหัวใจไม่มีคำว่าจะตีบตันอันตู้ในช่องใดมุมใดในบรรดาที่เขามาเกี่ยวข้องเรื่องราวอะไรมาเกี่ยวข้องที่ทำจะตอบไม่ได้รับไม่ได้รู้ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่มีเต็มอยู่หัวใจนี่ไปหมดเพราะใจตรงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งออกมาแง่ไหนออกรับแง่นั่นแง่นั่นนี่เราพูดให้เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเทศได้มาตลอดเทศไปอีกก็ได้ถ้ากำลังมังสาพอเพราะธรรมมีอัดมีอั้นมีจนตรอกจนมุมที่ไหนไม่มีสมมติเขตแดนพอจะบาบีบบังคับไว้ว่ามีเท่านั้นเท่านี้ธรรมชาตินี่เหนือโลกหมดแล้วในหัวใจดวงนี้เหนือซะทุกสิ่งทุกอย่างการเทศนาว่าการสอนโลกสมมติก็เพียงเท่ากำปั้นทำไมมันจะเทศไม่ได้ธรรมครอบโลกธาตุเอามาสอนโลกเพียงเท่ากำปั้นสอนไม่ได้มันหมดภูมิอย่างนั้นมีอย่างเหลือนี่พูดให้พี่น้องให้ท่านทั้งหลายฟังชัดเจนการเทศนาว่าการของผมผมเอาดวงใจดวงนี้ออกเลยทีเดียวนะไม่อยากว่าบอกว่าไม่อัดไม่อั้นว่างั้นเลยเอาใครจะถามมาแง่ไหนออกรับทันทีทันทีทันทีการเทศนาว่าการควรแก่ภูมิใดที่จะได้รับมันจะออกรับกันทันทีทันทีจนทั้งสูงสุดวิมุตติพระนิพพานฟาดเทวบุตรเทวดาก็เอามาถ้ามันจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะสนทนาบอกว่าไม่อัดไม่อั้นว่างั้นเลยพวกเปรตพวกผีมันจะไม่รู้ยังไงมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วชิงเหล่านี้บุรีเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจึงนำมาแสดงหัวใจซึ่งเป็นนักรู้ด้วยกันแล้วทำไมมันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ปิดบังกันได้ยังไงนอกจากนำมาพูดหรือไม่พูดตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงไรเท่านั้นไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดพร่ำแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาเวลาจริงไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยพูดในกระผมจริงๆเพราะมันไม่เป็นเครื่องหนักเครื่องหน่วงทวงหัวใจที่อยากจะให้พูดให้ฝูดอย่างนั้นทำในหัวใจนี้มีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องกดดันไม่มีสิ่งผลักดันที่จะให้อยากพูดอยากคุยอยากโม้อยากอวดมันไม่มีทำแท้ไปอย่างนั้นพอดีตลอดเวลาควรจะออกหนักเบาเมื่อมากน้อยเพียงไรแต่พูดที่จะรับประโยชน์ก็ออกตามนั่นตามนั่นตามนั่นเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงเอาแน่นอนไม่ได้เทศตินแกงหม้อใหญ่ก็มีเนี่ย
แกงหม้อเล็กก็มีแกงหม้อจิ๋วก็มีมันอยู่ในหัวใจทั้งหมดแล้วจนกอกจนมุมที่ไหนสอนโลกผมเลยพูดเต็มเหนียวว่าผมไม่อั้นนะการสอนโลกพูดจริงๆถ้าโลกจะรับได้ขนาดไหนทำนี้พร้อมแล้วครอบโลกธาตุจะมาว่าอะไรโลกเท่ากับปั้นนี่วะถ้าควรจะได้รับนี่จะออกทันทีทันทีทันทีเลยหรือว่าเปิดโล่งตลอดว่างั้นเถอะจะว่ามีจุดใดเรื่องที่ปิดที่บังไว้มันไม่มีมันโล่งหมดไปหมดในหัวใจตรงนี้นี่ฟังที่พี่น้องท่านทั้งหลายฟังออกเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเมื่ออันนี้ผมก็แน่ใจว่ามันจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาของแต่ละท่านละองค์ที่รู้อย่างนี้ไม่เหมือนกันที่จะนำมาทำประโยชน์แก่โลกจึงมีกว้างมีแคบต่างกันสำหรับเราเองเราพูดเราจะมีวาสนามากน้อยเพียงไรก็ตามเราเต็มในหัวใจเรานี้ที่จะนำออกแสดงแก่โลกที่ควรจะรับประโยชน์ไม่อัดไม่อั้นเลยเปิดโล่งหมดครอบแดนโลกธาตุนั่นฟังสินะนี่ละใจดวงนี้อ่ะเห็นไหมเวลากิเลสบีบหัวมันแต่นั่งภาวนาอยู่บนภูเขาน้ำตาร่วงสู้กิเลสไม่ได้ผมก็มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังซัดกันจนเต็มเหนียวเต็มเหนียวจนพอได้หลักได้เกณฑ์ก็ฟาดใหญ่จนกระทั่งถึงนั่งตลอดรุ่งก้นแตกก้นพองเลอะไปหมดก็ไม่ถอยกันนี่เวลารบก็รบอย่างนั้นจริงๆเอาจริงๆพอได้ที่ได้ฐานก็ฟาดจนถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเปลี่ยนเตียวก็มาเล่าให้ฟังมันไปในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องไปถามใครมันรู้จริงๆเห็นจริงๆพูดไม่ได้มีอย่างเหลือจนกระทั่งถึงก้าวเชื่อมโยงเข้าถึงมหาสติมหาญาณมหาสติปัญญาเป็นขั้นสืบทราบนะสติปัญญาอัตโนมัติเป็นขั้นที่หยาบคนนั้นลงมาทำงานเหมือนว่าเป็นระยะเป็นอะไรพูดไม่ถูกแล้วหากไม่ใช่สืบทราบนะอันนี้เป็นมรรคเป็นตอนถ้าเป็นมีดก็เรียกว่าฟันสับฟันปักปักปักปักเป็นบทเป็นบาทส่วนมหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยซึมทราบไปเลยทีเดียวมันรอบตลอดทั่วถึงรอบทั่วถึงไปเลยนี่เรียกมหาสติปัญญาถ้าจะตั้งให้เป็นชื่อนะมันก็เป็นอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วการมาสอนโลกผมไม่มีอาจมีอ่านว่างานเลยที่จะสอนในแบบใดภูมิใดเพราะมันเต็มที่หัวใจอยู่ทั้งหมดสอนโลกก็สอนด้วยธรรมล้วนๆไม่มีอะไรกิเลสแม้ที่เม็ดสายที่จะไปแทรกในกิริยาอาการซุ้มเสียงในการสอนโลกไปเลยไม่ตะกิริยาของธรรมล้วนๆเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมดุก็ดุเป็นธรรมดีก็ดีเป็นธรรมเผ็ดร้อนขนาดไหนเป็นธรรมล้วนๆกิเลสไม่เข้ามาแทรกเลยจึงเรียกว่ากำลังของธรรมพลังของธรรมก็มีกำลังเช่นเดียวกับพลังของกิเลสกิเลสถ้ามันแล้วจะออกเต็มเหนี่ยวของมันตามพลังของมันและโลกพินาศนะแต่พลังของธรรมนี้ออกมาอะไรเป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟเพราะมีแต่ธรรมล้นล้วนนั่นแหละพลังของธรรมต้องมีไม่มีแก้กิเลสไม่ตกพลังของกิเลสมันมีไม่มีทำโลกให้พินาศไม่ได้นี่พลังของธรรมก็มีไม่มีปราบกิเลสไม่ได้นั่นเมื่อลากิเลสมันสิ้นจากหัวใจแล้วเราจะไปหามาจากที่ไหนว่ากิเลสดุด้วยกิเลสเนี่ยจะดุที่ไหนไม่งั้นจะเรียกว่ามันสิ้นเหรอกิเลสชินแล้วหายังไงมันก็ไม่เจอแต่ท่านจะไปหาอะไรท่านรู้อยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละที่นี้ก็มีแต่ทำทั้งแท่งทำทั้งแท่งพุ่งเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ้เรื่องของกิเลสนะท่านไม่ได้นึกถึงมันแหละมีแต่พลังของธรรมออกกิริยาท่าทางซุ้มเสียงออกพลังของธรรมเป็นเหมือนกับพลังของกิเลสจะออกแสดงตัวเพราะร่างกายซุ้มเสียงกิริยาเหล่านี้เป็นเครื่องมือของธรรมด้วยเป็นเครื่องมือของกิเลสด้วยเวลากิเลสครองตัวแสดงออกก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดเวลาธรรมเข้าครองแล้วธรรมเอาแสดงอะไรเป็นธรรมไปหมดแต่ธรรมท่านไม่หยุดนะกิเลสมันดื้อธรรมท่านแสดงออกอย่างนั้นน่ะซุ้มเสียงกิริยาท่าทางเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่มีกิเลสเข้ามาแทรกอะไรเป็นพลังของธรรมล้วนๆนี่มันก็ปรากฏในหัวใจแล้วจะให้ว่าไงสอนหมู่สอนเพื่อนเราจะหามาจากไหนกิเลสถ้าว่าทางหาเจออยู่ที่เดียวกับมันสิ้นได้ยังไงแล้วก็ประจักษ์อยู่นั้นตลอดเวลาอาการดีโกรธอยู่ด้วยว่าไม่มีอะไรสำหรับสมมติที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ในหัวใจนี้ให้ถึงใจไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วท่านจึงไม่มีทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจไม่มีเลยตั้งแต่ขณะกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมาในหัวใจขาดสะบั้นลงไปทุกข์ก็ไปพร้อมๆกันเลย
ทุกข์ก็มีแต่เรื่องของธาตุของขันธ์อันเป็นสมมุติด้วยกันถ้าขันธ์เหล่านี้เป็นสมมุติทุกข์ทุกขเวทนามันจึง

สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนามีอยู่ในร่างกายอยู่ทั้งนั้นในหัวใจท่านไม่มีอุเบกขาก็ไม่ใช่อุเบกขาแบบนี้พูดไม่ถูกในเวทนาทั้งสามไม่ได้เข้าถึงหัวใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเลยได้เลยมีอยู่ในธาตุในขันเจ็บไข้โดยป่วยปวดหัวต่อร้อนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแต่ยังไงจะให้มันเข้าซึมซาบถึงจิตนั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนละฝั่งไปแล้วเป็นอาถรรพ์นะเป็นไปไม่ได้เลยนิรกิจที่บริสุทธิ์เต็มเหนียวแล้วเป็นอย่างนั้นเราก็ได้มาสอนโลกเต็มกำลังความสามารถจะเป็นวาสนาอันหนึ่งก็ถูกหรือบุญกรรมของผมก็ถูกนะที่ผมได้มาช่วยโลกช่วยสงสารนี้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆจนเต็มความสามารถนี่ทุกอย่างการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายชาติไทยของเราเนี่ยนำแต่สุดขีดจุดแดนทุกอย่างไม่มีความท้อถอยอ่อนแอนำอย่างกล้าหาญฉานชัยด้วยอัดด้วยธรรมมีความเมตตาครอบตลอดเวลาด้วยการเทศนาว่าการของมันกันไม่มีคำว่าสะทกสะท้านหรือว่ากล้าว่ากลัวกับสิ่งใดได้สามเดชโลกธาตุนี้ซึ่งเทียบแล้วเหมือนกับถังขยะจะไปกล้ากับมันอะไรภาษาถังขยะแล้วกลัวมันอะไรภาษาถังขยะโลกสมมูลนี่คือโลกถังขยะทั้งนั้นแหละธรรมประเภทที่เป็นในพระพุทธเจ้าหรือเป็นธรรมชาติไม่ใช่ถังขยะมันเข้ากันได้ยังไงนั่นพิจารณาสิแล้วจะไปกลัวกับอะไรไปกล้ากับอะไรถึงว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนือตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติของตัวเองการแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามเหตุการณ์เท่านั้นพอเทศจบแล้วก็หายเงียบหายเงียบถ้าไม่ได้เป็นอารมณ์ในเรื่องเป็นอารมณ์เหมือนสมมุติทั้งหลายนะแล้วท่านไม่ได้ถือใครว่าเป็นกรรมเป็นเวรต่อท่านไม่ได้ถืออะไรอย่างที่ผมแสดงอยู่เวลานี้ทำสอนทั่วประเทศไทยช่วยประเทศไทยกิริยาท่าทางออกทุกด้านทุกทางที่จะที่ควรจะออกจะออกแต่ไม่มีกิเลสตัวใดจะมาแฝงและไม่เคยถือว่าใครว่าเป็นข้าศึกศัตรูต่อเราไม่เคยมีในหัวใจผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไปธรรมดาตามเรื่องของธรรมต้องเป็นอย่างนั้นจะลูกหน้าปลาจมูกสูงสูงต่ำต่ำงั้นไม่ใช่ธรรมเรานำมาสอนโลกไม่ได้เราต้องเอาธรรมมาสอนโลกสอนโลกผิดต้องบอกว่าผิดถูกต้องบอกว่าถูกเต็มแม่เต็มหน่วยจึงเรียกว่าธรรมเนี่ยการนำพี่น้องชาวไทยเราตลอดพระเนรทั้งหลายในที่ต่างๆผมก็สอนแบบนี้ทำแบบนี้ผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกไม่เคยที่ว่าจะไปกลัวคนนั้นไปกล้าคนนั้นจุดนั้นสูงจุดนี้ต่ำไม่มีในธรรมทั้งหลายราบไปหมดเลยเพราะเหนือหมดแล้วนั่นเราก็ได้ทำเต็มพลังความสามารถของเราในการช่วยโลกคราวนี้ผมเรียกว่าหมดกำลังความสามารถของผมจะเป็นบ้านนิสัยวาสนาของเจ้าของก็มันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะผมไม่เคยมีความดำริว่าจะช่วยโลกแบบนี้มาแต่ก่อนเลยนะปกตินิสัยของผมเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับใครแม้ตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ใครติดตามไม่ได้นะผมต้องไปคนเดียวภาวนาคนเดียวคนเดียวใครจะเขียนประวัติของผมนี้เขียนไม่ได้นะนอกจากผมเล่าให้ฟังเป็นบางการสถานที่เวลาเท่านั้นก็จิบอันนั้นมาเขียนนั้นพอจะเขียนได้ที่จะให้ติดให้ต่อกันจริงๆนี่จากผู้ใดก็ตามที่ไปติดตามเราไปนั่นพอที่จะมาติดมาต่อกันนี่ไม่องค์คราวนี้ไปกับองค์นั้นคราวนั้นไปกับนั้นอาจองค์นั้นกับองค์นี้อาจจะเอาเรื่องราวมาติดมาต่อเป็นประวัติของผมขึ้นมาก็ได้แต่นี่ผมไปองค์เดียวผมนอกจากจะได้รับคำบอกเล่าจากผมแล้วก็มาเขียนไปเท่านั้น เพราะผมเป็นอย่างนั้นนิสัยอันนี้เป็นนิสัยอาภัพวาสนาตั้งแต่วันออกปฏิบัติไม่ให้ใครมายุ่งด้วยเลยไปที่ไหนองค์เดียวองค์เดียวตลอดเวลาเนี่ยแล้วเหตุใดมันจึงได้มาช่วยโลกสอนโลกถึงขนาดนี้มันก็น่าคิดอยู่นะหากว่าเราตั้งความเราหลีไว้แต่ต้นก็ความชั่วเราไม่มีแต่ความเมตตานี่เป็นพื้นฐานมาตลอดอันนี้ยอมรับเลยนี่แหละอำนาจของความเมตตานี่แหละที่ให้ช่วยโลกเวลานี้นะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถนี่เวลานี้กระทาขันก็อ่อนลงทุกสิ่งทุกอย่างผมก็สอนไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยวิธีการพาพี่น้องชาวไทยเรานำนี่ก็บริสุทธิ์พุทธผ่องทุกอย่างไม่มีที่ต้องติดในหัวใจตัวเองหัวใจตัวเองว่ามีเจตนาลามกต่อพี่น้องชาวไทยอะไรบ้างไม่มีเรียกว่าทุ่มลงหมดรุ่มหมดบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนและการแนะนำสั่งสอนก็เหมือนกัน
สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งเด็ดทั้งเดี่ยวทั้งดุทั้งด่าทั้งว่าทุกแบบทุกฉบับที่ควรแก่อัตแก่ธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนั้นผมเทศออกหมดไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเทศเต็มภูมิการเทศนาว่าการก็คิดดูที่อายุถึงปีนี้ก็87แล้วเทศมาสักเท่าไหร่2ปีกว่านี้เรียกว่าเทศมากที่สุดเทศหมดไม่ว่าสมาคมใดผมเทศให้ฟังทุกเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกแห่งทุกหนไปเลยนี่เวลานี้ก็กำลังอ่อนลงไปแล้วอ่อนลงไปแล้วการเทศนาว่าการควรจะเป็นคติตัวอย่างแก่โลกที่จะไปปฏิบัติตามทั้งฝ่ายละและทั้งฝ่ายบำเพ็ญก็ควรจะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พอสมควรแล้วนี้ต่อไปผมก็จะปล่อยของผมไปเรื่อยๆตามธาตุขันธ์ของผมนี่แหละนี่ก็ได้เคยพูดแล้วว่าการเทศนาว่าการในที่ทุกแห่งดังที่เขานิมนต์มานั้นต่อไปนี้จะเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะเทศให้เฉพาะที่งานจำเป็นจริงๆเพื่อช่วยโลกสงสารดังที่เคยปฏิบัติมาทั่วๆไปเราจะไม่รับแล้วเดี๋ยวนี้อ่อนไปหมดไปที่ไหนก็ไม่ไหวแล้วมันค่อยลดลงไปลดลงไปปล่อยลงไปวางลงไปต่อไปนี่ก็ปล่อยเลยมันหนักเป็นอยู่ในตักธรรมชาตินี่นะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเราเองนี่เราก็ได้ช่วยเต็มกำลังความสามารถในเฉพาะเมืองไทยเรานี่เทศไปหมดไปหมดทางภาคใต้ก็นิมนต์เราก็เห็นใจจะทำยังไงอันนั้นมันเป็นไกลหน่อยแล้วก็เป็นเวลาที่เท่าแก่ชรามาแล้วนิมนต์มาก็ขอความเมตตาจากพี่น้องชาวภาคใต้ของเราพอเรากำลังมันหมดแล้วตอนเนี้ยแม้ตั้งแต่อยู่ในภาคใกล้ๆที่ไปมหาสู่ได้อย่างสะดวกสบายมันยังรับไม่ได้หมดคิดดูสินะแล้วก็ปล่อยไปยังไม่ค่อยทั่วถึงกำลังบังชาไม่อำนวยทางภาคใต้ก็แทบทุกจังหวัดเลยละนิมนต์เราแต่มันก็ไปไม่ได้จะทำยังไงคนเดียวทำหน้าที่ทั่วแผ่นดินมันก็หมดกำลังหมดเลี้ยงเวลานี้ยิ่งหมดกำลังแล้วจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีแต่จะปล่อยวางเท่านั้นเองเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ธาตุขันธ์เราทำงานคนเดียวคนอื่นไปทำแทนไม่ได้สิถ้าทำแทนได้ก็คอยยังชั่วหน่อยอันนี้มันก็คือคงจะขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนา ถ้าเขาไม่ยอมรับสักอย่างเดียวเท่านั้นมีกี่หมื่นกี่แสนพระก็ตามเถอะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนั่นแหละมันสำคัญอยู่ที่ว่ายอมรับกันหรือไม่ยอมรับนี่ก็มันก็หากจะเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันนี่ประชาชนไปที่ไหนก็อนุโมทนาสาธุการรุมเทศที่ไหนไม่มีคำว่าคนจำนวนน้อยนั้นแน่นอัดแน่นอัดแน่นทุกแห่งทุกโหนไม่ว่ากรุงเทพต่างจังหวัดไปเทศที่ไหนคนไม่เคยบกบางเลยแน่นแน่นแน่นด้วยกันทั้งนั้นแหละเนี่ยก็แสดงว่ายอมรับนั่นเองเขาไม่ยอมรับเขาก็ไม่ฟังยกตัวอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขนี่ปลัดกระทรวงพูดเองเพราะคนไปฟังเทศที่กระทรวงสาธารณสุขนั่นมันมากจริงๆก็มากเหมือนทุกแห่งนั่นแหละแต่กระทรวงสาธารณสุขเขาไม่เคยเห็นเขาไปว่าโอ้ยนี่มีพิลึกพิลั่นคนผิดคาดผิดหมายไม่ได้คิดว่าคนจะมามากขนาดนี้เพราะที่กระทรวงนี้ก็เคยนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่มาเทศประกาศลั่นก่อนที่จะเทศนี่ขั้นเวลามาแล้วก็ย้อมแย้มว่างั้นนะแต่นี่หลวงตามานี้ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะมีคนมากขนาดนี้แน่นไปหมดว่าไงก็อย่างนั้นแล้วทั้งที่เราไปเทศที่ไหนก็แน่นไปหมดเหมือนกันแต่ท่านเหล่านี้ไม่เคยเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งเราไปเทศอัดแน่นด้วยผู้คนฟังทุกแห่งไม่ว่าภาคไหนเหมือนกันหมดนี่แหละเขาพูดถึงว่าเขายอมรับนั่นเองถ้าเขาไม่ยอมรับนั้นหัวให้จ้างไปเขาก็ไม่ไปนะแต่นี่ไม่ได้จ้างประเทศที่ไหนติดตามฟังแม้แต่พวกกรุงเทพนี่สำคัญมากนะประเทศที่จังหวัดไหนเนี่ยติดตามไปฟังตลอดไม่ใช่ไปน้อยๆนะกรุงเทพไปมากต่อมากนะนี่ก็คือความยอมรับมันคงเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันเราก็เลยพยายามเต็มกำลังความสามารถของเรา จนหมดกำลังวังชาแล้วที่นี่มีตั้งแต่จะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาอะไรก็สอนหมดแล้วการพาดำเนินเช่นการบริจาคทานโครงการก็มีอยู่ใครจะอยากช่วย
มากน้อยเพียงไรก็โอนเข้าในโครงการโครงการตามธนาคารต่างๆก็บอกประกาศไปเรียบร้อยแล้วดังที่เห็นหลังศาลาเหล่านี้แหละเนี่ยใครจะหนุนเข้ามานั้นก็ได้เนี่ยแนวการเทศนาว่าการใช้ผมประเทศทุ่งใหญ่นู้นอย่างที่เคยเป็นมานี้เรียกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเวลานี้มีตั้งแต่อ่อนลงอ่อนลงแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเองนี่เห็นเราก็ทำแล้วนี่โครงการนี้ก็ใครๆก็บริจาคมาได้การเทศนาว่าการเราไปไม่ได้เขาบริจาคมาก็ยังได้อยู่เป็นไรแล้วการสำนวนเทศของผมนี่มันทั่วประเทศไทยมีทุกภาคเต็มไปหมดทางเทปแหละสำคัญวิทยุก็ออกทางเทปก็ออกฟังได้ทั่วไปหนังสือก็ออกก็เรียกว่ามากที่สุดบรรดาพระในกรุงสยามเหล่านี้ว่างั้นเลยเราอยากจะพูดว่าหลวงตาบัวนี่รู้สึกจะเป็นที่หนึ่งการเทศนาว่าการก็ดีพวกเทปก็ดีออกทางวิทยุก็ดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกนี่เรียกว่าเราทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วใครจะยึดถือไปเป็นคติเครื่องเตือนใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองก็ควรจะได้รับคือควรจะได้อยู่แล้วนั้นนะการเทศนาว่าการมันก็หมดกำลังกำลังตอนนี้ไปจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แล้วอ่อนลงอ่อนลงนี่เราเทศเต็มกำลังความสามารถด้วยความเมตตานั่นแหละที่นี่บรรดาพระเราที่มาอยู่สถานที่นี่ให้พากันตั้งอกตั้งใจว่าพุทธปฏิบัตินะเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปให้กิเลสมาลูบจมูกนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วว่าอกาลิโกอกาลิโกทำไม่มีการสถานที่เรียกเวลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยอยู่ตรงนี้นะสวขาจะทำตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วอะไรว่ามียังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่งั้นจะเรียกว่าตรัสชอบได้ยังไงบาปมีบุญมีนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีเปรตผีเพศต่างๆทั่วแดนโลกธาตุมีเห็นแล้วรู้แล้วจึงมาสั่งสอนโลกแล้วใครจะไปลบล้างว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนอกจากคนตาบอดที่เรียกว่าปทับปรมะมืดเป็นเศษมนุษย์ข้างแผ่นดินของมนุษย์อยู่เท่านั้นเองจึงจะไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีผู้ที่รู้ที่เห็นก็เป็นองค์วิเศษด้วยศาสดาเอกซะด้วยนะแล้วนำมาแสดงตามที่รู้ที่เห็นผู้ปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามยังมีแม้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนศาสดาองค์เอกก็ตามแต่ก็เป็นสักขีพยานกันได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เรียกว่าทำเป็นอากาลิโกขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกิเลสก็เป็นอากาลิโกเหมือนกันทำให้เกิดกิเลสเมื่อไรเป็นได้ทุกเวลามันมีการสถานที่เวลาที่ไหนกิเลสนะทำทำไมถึงว่าเวลานี้สิ้นเฉดสิ้นสมัยศาสนาเสื่อมเลียวแหลมไปแล้วอย่างนั้นกิเลสมันหลอกต่างหากนี่นะศาสนาเรือเลียวแหลมที่ไหนขอให้ปฏิบัติที่ทำคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมันก็พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้หลงตามมันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำนี่สดๆร้อนๆตลอดเวลานะขอให้ตั้งใจปฏิบัติอันเรื่องโลกสกปรกโสมมนี้อย่าไปสนใจกับมันให้เสียขณะจิตจะรับความลำบากละมุนถ้าคิดเรื่องกิเลสจะแทงหัวใจทันทีคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมมีความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของเราทุกคนนั่นแหละให้คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมตั้งแต่คำบริกรรมเอาสงบเอาคำบริกรรมติดกับจิตลงไปนี่เรียกว่าหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยธรรมคำบริกรรมต่อไปเมื่อเราบังคับไว้เสมอไม่ให้มันส่งออกไปทางนอกจิตของเราจะมีความอบอุ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นระบาดจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมาได้ด้วยคำบริกรรมใครอย่าไปนึกเฉยๆนะว่าจะกำหนดความรู้เฉยอย่าเราทำมาแล้วนะผมทำมาแล้วนะจนกระทั่งได้เอาคำบริกรรมคือพุทโธติดแน่กับใจเอาแต่นิสัยผมมันจริงจังนะจริงจังมากทีเดียวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะเอาคำบริกรรมนี้ติดแนบกับหัวใจไม่ยอมให้เผลอเลยเนี่ยเพราะกำหนดแต่จิตเฉยๆจิตมันเสื่อมแล้วก็เจริญแล้วก็เสื่อมทำยังไงก็ห้ามมาอยู่มันจะเป็นเพราะเหตุนี้ละมั้งเพราะเหตุที่เราไม่มีคำบริกรรมนี้ละมั้งยึงจับคำบริกรรมแล้วจับจริงด้วยนะตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเอาคำบริกรรม เป็นเครื่องกำกับจิตตลอดไปจะไม่ยอมให้เผลอนั่นนะฟังที่นะตื่นนอนปั๊บจับพุทโธตลอดเวลาอิริยาเคลื่อนไหวไปไหนในขั้นเวลาที่ตั้งจิตยังหารากฐานไม่ได้เอาขนาดนั้นเถอะนะตั้งใจลงกับคำบริกรรมไปไหนไม่ให้เคลื่อนคลาดไปเลยทีเดียวตื่นนอนปั๊บพุทโธติดเลยจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าจิตของเรานี่เวลามันละเอียดจริงๆนี่คำบริกรรมไม่ปรากฏนะนั่น
มันเกิดขึ้นแล้วในตัวของเราเวลามันยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาคำบริกรรมติดแนบไปเลยไม่ยอมให้มันคิดไม่เสียดายความคิดใดๆทั้งนั้นให้มีแต่ให้มีแต่ความคิดคือว่าพุทโธพุทโธซึ่งเป็นความคิดทางด้านธรรมะอยู่กับใจมีสติติดแนบคนนี้แล้วใจยังไงต้องตั้งได้คนเราตั้งได้ผมได้ตั้งมาแล้วนี่ เมื่อเวลานั้นผมก็ได้เขียนแล้วในหนังสือก็มีเทปเนี่ยก็มีนะเราปล่อยหมดจริงๆเราเรื่องเสียดายในเรื่องความเสื่อมความเจริญเราก็เคยเป็นมาแล้วไม่เห็นมันเกิดเป็นผลประโยชน์อะไรคราวนี้เราจะไม่เสียดายเอาเจริญก็เจริญไปเสื่อมก็เสื่อมไปแต่กับพุทโธเราจะไม่ปล่อยเอาตรงนี้เท่านั้นละว่ะที่นี่หายกังวลทั้งหมดเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสียดายมันพอแล้วสร้างกองทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองไม่เสียดายมันทั้งความเสื่อมความเจริญไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันแต่กับพุทโธนี่จะไม่ยอมปล่อยจับพุทโธตลอดเลยที่นี่เอามันจะไปไหนเป็นยังไงก็ตามพุทโธพุทโธติดแนบเลยนี่เราจึงได้เห็นคำว่าพุทโธนี่เข้ากลมกลืนกับใจแล้วนี่ล่ะคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่เราเคยบริกรรมมานี่ไม่มีนะพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเต็มเหนียวแล้วกำหนดพุทโธไม่ปรากฏเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นจนกระทั่งงงเอ๊ะทำไมนี่แต่เราก่อนเราบริกรรมได้นี่บริกรรมได้ทำไมเทียนเท่านี้มันบริกรรมไม่ได้แล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นๆอ้าวบริกรรมไม่ได้มันรู้สึกมันสงสัยโซนเทศนะเราหวังจะตายอยู่กับคำบริกรรมที่นี่คำบริกรรมก็หายแล้วทำไมอ้าวอันที่ไม่หายคือความรู้มันเด่นเอาทั้งห้าว่าเอาบริกรรมหายก็หายไปจะเอาสติเปลี่ยนจากคำบริกรรมนั่นอะมากับอยู่กับความรู้นี่เอาสติจับกับความรู้ที่ละเอียดอ้อแต่บริกรรมไม่ได้นั้นให้อยู่นั่นมันก็ไม่นานของมันนะพอได้จังหวะแล้วจิตมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเอาคำบริกรรมอัดปั๊บเข้าไปได้เออที่นี่บริกรรมได้นั่นเวลามันเข้าละเอียดจริงบริกรรมไม่ได้นะผมเป็นแล้วนะจนกระทั่งเจ้าของงงไม่งงวางงั้นเลยเอาให้อยู่กับความรู้นี้เอาสติจับตรงนี้แทนกับคำบริกรรมนั่นไม่นานมันก็ค่อยคลี่คลายออกมาเนี่ยพอคลี่คลายมาคำบริกรรมติดจนกระทั่งถึงขั้นที่มันเจริญขึ้นไปแล้วมันจะเสื่อมมันรู้ขนาดนั้นนะพอเจริญขึ้นไปถึงขั้นนี้แล้วมันเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไม่เสียดายมันคำบริกรรมไม่ปล่อยเสร็จเอาไปเรื่อยไม่สุดท้ายเวลาถึงขั้นนั้นแล้วควรจะเสื่อมไม่เสื่อมนะคือเสื่อมแล้วก็ไม่เสียดายเพราะจิตนี่มันเด็ดมากนะเหมือนหินหักถ้าว่ายังไงแล้วหรือว่าไม่เสียดายไม่เสียดายจริงๆเอาเสื่อมไปแต่กับพุทโธจะไม่ยอมปล่อยพอถึงขั้นนี้แล้วคนควรจะเสื่อมมันอยู่ได้2วัน3วันแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราอันนี้พอถึงขั้นนี้แล้วควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยแต่พุทโธไม่ปล่อยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมค่อยหนาแน่นมั่นคงหนาแน่นมั่นคงไปตรงกระทั่งจิตใจเป็นหลักขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาจึงได้รู้จิตตัวว่าอ๋อที่เราจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญเสื่อมเพราะขาดคำบริกรรมนี่แหละว่ะสติอาจเผลอไปตรงนี้ก็ได้นี่เวลาสติกับจิตติดกันกับคำบริกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่เห็นเสื่อมนี่นานนั่นแหละถึงได้เอามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเราทำมาแล้วทุกอย่างนะจนกระทั่งจิตตั้งรากตั้งฐานจิตเป็นสมาธิเด่นแน่วนั่นเอาที่นี่ไม่บริกรรมก็ได้คือความจุดของผู้รู้นี่เด่นสติจับอยู่กับจุดที่ความรู้ที่เด่นนั้นแทนคำบริกรรมนั่นตั้งได้ทุกคนถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้นะไอ้ละแหละเผลอเผลอไผ่นั่นที่ใช้ไม่ได้นะให้เอาจริงเอาจังทุกอย่างนี่ได้ทำมาแล้วนะมาสอนหมู่เพื่อนสอนแบบที่แน่ใจทุกอย่างพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราบวชมาไม่มีสมาธิสมบัติศีลสมบัตินี่ก็ให้มีเต็มตัวอยู่แล้วรู้จักทุกคนเรารักษาศีลของเราด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะแล้วศีลเราก็เต็มตัวของเราแล้วสมาธิคือความสงบใจเอาให้ได้ทำภาวนาเพื่อน คำบริกรรมนี่สำคัญมากนะอย่าลืมนะไปที่ไหนให้ติดจนกระทั่งเมื่อเวลาคำบริกรรมนานเข้านานเข้านี่มันเป็นหล่อเลี้ยงจิตก็ได้ตัวเป็นจุดผู้รู้เด่นขึ้นมาต่อจากนั้นก็มีฐานขึ้นมาเป็นสมาธิแหละที่นี่เพราะเป็นสมาธิแล้วความรู้นี่จะเด่นสติครับคำว่าบริกรรมนี่กรรมมันค่อยหมดความหมายไปเองนะมันไปเด่นอยู่กับจุดผู้รู้มันก็จับผู้รู้นั้นด้วยการตั้งสติอยู่กับนั้นตลอดไปเลยนั่นนี่แหละวิธีการบำเพ็ญให้ทำอย่างนั้นนะ
นี่ได้ทำมาแล้วนะที่สอนเหล่านี้ทำมาแล้วทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาเป็นสมาธิเต็มเหนี่ยวก็เป็นแล้วเหมือนน้ำเต็มแก้ว

0: ว่านะนี่ออกทางด้านปัญญาก็เห็นประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ฟาดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจหายสงสัยไม่มีอะไรเหลือแล้วในสามเดชโลกธาตุจิตครอบโลกธาตุสว่างจ้าหมดเลยโถจิตทำไมถึงเป็นอย่างขนาดนี้นะตื่นเต้นตัวเองนะมันเป็นในขันของมันเองนะขันเนี่ยตื่นเต้นตัวเองน้ำตาคลากคลากคลากคลากเลยเถียวด้วยความอัศจรรย์ธรรมของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าว่าตัดรูปขึ้นมาได้ยังไงไม่มีใครบอกใครสอนเราท่านสอนแทบเป็นแทบตายถึงได้มารู้อย่างนี้แล้วก็อัศจรรย์ในธรรมน้ำตานี่โอ้ยไม่ต้องบอกนะออกเองออกเองออกเองคลากคลากดูโลกธาตุเนี่ยแหมอ่อนใจนะเวลาจิตนี่ได้ถึงขั้นที่มาพูดให้มันเต็มแล้วคือขั้นหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วจึงมามองดูวัฏจักรที่เราเคยเป็นเคยเกิดเคยตายทั้งสัตว์โลกเคยเกิดเคยตายแล้วมันมองดูแล้วมันดูไม่ได้เลยนะโอ้ทั้งที่เราเคยเกิดเคยตายมากับนี้มันก็เกิดตายมาได้มันไม่เห็นตื่นเต้นไม่เห็นตกใจไม่เห็นกลัวไม่เห็นเช็ดหลาบเลยแต่พอเวลามันพ้นขึ้นมาแล้วมันจึงดูไม่ได้นำฟังที่น่ะเป็นยังไงทำประเภทนั้นกับถังขยะกับนรกอเวจีของมนุษย์ของสัตว์ทั้งเป็นเนี่ยมันทำไมถึงว่าดีว่าดีอยู่อะไรก็ดีอะไรก็ดีถ้าเรื่องกิเลสหลอกลวงแล้วดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโลกถึงได้จมอยู่ในนรกทั้งเป็นนี่ก็มีนรกเมืองผีก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้นโลกที่ถูกกิเลสกล่อมแล้วมันไม่รู้จักกลัวนะไม่รู้จักเป็นจักตายบืนตามกิเลสจมนรกก็ลงมันไปลงไปแล้วสายซะแล้วเอาพอพ้นจากนรกขึ้นมาตักตรงนรกกี่กับกี่กันก็ตามนะพอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วกิเลสปิดอีกเพราะหนึ่งว่าไม่เคยตกนรกแล้วนี่หนำซ้ำยังว่าเกิดชาติเดียวเมื่อเกิดชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเอากิเลสหลอกอีกทำอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอมันดีดผึ่งขึ้นมาแล้วมันมองดูแล้วโถสลดสังเวชท้อใจในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกสอนไปได้ยังไงขนาดนี้แล้วนั่นพิจารณาสิมันเห็นซะหมดจริงๆมันจ้าอยู่ในหัวใจอันนี้แต่มันไม่ใช่วิสัยที่จะนำมาพูดได้ยังไงมันมีแต่พูดได้แต่เพียงว่ามันจ้าครอบโลกธาตุจะว่าไงมันเห็นหมดเพราะจิตนี้ไม่มีขอบเขตแล้วจิตเลยสมมุติแล้วมันเห็นไปได้หมดนะถ้ามันอยู่ในขอบของสมมุติกิเลสยังครอบหัวมันอยู่มันก็เป็นกรอบเครื่องบังคับบัญชาจิตใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตลอดทั่วถึงไม่เป็นอิสระได้ที่นี่พอกิเลสขาดสะบั้นจากใจแล้วมันเป็นอิสระเต็มตัวเวิ้งว้างไปหมดเลยคำว่าเวิ้งว้างนี่มันก็เป็นหยาบๆอยู่นะข้าไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ทราบอะไรมาพูดในแดนสมมุติก็ต้องมาพูดให้ฟังนี่แหละการปฏิบัติตัวเองธรรมะมีอยู่ในหัวใจนี่แหละกิเลสปิดไว้ไม่เห็นเหมือนดำน้ำเต็มสระนั่นแหละถูกจอกแหนปกคลุมไม่หมดมองเห็นแต่จอกตัวเนี้ยแต่แหนน้ำในบึงในบ่อไม่เห็นเลยจะว่าไงทั้งๆที่มันเต็มอยู่ในสระในบึงนี่ก็กิเลสเต็มหัวทำเต็มหัวใจแต่กิเลสปิดไปหมดไม่ให้เห็นธรรมมันก็เลยว่าธรรมไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเอาไปอีกแล้วไปใหญ่ดูนะแต่พระอาจารย์ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวเองนะผมก็สงสารจะทำยังไงยิ่งเฒ่ายิ่งแก่แล้วเนี่ยนะเนี่ยอายุก็87จะเต็มแล้วในเวลานี้อุตส่าห์พยายามตั้งเจตกายทั้งช่วยโลกสงสารทั้งช่วยพระช่วยเนนไม่ทราบจะหมุนตัวไปทางไหนบ้างอันนี้มันถึงกาลเวลาแล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะเวลานี้ธาตุขันธ์อ่อนลงแทนที่จะมามีตกวิจารณ์กับธาตุขันธ์เรื่องความเป็นความตายตัวเองไม่มีแม่ไม่ถีบไม่ทรายนะคือมันพอซะทุกอย่างไม่ทราบจะเอาอะไรมาหิวมันพอทุกอย่างแล้วขันนี่ก็รวมเป็นเครื่องมือเต็มยศก็มันแล้วใช้ไปพอใช้ไม่ได้เหลือดิบที่เดียวผึ่งเลยธรรมชาติที่รู้ที่เป็นนั้นมันนอกสมมุตินี่ไปแล้วอยู่ในขันมันก็นอกสมมุติไปหมดแล้วเดี๋ยวจะมาตื่นหาอะไรอีกล่ะนั่นนี่เราจึงสอนหมู่เพื่อนใครๆก็ตามสอนได้อย่างอาจหาญชาญชัยเต็มหัวใจที่มีธรรมเต็มดวงในหัวใจนี่แล้วจึงไม่มีคำว่าอัดอั้นตันใจในการแนะนำสั่งสอนถ้าควรจริงใครจะได้ควรได้รับประโยชน์นางจะออกมากกว่านี้อีกทำเพียงเท่านี้ก่อนนะก็ว่าพอแล้วนะถ้ายังเหนือนี่ก็ออกอีกเพราะทำยังเหนือนี่ตลอดไปเลยเพราะเรียกว่าโลกุตระธรรมเหนือตลอดเวลาไม่มีเขตมีแดนครอบโลกธาตุไปหมดเลยเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเกิดเวลาขอยุติเพียงเท่านี้โอ้เด็กปฏิมาเหนื่อยรอแล้วก็นาฬิกาเท่าไหร่ละนุ่ง15นาทีเท่าโอ้ โอ้เทศน์ดึงชั่วโมง15 16นาทีนะนั่นทุ่ม15นาทีมาเริ่มเทศน์นี่32 33นาที
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัด

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่า

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุสะละโสปะสัมปทาสะจิตตะปะริโยทะปะนังเอตังพุทธานะสาสนันติ

นี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อสดับสติปัญญาแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ท่านเจ้าภาพได้พร้อมใจกันทำบุญสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีหลวงพ่อสนองท่านเป็นพระที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านสร้างมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศาสนวัตถุศาสนสถานดังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ศาสนบุคคลหลวงพ่อก็ได้อบรมสั่งสอนมาเยอะทางชีพามเนคขัมมะภิกษุสามเณรสอนมาหมดศาสนธรรมหลวงพ่อสนองก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยนะถือว่าหลวงพ่อได้เผยแผ่ศาสนธรรมไปทั่วโลกหาบุคคลจะเทียบเท่าหลวงพ่อสนองได้ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเราท่านทั้งหลายได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีคือการทำบุญสวดพระอภิธรรมน้อมถวายแก่หลวงพ่อเป็นบุญกุศลหรือเราเรียกอย่างว่าเป็นการสร้างบารมีบารมีที่เราควรสร้างมีตั้งแต่ทานะบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีไปจนถึงอุเบกขาบารมีล้วนแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งสิ้นที่เราทุกท่านทุกคนร่วมกระทำกันท่านทั้งหลายเราเกิดมาในโลกอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาวะของกรรมดังคำที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นพุทธภาษิตบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราเกิดมาเป็นไปตามกรรมกรรมจำแนกไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องเกิดมาตรงนี้อย่างนี้เพราะนั้นเราจึงมองเห็นได้ว่าแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาหน้าตาดีบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนเพราะเป็นไปตามหลักของกฎแห่งกรรมได้กำหนดไปแล้วเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงมาสร้างบารมีดังที่ว่าเพราะเป็นกรรมฝ่ายดีเพราะเป็นกรรมฝ่ายบุญที่เราทุกท่านควรกระทำแต่กรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลเราไม่ควรทำเรามาสร้างกรรมฝ่ายดีกันดีกว่าแม้แต่วันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมดังที่เราเคยสวดมนต์ไหว้พระบอกว่ากรรมมัสสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณะเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสมิจักทำกรรมอันใดไว้จักทำกรรมอันใดกัลยาณังวากรรมดีก็ตามปาปะกังวาคำบาปกรรมชั่วก็ตามหนีไม่พ้นนะญาติโยมทั้งหลายต้องได้รับอยู่ดีแม้จะบอกว่าจะไปหลบไปหลีกไปลี้หนีกรรมอยู่

ตรงตึกสูงสูงตรงบ้านหลังใหญ่ก็ไม่สามารถจะหนีกรรมให้พ้นไปได้เพราะต้องเป็นไปตามกฎของเขาอยู่แล้วแม้แต่กรรมอันหนักที่ท่านเรียกว่าอนันตริยกรรมฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์โรหิตตุปปาสังฆเภทก็ต้องได้รับกรรมวันยังค่ำหนีไม่ได้ดังเช่นพระโมคคัลลานะเก่งขนาดไหนญาติโยมทั้งหลายเหาะได้หายตัวได้แต่สุดท้ายไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมไปได้ต้องถูกโจร500ทุบตายจึงจะชดใช้กรรมนั้นไปเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมหรือกรรมฝ่ายบาปเราทั้งหลายควรหลีกหนีเราทั้งหลายไม่ควรกระทำแต่ไปกระทำกรรมฝ่ายบุญดีกว่าฝ่ายกุศลกรรมดีกว่ากรรมฝ่ายบาปอกุศลกรรมพื้นฐานคือผิดศีลทั้ง5ข้อฆ่าสัตว์เป็นบาปลักทรัพย์เป็นบาปประพฤติผิดในกามเป็นบาปพูดเท็จเป็นบาปดื่มสุราเป็นบาปล้วนแต่เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลกรรมทั้งสิ้นล้วนแต่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองทั้งสิ้นยกตัวอย่างกรรมในฝ่ายอกุศลกรรมที่บอกว่าทำไปแล้วมันหนีไม่ได้แม้แต่ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ท่านก็ยังเคยได้รับเพราะกระทำกรรมที่ไม่ดีมีหลวงปู่องค์หนึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มชอบเที่ยวชอบเล่นไปตามเพื่อนที่ชวนไปเที่ยวไปเล่นกลางคืนตกเย็นมาเพื่อนมาชวนก็ไปเที่ยวไปเล่นแม่เห็นมองว่าการที่ไปเที่ยวไปเล่นดังนั้นเป็นสิ่งไม่ดีไปดื่มสุราบ้างยาเสพติดบ้างแม่ก็เลยห้ามบอกว่าลูกเอ๋ยอย่าไปเที่ยวไปเล่นนะมันไม่ดีห้ามแล้วก็ไม่ฟังก็ปัดวันที่สองแม่เห็นอีกก็ห้ามอีกลูกเอ๋ยอย่าไปนะมันไม่ดีก็ไม่ฟังก็ไปอีกถึงวันที่สามห้ามอีกเหมือนกันว่าลูกเอ๋ยสิ่งที่ลูกไปเที่ยวไปเล่นมันไม่ดีอย่าไปเลยสามวันถูกแม่ห้ามไม่ให้ไปลูกไม่พอใจลูกไม่พอใจด่าแม่กลับบอกว่าอย่ามาห้ามนะเดี๋ยวเตะเอานะลูกอันเป็นที่รักของแม่แม่แสนรักแสนหวงทนุถนอมสอนให้ทำแต่สิ่งดีให้หลีกหนีจากสิ่งที่ชั่วตักเตือนบอกแต่ลูกกับสวนกับว่าอย่ามาห้ามนะเดี๋ยวเตะปากเอานะแม่เสียใจมากที่ลูกพูดอย่างนี้แม่แทบจะร้องไห้ทั้งที่รักทั้งที่สอนอยากให้ลูกเป็นคนดีพอการเวลาผ่านนานวันเข้าไปลูกที่ว่ามาบวชเป็นพระศึกษาธรรมะพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่อายุเลื่องเลยเข้ามากขึ้นกรรมให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องไปรอถึงชาติหน้าจู่ๆท่านก็ปวดขาขึ้นมาทันทีรักษาไม่หายยาขนาดดีขนาดไหนมารักษาไม่หายหมอเก่งขนาดไหนจากต่างประเทศเอามารักษาไม่หายเพราะท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังยาจะดีแสนดีก็รักษาไม่หายอาการปวดเท้าปวดขาปวดอยู่อย่างนั้นแหละกรรมมันให้ผลอ
กุศลกรรมกรรมบาปให้ผลแล้วไม่ต้องไปรอถึงชาตินี้มันให้ผลแล้วยิ่งพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอกาสที่ท่านจะดำเนินเข้าสู่มรรคผลนิพพานชั้นสูงท่านจะต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้ให้หมดกรรมทุกอย่างต้องใช้ให้หมดถึงจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะหลวงปู่องค์นี้ก็เหมือนกันท่านก็ใช้กรรมที่กระทำต่อบุพการีคือแม่ทั้งที่อาการทางกายไม่เกิดนะคือกระทำไม่ได้เกิดเลยแต่วาจาเกิดใจเกิดคือมโนกรรมเกิดวจีกรรมเกิดแต่กายกรรมไม่เกิดขนาดนั้นกรรมยังให้ผลแล้วเจ็บขารักษาไม่หายท่านจึงยอมรับสภาพของกรรมที่เกิดขึ้นว่าบัดนี้เราต้องใช้กรรมที่เคยกระทำต่อแม่ที่เคยพูดไม่ดีต่อแม่นี่คือหลักกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นกรรมที่เป็นฝ่ายบาปญาติโยมทั้งหลายหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดไม่กระทำได้ดีที่สุดแต่มาทำกุศลกรรมกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นฝ่ายดีกัลยาณังฝ่ายบุญมีเยอะดังคำกล่าวตอนต้นว่าบุญบารมีคือสิ่งเดียวกันบารมีคือคุณงามความดีที่เป็นกุศลที่เราทุกท่านทุกคนควรกระทำทานบารมีก็ทำประจำศีลบารมีรักษาประจำเมื่อเราได้ให้ทานอยู่รักษาศีลอยู่ผลบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นความกะตันยูกะตะเวทีเหมือนดังที่เราทำเพื่อถวายต่อหลวงพ่อสนองทำมาทุกวันอยู่ไม่ได้ขาดตั้งแต่หลวงพ่อสนองท่านละสังขารมานี่คือการแสดงออกถึงบุญกุศลคือความกตัญญูนอกจากนั้นเราทุกท่านทุกคนควรจะมีความกะตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่านทุกคนพ่อและแม่ของเราตอนท่านมีชีวิตอยู่นี้แล้วที่เราจะต้องตอบแทนคุณท่านบอกไว้ว่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่จงทดแทนคุณตอบแทนคุณดีกว่าที่จะไปทดแทนคุณตอนท่านเสียไปแล้วท่านจากเราไปแล้วท่านเสียไปแล้วการทดแทนคุณมันทำได้น้อยมันทำได้น้อยสู้ตอนท่านยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเราทั้งหลายแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแล้วความกตัญญูเหล่านั้นแหละจะเป็นบุญอุดหนุนให้ชีวิตของเราได้ดีมันยกตัวอย่างเรื่องที่ว่าความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณเรื่องหนึ่งมีอยู่ว่าแม่เลี้ยงลูกสี่คนพ่อตายจากตั้งแต่ลูกยังเล็กแม่ก็อุตส่าห์ทนุถนอมเลี้ยงลูกอย่างดีประหยัดทุกอย่างเก็บทุกอย่างหาเงินเพื่อส่งเสียให้ลูกได้เรียนหนังสือชั้นสูงสูงลูกจะได้ดิบได้ดีประหยัดทุกอย่างขนาดแม้กระทั่งเวลาทานอาหารทานข้าวแต่ละมื้อแต่ละมื้อเมื่อมีปลามาเป็นกับข้าวแม่ก็ทานแต่หัวปลาส่วนเนื้อปลาก็ยกให้ลูกทั้งสี่คนหมดหวังจะให้ลูกได้ทานเนื้อปลามีเนื้อปลามาเมื่อไรแม่ก็ตักแต่หัวปลามาทานไม่ยอมทานเนื้อเลยเพื่ออยากให้ลูกได้ทานอาหารที่ดีการเวลาผ่านไปลูกก็เป็นคนกตัญญูรู้คุณตั้งใจเร่าเรียนศึกษาจบชั้นสูงได้ดิบได้ดี
แม่ก็ป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลลูกทั้งสี่คนผลัดกันไปเฝ้าอุปถัมภ์ดูแลแม่ลูกคนที่หนึ่งไปก็เอาแต่หัวปลาไปให้แม่เพราะเห็นแม่ชอบทานหัวปลาเปิดปิ่นโตออกมาก็เห็นหัวปลาแม่ก็ยอมก้ำกลืนทานหัวปลาวันที่สองลูกคนที่สองไปก็เอาหัวปลาไปให้แม่ทานเพราะเห็นแม่ทานแต่หัวปลาวันที่สามลูกคนที่สามไปก็เหมือนกันเข้าใจว่าแม่นี่ชอบหัวปลามากถึงวันที่สี่ลูกทั้งสี่คนไปพร้อมกันหมดเลยทีนี้เปิดปิ่นโตออกมาเจอหัวปลาทั้งสี่ปิ่นโตเลยแม่มองเห็นแทบน้ำตาไหลพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเกลือว่าลูกเอ๋ยอาหารที่ดีกว่านี้ไม่มีให้แม่เลยหรือทำไมมีแต่หัวปลามาให้แม่ลูกก็บอกว่าก็เห็นแม่ทานแต่หัวปลาทุกครั้งนึกว่านี่คืออาหารจานโปรดของแม่แม่พูดด้วยเสียงเศร้าว่าลูกโง่เอ๋ยการที่แม่ทานแต่หัวปลานั้นเพราะแม่ยอมสละเนื้อปลาที่มีโปรตีนสูงให้ลูกแม่สละเนื้อปลาที่มีพลังงานสูงให้ลูกเพื่อลูกจะได้มีสติมีปัญญาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ว่าแม่จะชอบหัวปลาลูกทั้งสี่คนได้ยินจึงเข้าใจด้วยความกตัญญูกตเวทีกล้มกราบเท้าแม่ทั้งสี่คนพร้อมกันว่าลูกเข้าใจผิดนึกว่าหัวปลาคืออาหารจานโปรดของแม่บัดนี้ลูกเข้าใจแล้วว่าแม่เป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่หาใครจะเสียสละเท่าแม่ไม่ได้แม้แต่อาหารรสดีรสอร่อยยอมสละให้ลูกแม่ยอมทานอาหารที่ไม่ดีที่มีโปรตีนน้อยที่มีพลังงานน้อยแต่อาหารที่โปรตีนสูงยอมสละให้ลูกหมดเลยนั่นแหละลูกทุกคนจึงต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่คือกรรมที่เป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายดีนอกจากนั้นคำว่ากรรมเราทั้งหลายอาจจะได้ยินบ่อยกรรมตัวหนึ่งก็คือกรรมฐานกรรมฐานสำหรับนักปฏิบัตินักศึกษาธรรมะกรรมฐานก็เริ่มมาตั้งแต่กรรมฐานทั้ง5พระบวชก็จะเรียนรู้กรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานะขาดันตาตะโจกรรมฐานทั้ง5ข้อสามารถเอามากำหนดเป็นบทพิจารณาธรรมสมาธิได้เพราะเป็นกรรมฐานกรรมฐานทั้ง5แต่กรรมฐานที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นอีกก็มีสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมฝ่ายบุญฝ่ายดีที่นักปฏิบัตินักธรรมทั้งหลายท่านควรจะเข้าใจเป็นอย่างยิ่งสมถกรรมฐานคืออุบายที่ทำให้ใจของเราสงบคำบริกรรมเราเอาคำใดคำหนึ่งมาบริกรรมมาภาวนาเพื่อให้ใจของเราสงบเป็นหนึ่งเป็นสมาธิไม่ว่าจะใช้คำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือจะเป็นยุบหนอผองหนอก็ได้ทั้งสิ้นล้วนแต่จัดเป็นสมถกรรมฐานเมื่อเราได้คำมาบริกรรมอยู่เป็นประจำแล้วทำให้ใจของเราเป็นสมาธิคือตั้งมั่นคำว่าสมาธิคือตั้งมั่นอยู่สิ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างจึงเรียกว่าเป็นสมาธิคือตั้งมั่นจะตั้งมั่นขนาดไหนก็ตั้งแต่เริ่มจากเ
คณิกะเริ่มต้นขึ้นมาสงบนิดนิดหน่อยหน่อยชั่วคู่ชั่วยามสูงขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิเริ่มดีขึ้นมาและจนไปถึงอัปปนาสมาธิแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมนั้นจึงเป็นสมถกรรมฐานเมื่อจิตมันเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วผลต่างๆสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานตัวที่สองแล้ววิปัสสนากรรมฐานคือการนึกคิดพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่อยู่ในรูปร่างกายของเราให้เห็นตามสัจธรรมความเป็นจริงใช้การนึกคิดใช้การพิจารณาไตรตรองให้ละเอียดให้ถี่ถ้วนจนเห็นตามสัจธรรมความเป็นจริงปัญญามันก็เกิดทีนี้เพราะเรานึกบ่อยคิดบ่อยจึงเข้าใจในสัจธรรมปัญญาเกิดขึ้นรู้เกิดขึ้นแตกฉานมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นเพราะเกิดจากวิปัสสนากรรมฐานปัญญาถึงขนาดไหนปัญญาท่านแยกไว้ว่าเป็นสุตตมยปัญญาเกิดจากการฟังจินตมยปัญญาเกิดจากการนึกคิดภาวนามยปัญญาเกิดจากการภาวนาตัวภาวนามยปัญญาตัวนี้แหละเป็นปัญญาอันเลิศอันประเสริฐที่ได้จากการภาวนาจัดเป็นโลกุตตรปัญญาสามารถไปตัดกิเลสสิ่งไม่ดีสิ่งมัวหมองที่ฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดไปได้ต้องอาศัยตัววิปัสสนาอาศัยปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้มากขึ้นเข้าใจในสัจธรรมมากขึ้นจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราทำบ่อยปฏิบัติบ่อยพระครูบาอาจารย์จึงบอกว่าตราบใดที่เราท่านทั้งหลายภิกษุสามเณรทั้งหลายยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วตราบนั้นก็ยังไม่สิ้นพระอริยเจ้าหมายถึงว่าเราท่านทุกคนยังสนใจในการประพฤติยังสนใจในการปฏิบัติตั้งใจภาวนาเดินจงกรมทำสมาธิอยู่เป็นประจำแล้วยังมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภูมิพระอริยะได้เพราะนั้นเราจึงหมั่นจึงเพียรจึงกระทำกันอยู่เป็นประจำโดยอาศัยสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคู่กันไปท่านเปรียบเหมือนดังว่าสมถะเปรียบเหมือนหินลับวิปัสสนาเปรียบเหมือนมีดหินลับอยู่เฉยๆไม่มีมีดมาฝนมันก็ตั้งอยู่เฉยๆมีดไม่มีหินลับมาฝนมีดก็ไม่คมไม่สามารถตัดสิ่งใดได้แต่มีดคือปัญญาที่ไปรับกับสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วปัญญาคมปัญญาฉลาดปัญญาเก่งเหมือนมีดที่คมที่ไปฝนกับหินลับแล้วสามารถตัดกิเลสความไม่ดีทั้งหลายออกจากใจได้ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดครูบาอาจารย์พระเถระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ท่านสามารถใช้ปัญญากิเลสที่ฝังแน่นอยู่ภายในใจออกให้หมดได้ดูได้ตรงไหนดูได้จากเมื่อเผาแล้วกระดูกกลายเป็นพระธาตุใสสะอาดเหมือนแก้วนั่นแหละสิ่งยืนยันได้ว่า
ครูบาอาจารย์ท่านเอาปัญญาไปตัด

0: กิเลสสิ่งเศร้าหมองสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งปวงออกให้หมดได้ได้ถึงขนาดไหนได้ถึงขนาดแม้แต่ในกระดูกยังชำระออกได้หมดพิจารณาชำระออกได้หมดเลยเพราะท่านปฏิบัติบ่อยเพราะท่านทำบ่อยหลักท่านจึงบอกไปว่าทานข้าวหรือฉันก็ฉันให้น้อยนอนก็นอนให้น้อยแต่ทำความเพียรให้มากไว้ปฏิบัติให้มากไว้เมื่อเราปฏิบัติมากทำมากนั่นแหละประสบการณ์วิธีการต่างๆก็จะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นความเพียรวิริยะอุตสาหะทำบ่อยขึ้นเราจะเรียนรู้ประสบการณ์มากขึ้นเพียรตรงไหนเพียรระมัดระวังบาปอย่าให้เข้ามาสู่ตัวเราเพียรตัดบาปที่เกิดแล้วให้หลุดออกไปเพียรทำความดีคือกุศลผลบุญให้เกิดขึ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่กับเราตลอดไปนี่คือความเพียรโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพียรให้มากทำให้มากมีโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนดังว่าจุดหมายปลายทางที่อยู่ข้างหน้าเราปฏิบัติอยู่กระทำอยู่หรือเดินอยู่แม้จุดหมายจะไกลแค่ไหนก็ตามย่อมมีโอกาสถึงสักวันหนึ่งจะไกลขนาดไหนก็ตามเถิดเพราะเดินอยู่เพราะปฏิบัติอยู่เพราะทำอยู่มีโอกาสได้พบมีโอกาสได้เจอมีโอกาสถึงจุดหมายปลายทางแต่จุดหมายอยู่ใกล้ๆมองเห็นอยู่ไม่ยอมกระทำไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมเดินจุดหมายปลายทางที่ว่าใกล้ก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าธรรมะเป็นอกาลิโกพระพุทธองค์ท่านสอนท่านบอกท่านแนะนำให้เรากระทำแต่ท่านไม่ได้บังคับข่มขู่ว่าเธอจงกระทำตรงนี้นะพระพุทธองค์ชี้บอกแนะนำสั่งสอนแล้วเธอทำเธอได้เธอไม่ทำเธอไม่ได้ท่านจึงใช้คำว่าปัจจัตตังคือรู้เองเห็นเองหมายถึงว่าบุคคลที่กระทำนั่นแหละถึงจะเข้าใจคำว่าปัจจัตตังคือเข้าเห็นธรรมะแต่คนไม่กระทำปัจจัตตังไม่เจอนะไม่พบนะไม่เห็นนะแล้วพระเจ้าจึงเอาธรรมะต่างๆมาสอนมาบอกมาแนะนำพวกเราถ้าเราปฏิบัตินั่นแหละจึงจะพบจึงจะเห็นเหมือนดังว่าหลวงพ่อสนองก็สอนเราทุกท่านทุกคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วศาสนธรรมท่านก็มอบไว้กับเราเนี่ยแหละให้สิทธิ์สยานุสิทธิ์กระทำปฏิบัติธรรมกันอยู่เป็นประจำเมื่อเราทำอยู่ดังนี้แล้วย่อมมีโอกาสพบเห็นสัจธรรมอย่างว่านี่คือกรรมฐานสมถกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามเป็นธรรมะที่เราทุกท่านควรปฏิบัติหรือนอกจากนั้นท่านเรียกว่าอารักขะกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งกรรมฐานที่เราควรกระทำอยู่เป็นประจำเป็นเรื่องนิดอารักขะกรรมฐานพุทธานุสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณต่อเราอย่างมากมีพระปัญญาคุณพระองค์สอนพวกเราเพราะพระองค์มีปัญญาสูงส่งไม่มีใครเท่ามีพระมหากรุณาธิคุณสงสารสัตว์โลกนี้อย่างให้ทุกคนในสัตว์โลกนี้พ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้วัฏฏะสงสารเราทุกคนเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์จึงมีความเมตตาสงสารต่อพวกเราเอาธรรมะมาสอนพวกเราอยากให้เราเข้าใจในสัจธรรมนั้นแล้วพ้นจากทุกเหล่านั้น พระบริสุทธิคุณพระพุทธองค์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็เอาคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละมานึกมาเป็นอนุสติคือพุทธานุสติทำบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะหนักแน่นจิตใจของเราจะอยากประพฤติธรรมอยากปฏิบัติธรรมเพราะมองเห็นว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมากมายสูงส่งหรือนอกจากนั้นที่เป็นอารักขากรรมฐานก็คือเมตตาเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกอันนี้ถ้าทุกท่านทุกคนมีความเมตตาต่อกันแผ่ไมตรีจิตอยากให้ทุกท่านทุกคนอยู่กันด้วยความสงบสุขมันก็อยู่กันได้แต่ถ้าอยู่กันด้วยไม่มีเมตตามีแต่ความขัดแย้งมันก็อยู่กันไม่ได้พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาต่อกันและกันจึงจะอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขอรักขกรรมฐานนอกนั้นก็คืออสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายของตนเองของเราเองและของผู้อื่นให้เห็นเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่งามรูปร่างกายของเราทุกท่านทุกคนนี้เป็นอสุภะไม่งามนะอย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าเกิดมาแล้วรูปสวยรูปงามพระพุทธบอกว่าขันธ์ทั้ง5อันประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันเป็นรูปร่างกายนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยเป็นของไม่งามให้ยกขึ้นมานึกคิดพิจารณาให้เห็นว่าอาการ32เกสาก็ตามโลมาก็ตามล้วนแต่ไม่สวยไม่งามทั้งสิ้นสกปรกรกรุงรังยกขึ้นมานึกคิดพิจารณาให้เห็นตามนั้นสุดท้ายในอารักขกรรมฐานก็คือมรณสตินึกถึงความตายท่านทั้งหลายเราทุกท่านทุกคนไม่สามารถจะหนีพ้นจากความตายไปได้พระพุทธองค์จึงบอกว่าให้ระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีสติไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่ยอมระลึกนึกถึงความตายว่าจะมาถึงตัวเราเราก็เกิดความประมาทเพลิดเพลินสนุกสนานไปวันๆเพราะนึกคิดว่าเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ก็ได้ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะวันตายคือมรณสตินั้นจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบจงระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าอานนท์เอ๋ยวันหนึ่งๆเธอนึกถึงความตายกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าข้าพระองค์ผู้เจริญวันหนึ่งข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระเจ้าตอบว่าอานนท์เธอยังประมาทอยู่ขนาดนึกถึงความตายหลายพันครั้งนะพระเจ้าจะบอกว่าประมาทอยู่เลยเราตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ยกเอามรณสติขึ้นมาเตือนพวกเราว่าเราหนีความตายไปไม่พ้นเราจะต้องพบจะต้องเจอเมื่อเราระลึกนึกถึงความตายอยู่เป็นประจำแล้วจิตใจของเราจะเพิ่มสติขึ้นมาอยากปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้อยู่ถึงหรือเปล่าเดือนหน้าจะอยู่ถึงหรือเปล่าปีหน้าจะอยู่ถึงหรือเปล่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เราตายจากไปล่ะเดือนหน้าเราจะตายไปล่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้กระทำตอนนี้ให้ทำเวลานี้ดีกว่าอย่ามัวไปผลัดวันประกันพรุ่งว่า วันหน้าค่อยทำพรุ่งนี้ค่อยทำเดือนหน้าค่อยทำธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอกาลิโกคือไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาปฏิบัติธรรมเวลาไหนประพฤติธรรมเวลาไหนได้เวลานั้นไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาแต่ถ้าท่านมัวปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปแล้วโดยไม่สนใจที่จะประพฤติไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมแล้วสูญเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าเสียดายเวลาที่มันทิ้งไปเปล่าสมเด็จพระญาณสังวรท่านตรัสไว้บทหนึ่งว่าชีวิตของเรามันน้อยนักชีวิตของเราน้อยนะเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เต็มที่ทุกวันนี้อยู่ได้แค่80ปีหรืออาจไม่ถึงเลยซ้ำไป80ปีแต่ที่ท่านว่าน้อยคือแค่80ปีแต่ที่มากเราวนเวียนเกิดตายอยู่ในวัฏฏะสงสารคือโลกอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนับชาตินับภพนับภูมิไม่ได้เป็นวัฏฏะวนเกิดตายเกิดตายอยู่ในวัฏฏะอันนี้วัฏฏะวนเวียนอันประกอบไปด้วยกิเลสเมื่อมีกิเลสก็อยากให้ทำคือกรรมเกิดขึ้นเมื่อกรรมเกิดขึ้นกระทำเกิดขึ้นวิบากก็เกิดขึ้นคือผลย่อมได้รับเมื่อผลได้รับสิ่งที่ชอบก็พออกพอใจสิ่งที่ไม่ชอบก็โกรธโมโหไม่พอใจก็เกิดกิเลสขึ้นมามันก็วนเวียนอยู่ในโลกอันนี้แหละนับภพนับภูมินับชาติไม่ได้ท่านจึงบอกว่าชีวิตของเรามันน้อยนักอยู่ได้เต็มที่70ปี80ปีแต่ที่วนเวียนตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้นับภพนับภูมิไม่ได้เพราะเราจึงมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่ออยากจะข้ามวัฏฏะสงสารข้ามการวนเวียนข้ามการเวียนเกิดเวียนตายอันนี้ถ้าเราปฏิบัติบ่อยกระทำน้อยมีโอกาสที่จะข้ามได้เหมือนดังตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านสามารถทำได้นั่นเองเพราะนั้นมรณัสสติคือการนึกถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะอยากประพฤติธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นโดยเอาสติเข้าไปนึกคิดนั่นเองแต่รายละเอียดของสติที่คำว่าสติคือความระลึกได้ระลึกได้เราไปนึกตรงไหนระลึกในสติปัฏฐาน4ทั้ง4ข้อสติปัฏฐาน4เอาสติไประลึกนึกรู้อาการของกายกายานุปัสสนาระลึกนึกรู้อาการของกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นแหละเป็นกายานุปัสสนาคือสติเรากำกับอยู่ตลอดไม่หลุดจากคำบริกรรมนั้นสามารถทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้แต่ถ้าสติของเราไม่หนักแน่นสติของเรามันอ่อนแอมันก็หลุดจากคำบริกรรมท่านเปรียบเหมือนดังว่าวัวที่มีเชือกผูกล่ามอยู่กับหลักกับเสาวัวจะวนเวียนขนาดไหนก็ไม่สามารถหลุดออกจากหลักนั้นไปได้เพราะมีเชือกผูกติดแน่นไว้อยู่ก็เหมือนกับว่าจิตใจของเราที่จะนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านมากมายเพื่อจะหลุดออกจากกายของเราอันนี้แหละเยอะนะที่จิตใจของเราที่จะนึกแคปนึกคิดต่างๆเหล่านี้เราก็มีสติคือเชือกกำกับไว้อยู่เชือกของเราหนักแน่นคือสติของเราเข้มแข็งเกิดจากการฝึกเกิดจากการปฏิบัติหน่อยสติของเราก็เข้มแข็งก็หนักแน่นขึ้นเหมือนเชือกที่หนักแน่นเชือกเส้นใหญ่วัวก็ไม่สามารถหลุดออกจากหลักได้จิตใจของเรามันจะหลุดออกจากกายเรามีสติกำกับไว้อยู่ผูกติดแน่นไว้อยู่จิตใจของเราก็ไม่หลุดออกจากร่างกายของเราไปได้ก็กลับเข้ามาตั้งมั่นเป็นสมาธิท่านจึงจัดว่าเป็นกายานุปัสสนาคือเอาสติไปกำหนดดูกิริยาอาการของกายไปกำหนดดูให้รู้ให้เห็นว่า กายนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงขนาดนั้นนะกำหนดให้รู้ว่ากายนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาคือท่านต้องการให้นึกคิดให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงให้เห็นเป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์ให้เห็นเป็นอนัตตากายก็เป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่สามารถกำหนดได้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เราจึงมีสติไปกำหนดดูกิริยาอาการของกายคือสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาคือเอาสติของเราไปกำหนดดูเวทนาที่เกิดขึ้นท่านทั้งหลายเวลานั่งปฏิบัติธรรมก็ตามนั่งสมาธิก็ตามเดินจงกรมก็ตามเวทนาอารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นเยอะนะอารมณ์เจ็บอารมณ์ปวดอารมณ์ร้อนอารมณ์หนาวอารมณ์กระสับกระส่ายมันเกิดขึ้นแต่เราต้องอดทนต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นโดยเอาสติไปนึกไปคิดไปจับให้รู้ให้เห็นว่าเวทนาที่มันเกิดขึ้นนี้มันเป็นประจำในรูปร่างกายของเราไม่มีใครสักคนที่จะกำจัดหรือดับเวทนาให้หมดให้หลุดออกจากรูปร่างกายอันนี้ไปได้เห็นครูบาอาจารย์ท่านนั่งสมาธิได้นานเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงแสดงว่าท่านไม่มีเวทนามีหมดครูบาอาจารย์ขนาดไหนท่านก็เจ็บท่านก็ปวดท่านก็ทุกข์เหมือนกันแต่ท่านมีขันติธรรมอันสูงอดทนได้มีวิริยธรรมอันสูงคือขยันคือทำบ่อยท่านจึงต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นได้เวทนาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นก็เอาสติไปกำหนดดูว่าสุขที่มันเกิดขึ้นสุขจากตรงไหนสุขจากภายในที่ได้สมาธิเป็นสุขอันแน่วแน่เป็นสุขอันดีทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์เกิดขึ้นณขณะที่นั่งสมาธิเห็นชัดมากเวลานั่งสมาธิความทุกข์เกิดขึ้นคือปวดคือเจ็บไม่ว่าใครก็ตามนั่งสักพัก10นาที20นาทีเริ่มเจ็บเริ่มปวดนั่นคือทุกข์ขเวทนาที่มันเกิดขึ้นก็เอาสติของเราเข้าไปกำหนดดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้สามารถดับสามารถตัดออกไหมไม่มีใครสามารถดับสามารถตัดไปได้ก็ต้องทนต่อสู้อย่างเดียวเพราะเราอยากเห็นธรรมเนี่ยเราอยากปฏิบัติธรรมอยากเห็นสัจธรรมเราต้องอดทนต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเวทนาทุกขเวทนาเข้ามาแล้วท้อถอยบอกว่าสู้ไม่ได้ทนไม่ไหวเลิกเถิดเลิกเถิดแล้วเราจะพบเห็นสัจธรรมได้อย่างไรในเมื่ออุปสรรคหรือทุกข์หรือสิ่งต่างๆที่มาผจญเราสู้ไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วธรรมสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้สอนว่าเราจะพบเราจะเจอได้อย่างไรถ้าขันติธรรมเราไม่มีถ้าวิริยธรรมเราไม่มีเพราะท่านจึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบเวลาเราปฏิบัติเวลาเราประพฤติธรรมท่านเหมือนเปรียบเหมือนกับมารมาผจญแต่เราก็ต้องต่อสู้ท่านจึงกล่าวไว้ว่ามารไม่มีบารมีไม่แก่กล้ามารที่มาตัดรอนเราต้องต่อสู้เราต้องอดทนเหมือนกับตัวทดสอบถ้าเราสู้มารตัวนี้ไม่ได้แล้วมารอันอื่นสิ่งอื่นที่จะมากระทบจะมาเจอกับเราอีกข้างหน้ามันเยอะกว่านี้อีกเยอะมากนะมารที่จะตัดรอนเหมือนดังพระพุทธองค์เนี่ยแสวงหาโมกขธรรมอยู่ตั้ง6ปีจึงตัดสรู้มารก็มาทุกอย่างกิเลสมารวัตถุมารมาทุกอย่างแต่พระพุทธองค์ต่อสู้วิริยะต่อสู้ขันติธรรมต่อสู้จึงสามารถตัดสรู้ธรรมะได้ เราก็เหมือนกันเวทนาเข้ามาอดทนต่อสู้ทุกขเวทนาก็ต้องอดทนต่อสู้สุขเวทนาก็เหมือนกันนี่จะเป็นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาก็คือเอาสติของเราไปกำหนดดูจิตที่นึกคิดปรุงแต่งเวลาเรานั่งสมาธิจิตของเราไม่อยู่นิ่งท่านทั้งหลายเวลานั่งสมาธิจะนึกคิดปรุงแต่งหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวรักบ้างชอบบ้างเกลียดบ้างโมโหบ้างเพราะเราเอาสติไปกำหนดดูจิตที่มันนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งสิ้นก็เอาสติไปกำหนดดูให้รู้ให้เห็นแล้วทำใจเป็นกลางให้มันได้จิตมีราคะกำหนัดยินดีก็อย่าไปยินดีพอใจในความกำหนัดยินดีนั้นจิตมีโทสะโกรธเกลียดเคียดแค้นจริงชังอาฆาตพยาบาทก็อย่าไปยินดีในจิตเหล่านั้นให้หยุดให้ได้จิตมีโมหะหลงเห็นผิดตัวนี้ร้ายมากจิตมีโมหะเห็นผิดในทํานองครองธรรมเกิดมิจฉาทิฏฐิเข้าครอบงำแก้ไขยากด้วยขนาดไหนไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในนรกสวรรค์เป็นมิจฉาทิฏฐิโมหะครอบงำแก้ไขได้ยากเพราะนั้นเราจงเอาสติของเราไปปรับจิตที่เกิดโมหะเข้าครอบงำให้จิตเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถ้าจิตของเราเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นถูกตามทํานองครองธรรมแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะสูงขึ้นมาจิตใจของผู้นั้นก็จะดีขึ้นมาจิตใจของผู้นั้นก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมาสุดท้ายในสติปัฏฐาน4คือธรรมานุปัสสนาคือเอาสติไปกําหนดดูธรรมธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านสอนไว้บอกไว้มีเยอะมีมากแต่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเอาธรรมที่เห็นชัดคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตารูปร่างกายของเราไม่เที่ยงเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายเป็นทุกข์อีกต่างหากทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากสุดท้ายก็เป็นอนัตตาห้ามไม่ได้บอกไม่ฟังร่างกายจะเจ็บร่างกายจะปวดหยุดไม่ได้ห้ามไม่ได้นะร่างกายจะเหี่ยวจะย่นก็ห้ามไม่ได้นี่คือความเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเราก็เอาสติไปกำหนดดูธรรมเหล่านั้นแหละให้เห็นตามสัจธรรมความเป็นจริงให้ได้นี่แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อท่านทำสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ท่านจงระลึกรู้ธรรมจิตใจของท่านให้เป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ท่านกระทำนั้นถือว่าเป็นสมาธิแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นไม่เป็นสมาธิท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ครอบงำพอนิวรณ์ครอบงำแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้มันได้อย่าให้นิวรณ์มันมาครอบงำเพราะมันเป็นตัวตัดรอนของเรากามฉันทะก็ตัดรอนพยาบาทก็ตัดรอนหมดง่วงก็ตัดรอนนะเวลานั่งสมาธิอย่าให้ความง่วงเข้ามาครอบงำความง่วงเข้ามาครอบงำมันไม่ได้อะไรเลยมีแต่หลับมีแต่ง่วงอย่างเดียวท่านอย่าให้ความง่วงพยายามทำจิตของเราให้สดชื่นเบิกบานขึ้นมาท่านก็บอกว่าวิธีแก้ความง่วงคือให้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติเป็นการแก้นิวรณ์ความง่วงนั้นได้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเราอยากพาเราให้พ้นจากโลกอันนี้พ้นจากวัฏฏะสงสารอันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่ยกมากล่าวมาพูดในวันนี้จึงตรงกับสุภาษิตที่อาตมายกขึ้นในเบื้องต้นไว้ว่า สัพพะปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นโทษไม่ควรกระทำให้เลิกให้หยุดกุสะลัตสู้ปะสัมปทาจงกระทำแต่สิ่งที่เป็นบุญกุศลคือคุณงามความดีบารมีสิบทัศสิบข้อมีทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีเป็นต้นสะจิตตะปะริโยทะปะนังทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยการประพฤติธรรมโดยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากำหนดดูใจของเราชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปให้หมดเมื่อสามารถทำใจของเราให้บริสุทธิ์ได้แล้วจิตใจของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องมีโอกาสได้พบธรรมมีโอกาสได้เจอธรรมเป็นบุคคลที่ดีได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้อาตมภาพได้ยกเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงแก่ท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพค่ะ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกัน

วายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

หันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาเส

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กาย

กับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออก
ด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

จเรียกวิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

จเรียกว่าวิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมก็ออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

จเรียกวิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้มันก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของ

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูเท่านี้ดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคงใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเรา

เมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเข้าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกันตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แป๊บไปโน่นเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติพิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยพิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกพิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตแล้วรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตา

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังส

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2506

0: หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายฐานอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนา

0: นาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

0: าภัยสนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชสำนักสงฆ์วิโมกขัมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: มันก็เลี้ยงได้แต่กายเท่านั้นแหละแต่ใจเราก็เลี้ยงเขาไม่ได้ เราจะเอาให้ได้อย่างใจเราก็ไม่ได้ไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีใครทำตามใจเราได้แม้แต่ว่าใจเราเนี่ยเราเองเราก็ยังอยากจะคิดที่มันดีก็ยังบังคับความคิดเราไม่ได้ บางทีมันก็ดีบ้างบางทีมันก็ไม่ดีแม้แต่ใจเราเองก็ยังดีไม่ได้ร้านเราเนี่ยเราเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจเราเลี้ยงเขาไม่ได้ที่ตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็รักเราเราก็รักเขาพอนักเข้าพออายุ13-14เขาก็เริ่มเบื่อเรา

ไอ้เราก็ร้องรักเลี้ยงเขารักเขาทับตายพออายุที่สามที่สี่มันก็เหม็นสาบเราไม่อยากเข้าใกล้เราไอ้เราก่อนนั้นมันเคยกอดเคยจูบรู้เราก็รักมันเด็กมันรักเราเราก็รักหลงรักไหลแต่พอที่สามที่สี่มันไม่อยากจูบเราแล้วมันไม่อยากกอดเราแล้วมันจะวิ่งไปหาเพื่อนมันแหละมันจะไปแหละตรงนี้เราจะรู้สึกว่าความรักของเราก็ไม่สมบังเหมือนกับเราว่าเราก็ไปโทษเด็กว่าเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนิสัยมันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปว่าเด็กเหมือนสมัยนี้มันดื้อมันไม่เชื่อฟังคนโตแต่เราไม่รู้ว่าสภาพความจริงของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเด็กพออายุที่สามที่สี่เขาก็เปลี่ยนแปลงเราเป็นยายเราเป็นตาเราเป็นลุงเป็นป้าเนี่ยเราต้องทำใจว่าเข้าไหวที่เขาจะไปจากเราคือเราต้องเข้าใจว่าธรรมชาติเขาสร้างของเขามาอย่างนั้นเองเราต้องทำใจเราเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาไปดีเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีเลี้ยงให้เขาไปจากเราไม่ใช่ให้เขาอยู่กับเราแต่เขาต้องอยู่กับเราคือเขาอยู่ที่ใจเราที่ใจเขาเขาคิดถึงบุญคุณเราว่าเราเลี้ยงเขาด้วยความดีด้วยเหตุด้วยผลเขากลับมาด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยไร้เหตุผลโดยไร้สติปัญญาเขาก็ไม่กลับมาเพราะเราไม่มีเหตุผลที่จะสอนเขาเราจะบังคับเขาดูด่าว่ากล่าวก็ได้แต่ตอนเล็กๆเท่านั้นแหละแต่พอตอนโตแล้วเขามีความคิดเขาก็ไม่เชื่อฟังเราฉะนั้นเราเป็นยายเป็นตาเป็นป้าเป็นลุงก็อย่าไปหลงจนเสียอกเสียใจพออายุมากแล้วเราก็เสียใจถามว่าเด็กมันไม่เชื่อฟังเราไม่รักเรามันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ทุกบ้านทุกหมู่ทุกเมืองโยมพออายุ13 14มันก็หนีเราหมดอ่ะมันก็ไม่อยากเข้ามาหาเราเหมือนตอนเล็กๆอ่ะบางคนเนี่ยพี่เขยอาตมาเขามีลูกสาวลูกชายตอนลูกสาวเล็กๆเนี่ยเขาจูบลูกสาวเขาทำไมต้องจูบมาเดี๋ยวเป็นโตแล้วมันไม่ให้เราจูบแล้วคือเขารู้ว่าโตแล้วก็ไม่ลูกเราก็เหมือนไม่ใช่ลูกเราโตแล้วมันไม่เข้าใกล้เราหรอกก็จริงพอโตแล้วเป็นสาวเป็นหนุ่มมันก็ไปหาเพื่อนดีกว่าเราเพื่อนนั่นแหละคือดีกว่าเราแต่เราที่ดีก็คือเวลามันเราได้มีกระตังให้มันมีกระตังให้มันเนี่ยมันมาหาเราเราต้องเก็บกระตังไว้ล่อมันนะอย่าให้ลูกหลานรักเราต้องเก็บกระตังไว้เยอะๆไว้ล่อมันว่ามันจะมาหาเราที่ย้ายมาเอาตาเอาเงินเงินเนี่ยมันมาหาเราอ่ะมากอดคอเราจะน้อยได้หอมแก้มมันทีนึงแต่มันก็ไปในคันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของสัตว์เหมือนนกอ่ะเขาเลี้ยงนกอ่ะ เลี้ยงนกมันเลี้ยงลูกมันเนี่ยพอบินได้มันก็ตีให้ไปไอ้ตอนพอบินได้มันตีให้ไปมันรู้ว่ามันหมดหน้าที่แล้วมันบินไปแล้วโตมาเลี้ยงให้โตแล้วก็ให้ไปโตแล้วให้ไปแต่มนุษย์เนี่ยเลี้ยงด้วยจะว่าเลี้ยงด้วยสติปัญญาก็จริงแต่เมื่อเลี้ยงด้วยความหลงมากกว่าเลี้ยงด้วยความโลภความหลงคือพอโตแล้วก็ห่วงโตแล้วก็ห่วงไม่ให้ไปไหนต้องเป็นลูกหลานกูตลอดชีวิตแม้แต่ตัวเองจะตายก็ยังต้องห่วงลูกห่วงหลานด้วยนั่นแหละคือเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เนี่ยมันรักตอน ตอนที่มันยังเล็กเนี่ยมันรักยอมตายถวายชีวิตแต่พอเราโตแล้วมันไม่ห่วงใหญ่มันทำใจได้แต่มนุษย์นี่มันเสมอต้นเสมอปลายยิ่งโตมันก็ยิ่งห่วงมันไม่รู้ไม่ได้เรียนให้เขาโตแต่เราจะต้องทำใจรู้ว่าเขาโตในเขาพ้นภาวะที่เราจะต้องเป็นห่วงเขาแล้วเขาเอาตัวรอดเหมือนเราเอาตัวรอดต้องคิดว่าคนเราเนี่ยพออายุวัยหนุ่มวัยสาวแล้วเขามีความเชื่อมั่นตัวเขาต้องให้อิสระเขาให้ความคิดเขาแต่อย่างไรเราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีความมั่นคงเราต้องเลี้ยงให้เขามีศีลธรรมตรงนี้เราไม่ได้เลี้ยงโดยศีลธรรมแต่มากเราเลี้ยงด้วยข้าวน้ำเงินทองอย่างเดียวให้เขาศึกษาแล้วเรียนให้เขารู้มากไปอย่างเดียวแต่พอเขารู้มากจริงเขาก็มาดูถูกเราอีกว่าเราไม่รู้ไม่มากเท่าเขาเขาหาว่าเราโง่อีกแค่นั่นคือเราเลี้ยงไม่ถูกอีกแน่แสดงว่าเราเลี้ยงต้องการให้เขารู้เอาโรงเรียนดีๆให้เขาเรียนเอาการศึกษาให้เขาไปจบเมืองนอกเมืองนาแต่เราไม่รู้หรอกว่านั่นคือเลี้ยงที่ไม่ถูกเราต้องเลี้ยงว่าเราต้องเลี้ยงเขาด้วยศีลธรรมว่าความคิดของเขาเนี่ยพัฒนาไปแค่ไหนเมื่อเขาโตแล้วความคิดพัฒนาเขาว่าเขารู้จักรู้จักค่าของชีวิตที่เราให้เขาหรือเปล่าค่าเงินทองค่าชีวิตค่าเวลาค่าค
ความห่วงใยของเราเนี่ยเราเขาได้รับอะไรไปจากเราแค่ไหนเขาจะกลับมาคิดถึงเราได้แค่ไหนตรงนี้สำคัญดังนั้นพุทธเจ้าท่านถือว่าตรงนี้เราเลี้ยงให้รู้จักกตัญญูรู้คุณให้รู้จักกตัญญูรู้คุณก็คือรู้จักกรรมนั่นเองรู้จักทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำบาปทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปให้เลี้ยงให้จักรู้บุญคุณนี่คนเราเลี้ยงไม่เป็นสมัยนี้ก็เลี้ยงฝ่ายเขาศึกษาเราเรียนให้เขาเรียนจบให้เขาเก่งแต่เราก็เลยไม่ได้อะไรจากเขาเขาก็ไปจากเราโดยพอที่เราไม่อายุมากแล้วเราก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาทำไงบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยพ่อแม่แก่ขนาดไหนก็มีความหมายสำหรับเขาทำไมเขาเลี้ยงได้เพราะเขารู้ว่าไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนที่ให้ชีวิตเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาจะเนรคุณไม่ได้เขาจะระลึกเขาจะต้องระลึกถึงตลอดชีวิตไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่ากับสายเลือดของเขาเขาคิดผูกพันคิดกลับมาตอบแทนบุญคุณอันนี้คนสมัยเนี้ยคนสมัยเนี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผิดพลาดหมดเยอะแยะเลยโยมต้องมาเสียใจกับลูกหลานเยอะเพราะเลี้ยงด้วยเงินอย่างเดียวให้เขาเรียนเก่งอย่างเดียวให้เขาฉลาดอย่างเดียวให้เขาเรียนจบเป็นใหญ่เป็นโตอย่างเดียวแต่ผลที่สุดกลับมาแล้วเขาก็มาดูถูกเราหาว่าเราโง่เราแก่เราไม่รู้เรื่องคุยกับหลานตัวเองก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยทะเลาะกับหลานทุกวันอะไรเงี้ยรู้ที่ยายทะเลาะกับหลานทุกวันตาทะเลาะกับหลานทุกวันหาว่าเมื่อก่อนเป็นพ่อแม่เราก็ฉลาดส่งลูกมาเรียนแต่พอมีหลานปุ๊บหาว่าตากับยายพูดไม่รู้เรื่องปู่ตามาทะเลาะกับหลานทุกวันโง่เพราะเด็กยังไม่เข้าใจเด็กอันนี้คือเขาไม่เข้าใจถ้าเขาเข้าใจว่าอ๋อคนแก่ย่อมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละคนแก่ก็ย่อมเป็นเด็กใหม่เราต่อไปเราแก่ก็เหมือนกันเราก็กลับมาเป็นเด็กใหม่เราก็พูดจาแบบเด็กๆเหมือนกันต้องการเอาใจใส่แบบเด็กๆเหมือนกันเพราะนั้นคนที่อายุมากก็จะกลับสมองมันจะใช้น้อยลงคือมันใช้จนหมดนะมันเสื่อมหมดสัญญาเก่ามันเสื่อมหมดมันเหลือแต่ความจำที่เก่าๆไอ้ความจำที่จะพัฒนาใหม่ๆมันหมดสมองพัฒนามันหมดแล้วที่จะคิดก้าวหน้าไปนี่มันก็เอาความเก่าๆมาคิดพูดไปพูดมาวนไปวนมาอยู่แต่เรื่องเก่าๆเราก็เลยว่าคนแก่ไม่รู้เรื่องอะไรพูดแต่เรื่องเก่าๆจริงๆต่อไปเราก็เหมือนกันนะเราแก่ตัวเราก็ใช้สมองกันหมดก็เหลือแต่สัญญาเก่าแม้แต่ด็อกเตอร์มันก็เหมือนกันไงนายโยมนี่ตรงนี้คนเรามันต้องศึกษาธรรมะถึงจะยอมรับว่ามันเป็นธรรมชาติที่ทุกคนเราต้องเป็นอย่างนี้ทุกรูปทุกวัยแต่คนที่สมองที่ใช้ไม่เสื่อมใช้ไม่หมดเนี่ยคือพระอริยเจ้าจะแก่แต่กายใจไม่แก่หมายถึงว่าเขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยสติสัมปชัญญะจะสมบูรณ์หมดเลยจะรู้จักกาลเทศะรู้จักหน้าที่รู้จักอะไรจะไม่หลงไม่ลืมเลยจะรู้ทันเด็กหมดเลยพัฒนาทันเด็กหมดสมองนี่อายุ100ปีก็จะรู้จักใจเด็กจะเข้าใจเด็กจะไม่วนเวียนเหมือนคนแก่คนแก่ทั่วไปที่เป็นปุถุชนธรรมดาใช้สมองเสื่อมหมดก็กลับมาเป็นเด็กใหม่ผู้จาเลอะเลือนใหม่เพราะเขาไม่มีธรรมะในใจเขาเขาไม่มีสติตั้งมั่นสมบูรณ์เขาไม่เคยภาวนาฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่โสดาบันตะกิตกาพระอรหันต์เนี่ยสมองของเขาจะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นปุถุชนเขาจะคงไว้ซึ่งความสติและปัญญารู้ทันทุกอย่างแม้แต่เด็กจะคิดอะไรจะพูดอะไรเขาก็ทันหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราพอใช้ชีวิตไปแล้วจึงไม่ได้พัฒนาจึงไปสู่ความเสื่อมหมดเลยขันธ์ห้าไม่เที่ยงเสื่อมหมดตอนนี้กายก็เสื่อมใจก็เสื่อมปัจจัยเสื่อมสติปัญญามันเสื่อมมันก็เลยกลายเป็นคนที่พูดกับเด็กๆไม่รู้เรื่องอันนี้น่าเสียดายโยมที่ชีวิตเราปล่อยให้มันหายไปกับลูกหลานจนหมดเลยเพราะเรารักลูกหลานเราทุ่มเทจนหมดไม่มีเหลืออะไรเลยในใจเราเลยพอเราไปนี้แล้วเราก็ทุ่มเทจนสมองของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทรงจำได้นอกจากลูกจากหลานมันก็เลยไม่พัฒนาอะไรดังนั้นเราถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องปฏิบัติธรรมต้องทำสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อย่าให้มันเสื่อมจิตอย่าให้มันเสื่อมต้องมันทรงไว้ซึ่งสติและปัญญามันก็จะใช้ได้ฉะนั้นถึงว่าพระอรหันต์
ที่พระพุทธเจ้าท่านสอน

ผู้ที่ปฏิบัติเป็นทางไปพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่หลงไม่ลืมสมองก็จะพัดจะไม่มีความจำที่เสื่อมจะไม่เสื่อมเลยทรงจำได้แล้วก็ไม่เลอะเลือนไม่วนเวียนแล้วก็ลูกหลานก็ไม่กล้าดูถูกก็เคารพเพราะเคารพอะไรเพราะเคารพความที่ปู่ย่าตายายเป็นคนมีสติปัญญาสมบูรณ์เขาไม่กล้าดูถูกเนี่ยเขาไม่เลอะเลือนเนี่ยไอ้ที่เขาดูถูกนั่นเพราะเลอะเลือนต่างหากเพราะสติปัญญามันเสื่อมไปนะดังนั้นเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงเขาใจตัวอย่างเดียวเราก็เลี้ยงใจเขาไม่ได้เราจะต้องสนใจเรื่องธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างอย่างน้อยก็สวดมนต์กันหลงกันลืมกันไว้บ้างอย่างนี้ว่าเอาลูกหลานเนี่ยเรามีแล้วเราก็ดีอกดีใจใช่แต่หารู้ไหมว่าเราต้องพึ่งตัวเราเราต้องพึ่งตัวเราต้องปฏิบัติตัวเราทุกไม่มีใครแก้เราได้นอกจากเราแก้เราเองเราจะต้องมีจิตใจที่รู้รักธรรมไปบ้างถือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเร็วไหลเป็นเรื่องดีมากตอนนี้เราโดยมากเราก็จะสวนทางกับชีวิตชาวโลกก็เลยไม่ค่อยได้สนใจภาวนาพอไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาครอบงำเราก็หลงไปซะแล้วพอเราหลงไว้เราก็เอาอะไรเป็นไม่ได้ปัญญาเราก็หมดมืดมนหมดกลับมาเกิดใหม่มันก็ให้ก็มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานอีกก็มาเริ่มต้นใหม่อีกนะก็มาเริ่มต้นเป็นเบบี้ใหม่อีกแล้วคนนี้เราเนี่ยมาเป็นเริ่มต้นใหม่มาเรียนหนังสือใหม่อีกแล้วนะมาพวกเราก็มาเป็นหลานใหม่มาเข้าท้องหลานท้องเหลนแล้วเราก็มาเริ่มกอไก่ฮอนคูกใหม่แล้วแล้วแกก็ไม่เงี้ยนี่เขาเรียกว่ามันเป็นวัฏจักรกลับมาใหม่แต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราจะไม่กลับมาเข้าท้องไข่เราไม่กลับมาเข้าท้องไข่เราก็ไม่ต้องมาให้ใครมาต้องมาเรียนหนังสือใหม่ตายมันก็ไปเป็นเทวดาเลยไปเป็นพรหมเลยไปนิพพานเลยไม่ต้องกลับมาเรียนหนังสือละเรียนทีเดียวพอละ อันนี้โมเรียนกันอยู่เรื่อยเนี่ยเรียนกันไม่จบเลยนี่คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นลูกหลานใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเกิดใหม่อีกมาเจ็บใหม่อีกมาแก่ใหม่อีกมาตายใหม่อีกก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าสักทีนั้นก็เรารักลูกหลานก็ขอให้รักด้วยศีลธรรมนะสอนเขาให้รู้จักศีลธรรมตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักศีลธรรมก่อนเราจะได้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะสินทำอะไรไปสอนลูกหลานเราได้บ้างนะไอสอนทำมาหากินเนี่ยมันก็สอนกันอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราจะสอนศีลธรรมลูกหลานได้เหมือนอย่างนางวิสาขาสอนลูกให้ไปนิพพานหมดเลยสอนลูกให้ไปสวรรค์หมดเลยลูก20คนสอนไปหมดเพราะนางปฏิบัติถือโบสถ์ทุกวันพระเพราะไปเรียนสมาธิพุทธเจ้าทุกวันพระเรียนจนจบสมาธินางก็สอนลูกสอนหลานได้ไปสวรรค์นิพพานหมดเพราะนางรู้วิธีทางสอนเพราะว่าไอ้แม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมเนี่ยสอนลูกไม่ได้เพราะแม่ที่ไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกไม่ได้แต่พ่อแม่ที่ปฏิบัติศีลธรรมสอนลูกได้สอนลูกให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้สอนให้ลูกแล้วลูกพวกนี้เขาก็มั่นคงไม่เสื่อมรักเคารพในคุณของบิดามารดาอย่างมั่นคงทีนี้คนเราก็ต้องพึ่งตัวเองโยมอายุมากแล้วเราต้องพึ่งตัวเองใครก็พึ่งตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเราเองเวลาเราแก่แล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองเราจะมาเจ็บปวดยังไงใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องมีสมาธิแต่เวลาเราจะแตกตับตายไปเนี่ยเราก็จะเอาบุญไปอย่างเดียวเราก็เอาบุญไปบุญเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องรองรับเราไปได้ถ้าไม่มีบุญก็ไปไม่ได้บ้านนี้เขาก็ไม่ให้เราอยู่หรอกเห็นไหมคุณยายเขาไม่ให้เราอยู่เนาะเขาไม่ให้เราอยู่หรอกเขาเอาไปไว้ไหนก็ไม่รู้จริงนะเราอยู่
ันไม่ใช่ของเราทั้งอย่างเดียวเราก็ต้องมีวิมานโยมเราก็ต้องมีวิมานนะโยมเราต้องมีวิมานตอนมีลมหายใจนี่ก็วิมานทั้งเราแต่ว่าเราก็ดับจิตแล้วเราต้องมีวิมานทั้งเราใช่ไหมโยมลงเดียวไปอยู่สนุกได้ไงโยมลงทองก็ไม่อยู่หรอกอย่างนั้นไม่ใช่วิมานเรานั่นเขาใส่เราชั่วคราวเขาไม่ให้เราอาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านเออเขาลงมาใส่เราก็ไม่ให้อาละวาดจงกลิ่นไปทั่วบ้านก็เลยมาจับใส่แคบๆมาแล้วเขาก็ไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะเขาไม่ให้เราอยู่บ้านเขาไปไว้ที่วัดนะโยมลูกหลานเขาก็ไม่ให้ไปก็กลับหมดนอนอยู่คนเดียวอ่ะนอนอยู่กับหมาวัดน่ะใช่ไหมโยมที่พูดกันความจริงนะเนี่ยเขาให้นอนกับหมาวัดน่ะหมาวัดก็นั่งอยู่หน้าเอ็นเฝ้าอยู่ตรงหน้าเมนนั่นนะจี้หมดทำไมเราเป็นอย่างนั้นทุกคนโยมทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมมนุษย์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนเลยไม่ใครหนีพ้นเลยฮะเศรษฐีมาเศรษฐีไปอยู่หนึ่งเทพไปโยมให้รวยร้อยล้านมาล้านเขาก็ไปไว้ให้หมาวัดเฝ้านั่นแหละทุกเดือนปีไปอยู่คิดเสื่อมตรวจเดือนใครเฝ้าเดือนนะโยมโยมสังเกตไหมล่ะใช่ไหมรวยร้อยล้านพันล้านพอพระสวดศพก็ติดแคร์ตายขึ้นหมดละจับไปเลยกับไปก็อยู่คนเดียวนั่นแหละและไอ้พวกที่ทั้งหลายก็กลับบ้านและตัวเองก็นั่นแหละได้แค่นั้นแหละก็ให้หมาวัดเฝ้าเชียวเจ้านั่นแหละที่ว่ามันเป็นพระไตรลักษณ์ที่ว่าคนเราหลงเพราะว่าเราไม่รู้จริงไงแต่ถ้าหากว่าคนเราถ้ารู้อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราพูดได้เราคิดได้เราทำได้แล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นั่นมันคือไล่หลังร่างที่ไร้วิญญาณใครไปทำก็จะไปเถอะกูไม่ใช่ตรงนั้นกูอาศัยร่างนี้ตายปุ๊บกูก็ไม่ไปตรงนั้นละเราก็จะไปสู่สุคติไปอยู่ที่ดีกว่านั้นเราไม่ไปไอ้ตรงนั้นมันก็แค่ไอ้ร่างที่คนไม่รู้จักคนไม่รู้หรอกว่าคนที่หลงเท่านั้นเองที่ว่าเออตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแต่ตัวเราเนี่ยเราเอาบุญกุศลของเราไปแล้วเราไม่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราเข้าใจธรรมะหมดแล้วเราเข้าใจชีวิตจริงหมดแล้วเราเข้าใจสภาพปรุงแต่งนี่หมดแล้วเราไม่ใช่คนอย่างนั้นตอนนี้อีกคนเนี่ยมันมีหลายประเภทประเภทที่หลงเนี่ยมันก็จะต้องไปอย่างนั้นนะประเภทที่หลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงยศหลงตำแหน่งหลงผู้ลากมากดีหลงไม่รู้แหละก็จะต้องไปนอนให้หมาวัดเฝ้าอย่างนั้นนะฮะพูดกันหยาบๆนะฮะแล้วก็ไอ้คนที่ไม่หลงเนี่ยเหมือนยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไปแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเขานั้นไปแล้วจิตของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเขามีวิมานอยู่ในใจเขารู้ว่าเขาตายเมื่อไรเขาจะไม่ไปนอนตรงนั้นหรอกจิตของเขานี่มีวิมานเตรียมมาแล้วเขามีที่อยู่ของเขาแล้วเขารอเวลาว่าเมื่อไรจะไปสักทีเมื่อไรจะไปสักทีเขามีของเขาพร้อมมาแล้วเขาทำอะไรไปหมดแล้วมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยมีผ้าผ่อนต้นสบายเขามีทิพย์สมบัติที่เขาจะคอยรอรับเขามีบริวารเพราะแวดล้อมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเขาไม่ไปนอนให้หมาวัดเฝ้าตรงนั้นหรอกถึงจะใส่ลงทองถึงจะใส่ไออะไรโรงแก้วอะไรยังดีโกดทองก็ดีเขาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขาเกิดในใจของเขาที่เขาสร้างบุญกุศลมาเนี่ยเขาพร้อมแล้วที่เขาจะไปดีเขาก็เหนือสมมุติตรงนั้นแต่ถ้าคนทั้งหลายที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ก้าวล่วงไปซึ่งความหลงเนี่ยคนทั้งหลายที่หลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญเอาหน้าเอาตาทุกวันเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงธรรมะตรงที่หน้าสังเวชตรงนั้นเรียกว่าธรรมะสังเวชแล้วกี่ร้อยลายกี่ล้านลายเหมือนกันงั้นคนโยมไปนั่งปลงดูเถอะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้มนุษย์ทำไมไม่มีใครย้อนกลับมาดูตัวเราบ้างว่าทำไมเราจะพ้นตรงนี้ไปได้นะฮะตอนนั้นถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่า
ไอ้การแตกดับของร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องชำระสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปเท่านั้นเองชำระสิ่งที่ทุกข์แต่ว่าสิ่งที่ดีนั้นคือได้มามากกว่าสิ่งที่ดีคือได้มามากกว่าเพราะบุคคลนั้นสร้างกุศลไปมากแล้วเช่นให้ทานไปมากแล้วรักษาศีลไปมากแล้วเจริญภาวนาไปมากแล้วจิตของเขาอยู่เหนือความตายแล้วเขาก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเขาไม่ต้องไปนอนชราวัฏอย่างนั้นอันนั้นร่างไร้วิญญาณที่คนทั้งหลายเขาหลงกันอยู่เราต้องคิดไปก่อนนะต้องคิดไปก่อนเข้าใจไหมคิดไปก่อนตรงนั้นไปนอนตรงนั้นก็กลัวผีตายดิใช่ไหมโยมใครไปนอนบ้านยังกลัวเลยนะนอนหลายคนเดียวยังกลัวไปนอนป่าช้านอนได้ยังไงคนสมัยก่อนเขาทำไมไม่กลัวป่าช้าสมัยก่อนป่าช้าเนี่ยน่ากลัวกว่าสมัยอีกสมัยนี้นะป่าช้าเนี่ยหูยิ่งคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวป่าช้าเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ไปเขาตายแต่ร่างกายแต่จิตของเขาเนี่ยเขาไปก่อนที่จะไปอยู่ป่าช้าเขาบอกเขาสร้างบุญเขาไว้พอแล้วเขาไม่กลัวเรื่องป่าช้าพอตายแล้วเขาก็ไปอยู่ที่ดีแล้วเขาเป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมแล้วไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเขาบอกเขาไม่ไปนั่นมันเป็นร่างไร้วิญญาณใครจะไปไหนก็ไปเถอะใครไปทิ้งไหนก็ทิ้งเถอะฝังก็ฝังเถอะเผาก็เผาเถอะฉันไม่สนใจหรอกฉันทำความดีของฉันไปพอแล้วนั่นแหละคือคนไม่หลงไม่หลงทำการกิริยาตายคือเตรียมตัวไปพอแล้วดังนั้นเราต้องคิดให้มากว่าเราบ้านที่หนึ่งนี้คือเนี้ยบ้านที่หนึ่งของเราบ้านที่สองคือสวรรค์ที่เราจะไปต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่บ้านที่สองก็คือป่าช้าบ้านที่สองคือป่าช้านั่นมึงไปเราไม่กลับเลยบ้านที่สองคือป่าช้าสำหรับคนหลงคนที่หลงคือบ้านที่สองคือป่าช้าต้องไปแน่นอนต้องไปนอนถ้าไปกงซุยก็ไปฝังหลุมถ้าเป็นป่าช้าวัดก็ไปเผาก็ไม่มีอะไรเหลือบ้านที่สองของเราคือบุญกุศลที่เราทำไปบ้านเนี้ยที่เราจะได้ดีมากที่เราจะเห็นของเราเองเราต้องเห็นก่อนนะโยมนะเราทำไมเราจะเห็นในบ้านที่สองเราเนี่ยไอ้บ้านที่หนึ่งนี่เราติดแล้วเราบ้านที่หนึ่งเนี่ยในบ้านที่สองเราจะเห็นได้ยังไงว่าเรามีบ้านที่สองจริงๆรองรับเราจริงๆไม่งั้นก็มองได้แต่เฮ้ยเราตายแล้วก็ต้องเอาโลงมาใส่กูสิเนี่ยบ้านที่สองเราไปวัดไหนก็วัดนั้นเนี่ยเราเน้นบ้านที่สองนั้นเรากลัวไม่ไปเราต้องบ้านที่สองเราต้องเราทำอะไรของเราไว้บ้างทานศีลภาวนาเราทำความดีวิมานอยู่ในใจถ้าเราทำดีมันก็ต้องไปดีทำบุญกุศลก็ต้องไปเป็นเทวดามีความสุขบ้านที่สองนี่เราสร้างเราเสร็จแล้วเราสร้างเราเสร็จในใจแล้วนั่นเนี่ยเราไปได้เลยแต่โดยมากคนเราไม่มีบ้านที่สองเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้เธอก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายเวลาใดจะตายในโลกอะไรแล้วก็เตรียมตัวตายแล้วยังคนจะไม่คิดถึงเรื่องที่สองเลยเพราะไม่คิดถึงเรื่องจะตายเมื่อไรจะตายที่ไหนจะตายอย่างไรจะตายเวลาใดคนนั้นบางคนไม่คิดแต่พุทธเจ้าในท่านให้คิดนะพุทธเจ้าในท่านให้รู้ว่าให้คิดว่าเราจะตายเวลาใดตายเมื่อไรตายเวลาไหนตายในโลกอะไรเราเป็นไงจึงเก็บเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนก็ต้องให้ท่านให้คิดถึงเรื่องความตายในตัวเราแล้วก็เตรียมตัวทันพวกนี้มันน่ากลัวไปไหมนะพวกนี้ไม่สนุกเลยไหมสนุกไหมสนุกไม่สนุกเหมือนละครเนอะละครมันเล่นเรื่องไม่ตายนี่เราพูดเรื่องความจริงความจริงที่ไม่มีใครอยากจะคุยแต่สมัยก่อนนี่แปลกคนแก่เนี่ยสอนเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายให้เด็กๆฟังแต่เด็กมันก็ไม่กลัวนะฮะเด็กๆก็เอามาคิดเหมือนมันลึกซึ้งมากกว่าธรรมดาที่ลูกหลานจะได้ยินได้ฟังเขาก็สอนเรื่องความไม่เที่ยงของความแก่ความเจ็บความตายลูกหลานฟังพอโตขึ้นมามันก็จำได้ว่าธรรมะที่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังเนี่ยมันยิ่งโตมาก็ยิ่งเห็นเป็นความจริงมีบ้านที่สองกับทุกคนแล้วก็สบายโยมนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองนะทำบุญเนี่ยบ้านที่สองโยมเอาไปได้
ในบ้านที่หนึ่งนี่เราก็อยู่ตอนหมดมีลมพอหมดลมแล้วบางคนเนี่ยก็น่าแปลกนะโยมนะคนเราเนี่ยพอหมดลมแล้วเขาก็กลัวเรานะเกลียดเรานะเออแปลกนะเออเขาบอกว่านี่ตอนนี้พ่อตายที่โรงพยาบาลเนี่ยทำไงดีหลวงพ่อเอาก็เอามาบ้านเลยไม่ได้หรอกเขาห้ามเอาผีเข้าบ้านโอ้พ่อตายโรงพยาบาลบอกเอาไปวัดเลยดูสิเขาไม่เอากลับบ้านเลยโยมเพราะตอนนี้สามีฉันตายที่โรงพยาบาลก็เอากลับบ้านไม่ได้เขาเอ๊ะแปลกนะแต่ถ้าบอกยังมีลมเอามาได้เออเขาบอกภรรยาตายที่โรงพยาบาลไอ้สามีก็ไม่เอากลับบ้านมันบอกเอาไปวัดเลยเออได้แต่มันได้แต่มันไม่ได้คนตายจะมาทำอะไรเราแต่คนทำไมมากลัวกันนะมันเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องศาสตร์ลึกลับซับซ้อนแม้ถ้าเราเนี่ยเราเป็นนี่เราก็เปิดเผยไม่มีอะไรนะแต่ตายในหาว่าเราจะมาแอบแฝงอะไรยุ่งหมดเลยนะใช่ไหมเออกลายเป็นคนมหัศจรรย์ไปดังนั้นบ้านในอยู่เรานี่มีสิทธิเต็มที่แต่พอเราตายปุ๊บเนี่ยเราไม่มีสิทธิอะไรสิทธิของเราก็คือได้บุญไปเท่านั้นเองเราทำของเราไว้แม่ชีนะก็ป่วยนะมาตายตอนนี้จะมาไปเนี่ยมีเงินอยู่20,000เขาไม่มีครอบครัวมาอยู่วัดสังฆทานนะตอนนี้จะมาไปที่ในปักช่องอ่ะเขาโทรบอกว่าพอแม่ชีตายปุ๊บญาติมาเลยน้องมาถามบอกนี่เงินกี่หมื่นอาตมาไม่ตั้งแต่อยู่เป็น10 กว่าปีไม่เคยเจอญาติเขาเลยนะแต่ไม่รู้เขาแอบมาเจอกันเมื่อไหร่นะคนนี้มาอยู่กับอาตมาเป็น10 ปีอาตมาไม่เคยเจอญาติอาตมาจะตัดสินว่าคนนี้ไร้ญาติก็เลยเลี้ยงไว้เป็นคนที่ไม่มีญาติแต่พอตายปุ๊บเขาบอกว่ามีญาติมาถามว่ามีเงินกี่หมื่นจะเอาเงินไปแล้วสิแม่ชีก็เลยปากไวบอกถ้าจะเอาเงินไปก็เอาศพไปด้วยแล้วกันโทรเงินแค่20,000นะโยมนะผ้าเพ้อเก็บเอาหมดโยมผ้าคนตายก็จะเอาดีแต่ก่อนหน้านั้นอาตมาสั่งให้ไปยึดไว้3กระเป๋าก่อนให้ไปค้นไว้เพราะแกมีเยอะแกสะสมมาเยอะก็ให้ไปค้นเก็บไว้คนไหนมีมากก็เก็บยึดของกลางเขาไม่ถามหาอะไรเลยนะโยมก็ถามหาเงินนะเออคนสมัยนี้ไม่มียากกันที่เงินนะโยมอันนี้พอบอกว่าจะเอาศพไปจะเอาเงินไปก็เอาศพไปเขาไม่กล้าเอาไปเพราะมัน20,000นะทั้ง2 ล้านต้องใส่เอาศพไปนะโยมนะ เอาไว้โยม2 ล้านต้องเอานะเอาแย่งกันได้จะอยากจะให้ศพเรามีราคาเก็บไปเยอะโยมมันแย่งกันสนุกดีเออแต่ถ้าเราไม่มีความหมายนิยมจะไปมีอะไรเลยถ้าเราไม่อยากให้มีความหมายเลยนะตายแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยไร้ค่าเลยโยมก็จะรีบเผาเร็วๆเผาเร็วไม่ต้องเก็บไว้หรอกเออเผาไปเถอะแต่ถ้าบอกโหนี่มี100 ล้านเอาไว้สักหลายๆปีก็ได้เพราะจะต้องใช้เงินไปก่อนเออนี่มันเรื่องจริงนิยมนะเงินนี่มันเป็นเสน่ห์ของโลกนะความดีนี่เป็นเสน่ห์ของคนมีของธรรมชาติของธรรมะไอ้ความดีเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่ว่าคนมีธรรมะด้วยกันถึงจะเข้าใจกันแต่ถ้าหากว่าเงินทองสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของโลกถ้าอยากให้ลูกหลานรักแล้วเก็บเงินไว้เยอะๆโยมขวางไว้เยอะอั้มไว้เยอะๆไม่มีก็อั้มไว้ก่อนเดี๋ยวบอกว่ากูไม่มีเดี๋ยวมันทิ้งเราอ่ะนะยังไงก็อำมาก่อนแต่เราก็ต้องทำบุญนะถ้าเก็บไว้เอาไว้จะล่อลูกหลานจริงๆเดี๋ยวเราหลงเราก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันทำบุญสักส่วนหนึ่งเอาไว้ลูกหลานทั้ง3 ส่วนพุทธเจ้าท่านว่างั้นนะพุทธเจ้าท่านเอาไปส่วนเดียวนั่นเองนะทำบุญสัก1 ส่วนเอาไว้ลูกหลาน3 ส่วนก็ยังเหลืออันนี้ทำบุญไม่ได้สักส่วนเดียวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองขูดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่กล้าทำมากเสียดายอ่ะใช่ไหมเออยัง3 ล้านเนี่ย4 ล้านเนี่ยก็บอกให้ทำบุญสัก1,000,000ก็ทำสัก10,000ก็พอแล้วกู
หมื่นหนึ่งก็มากแล้วคูดๆ

เองอะที่จริงต้องทำร้านหนึ่งนะ4ร้านต้องทำร้านหนึ่งนี่คือขูดแค่หมื่นเดียวร้อยเดียวอะก็ไม่ได้เอาไปอะเออไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็บอกถ้าท่านบอกพูดว่าพูดไม่พูดตัวเงินนะทำบุญซะสามส่วนสี่ส่วนทำบุญซะส่วนเราบอกทำได้นี่ส่วนเดียวน้อยนิดเดียวใช่ไหมพอพวกนี้รู้สึกว่าโอ้ทำส่วนเดียวไม่มากเนี่ยแต่บอกว่าสี่ล้านทำไม่ได้สิมันมากไปอ่ะแต่ที่จริงไม่มากเลยโยมก็สี่ส่วนโยมก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานสามส่วนโยมก็ได้ไปแค่ล้านเดียวไม่มากเลยโยมได้กินแค่ล้านเดียวเนี่ยพระเจ้าจะให้ทำงานสี่ส่วนทำสักส่วนสี่ส่วนทำสักส่วนและจะไม่อดไม่จนไม่ยากไม่จนถือจะอยู่เป็นมนุษย์ก็ไม่จนไปโลกหน้าก็ไม่จนแต่ถ้าหากว่าสี่ส่วนไม่ทำเลยเนี่ยในเมืองมนุษย์เราไม่จนจริงแต่ไปข้างหน้าเราจนแล้วก็ไม่รู้ลูกหลานเราจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้ขี้เหนียวเนี่ยเอาไปไม่ได้โยมทำสี่ส่วนแล้วยังโยมโยมสี่ส่วนทำส่วนหนึ่งยังมีใครกล้าทำบ้างเนี่ยเอามีใครกล้าทำบ้างไม่มีใครกล้าเนาะใช่ไหมกล้าไหมโยมสี่ล้านทำล้านกล้าไหมสี่ร้อยทำร้อยนึงนะกล้าคนนี้กล้าไหมกล้าไหมกล้าแต่มันยังไม่มีจะทำแต่พูดถึงความตนีนี่คนเรามันก็มีความตนีมันจะเกิดนะพอไอ้ตอนที่เราไม่มีเนี่ยเราก็ทำได้นะโยมแต่พอเรามีจริงๆก็มันก็เสียดายนะพอไม่มีจริงก็เสียดายกันนี่มันก็จะให้กันมันก็เสียดายนะเออเหมือนก็เราซื้อผ้าสวยๆมาสี่ตัวเนี่ยแหมเราก็จะใส่หมดทั้งสี่ตัวนะจะให้แต่ตัวก็เสียดายอ่ะมันก็สวยไปหมดเนี่ยก็ทำยากแต่ถ้าสร้างบารมีนะโยมนะถ้าสร้างบารมีที่จะไปรวยในชาติหน้ารู้ว่าชาติหน้ามีจริงเนี่ยเขาต้องทำถ้ารู้ว่าเราจะต้องตายไปชาติหน้าและชาติหน้ามีจริงต้องรีบทำต้องตัดสินใจทำถ้าไม่ทำจะไม่ได้อะไรต้องคิดทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเริ่มไปไม่ตลอดเลยรู้ว่าชาติหน้ามีจริงแล้วเราจะต้องตายจากโลกนี้เราจะต้องเอาบุญไปต้องทำให้ได้เพราะสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยนิสัยให้เราไปไม่จนแต่ถ้าเราลีแล้วรอเลยลีรอให้แก่ให้ตายแล้วไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นคนอภัพบุคคลคนไปอภัพเนี่ยไปเกิดชั้นหน้าแพ้เขาหมดนะไปแพ้เขาหมดแพ้ในปัญญาแพ้ในรูปแพ้ในสมบัติแพ้เขาหมดสู้เขาไม่ได้เนี่ยถ้ามาที่ยมนั่งอี้ก็ได้เนี่ยเข้ามาที่โยมเข้ามานั่งไหนเข้ามาสิกำลังชวนแบ่งสมบัติอยู่เมื่อก่อนแม่อาตมาอยู่เป็นชีนะโยมนะอาตมาแม่อาตมาอยู่เป็นชีเนี่ยอาตมาให้ใครทำบุญหมดเลยแม่แกเก็บเลยคนคนนี้คนแก่ก็อยากเก็บนะโยมนะอยากจะมีเป็นของตัวนะพอเขามาให้หมื่นครึ่งหมื่นลูกหลานมาให้พันสองพันหมื่นครึ่งหมื่นเนี่ยจะเก็บนะเก็บคนแก่เนี่ยจะเก็บถ้าหนักเป็นชีแล้วก็เก็บอาตมารู้ว่าแม่เหล่านี้เดี๋ยวก็ตายเราไม่แช่งหรอกเพราะแม่เรา70แล้วก็เจ็บก็อ่อนหรือแอนแล้วแม่เราก็ต้องตายพอ80แม่เราก็ไม่รอดแล้วอาตมาไปเอาเงินมาหมดเลยยืมแม่ขยืมเงินอาตมาทำตรงโน้นตรงนี้จริงๆคนตกทุกข์ได้ยากมาไม่มีหนังสือเรียนคือแม่ขยืมเงินหน่อย 3-4 พันบาทแล้วก็เอาแหม
มีแม่เท่าไรแม่ก็ฝากมาให้เพื่อลูกนะที่จริงไม่ใช่ทำบุญหรอกเพื่อลูกคือเห็นลูกจะเอาไปธรรมาก็ไปร่อนออกมาเรื่อยๆฉันไม่มีเหลือนะพอรู้ว่าแม่จะมีมากธรรมาก็ไปขยืมมาทำบุญขยืมมาทำบุญเพื่อไม่ให้แกเก็บเพื่อแกตายเมื่อไรแกจะได้ไปแกจะได้ไม่ห่วงตรงที่แกมีนั่นธรรมาเอาแกทำจนหมดไม่เหลือเลยสักบาทเดียวธรรมาต้องเอามาทำมาขยืมเรื่อยขยืมใช้นาที่ลูกขยืมแม่ก็ไม่ให้แกเก็บบอกแม่จะไปห่วงนะเงินทองอย่าไปเก็บนะมันเอาไปไม่ได้หรอกยืมแม่ทำบุญเลยอาตมาใช้วิธีนั้นนะใช้กับแม่ตัวเองได้แต่คนอื่นเขาไม่ยอมนะอย่างนี้ทางโยมไม่ใช่แม่อาตมาไม่กล้าขยืมหรอกคือเราก็ต้องใช้วิธีนั้นเพราะรู้ว่าแม่เนี่ย80กว่าแล้วเพราะ84แกก็ตายแล้วเราก็ขอยืมแกให้แกก็ไม่ได้มีมากมายหรอกมี4,000-5,000หมื่นครึ่งหมื่นจะมาก็ต้องไปเอามาทำให้หมดเพราะว่ารู้ว่าแกจะได้บุญแกก็เลยเป็นอันว่าได้ทำบุญเพราะลูกนี่เองเชื่อไปขอยืมแกมาทำตลอดบางทีคนตกรถมาอุ้มลูกมา2-3 คนบอกตกรถมาอะไรมาที่จริงมันก็อาจจะหาเงินจะมาก็ไปขยืมเงินแม่มาให้แม่เอาเงินกลางส่งให้เอาเงินโยมแม่มาให้ค่ะก็อันนี้คือเป็นอุบายที่เรารู้ว่าเราควรเอาแม่เราไปอย่างนี้ไม่ควรจะให้แกห่วงอะไรติดตัวก็ช่วยแกได้ทางหนึ่งเขาเป็นแม่เราเขาไม่ให้แกสะสมเขาสงสารเดี๋ยวก็ไปห่วงมันก็กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์ติดตัวไปไอ้ที่เราให้แกทำเนี่ยแกมีทรัพย์ติดตัวไปแล้วถ้าแกไม่ไปนิพพานชาตินี้นะไปข้างหน้าแกก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองก็สงสารนะทำไมสงสารมากที่สุดก็คือพ่อแม่ตัวเองคือสงสารมากคือว่าถ้าแกเกิดอยู่ก็ไม่อยากแกไปเกิดลำบากอยากให้แกไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือไปเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือไปถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไม่อยากแกกลับมาลำบากสงสารแม่สงสารมากคือห่วงแม่สงสารแม่เพราะว่าเห็นใจที่เลี้ยงลูกมาตั้ง8-9 คนเนี่ยเหนื่อยเหน็ดกับลูกมามากมายสงสารความรักลูกสงสารการเสียสละคือสงสารแม่ตรงเลี้ยงลูกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยลำบากเพราะลูกจะมาเลยว่าไม่อยากให้แกกลับมาจนไม่อยากแกกลับมาลำบากถ้าแกไปนิพพานได้ก็อยากให้แกไปไม่อยากให้แกกลับมาเกิดอีกกลัวจะมาแพ้เขาอะกลัวจะมาจนมาต้องทำกินโหเหนื่อยอะไรลุนรถซาเล้งขายข้างถนนตำรวจก็ขับจับก็วิ่งอย่างเงี้ยโอ้จะเป็นแม่เราก็สงสารเนอะหาเช้ากินข้ามหาบวางตัวนู้นก็ไม่วางตัวนี้ก็ไม่ได้แม่เราก็เกิดอย่างนี้เราสงสารตายเลยเออหาได้วันละ200-300ไหนต้องเสียโน่นนี่กว่าจะเลี้ยงลูกโตมาสงสารแม่สงสารแม่จริงๆไม่รู้ที่คนอื่นจะคิดสงสารแม่ไงแต่มาสงสารความเป็นทุกข์ของแม่ที่จะมามีแม่เนี่ยจะมาจะมีความสงสารแม่อย่างเนี้ยความว่าลำบากเพราะเลี้ยงลูกสงสารจังเลยแล้วไม่อยากให้แม่กลับมาเกิดรับใช้กรรมอย่างนี้อีกไม่อยากมาเลี้ยงลูกแบบนี้อีกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเลี้ยงเขาไปเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้เลี้ยงตัวเองใช่ไหมบ้านปลายเขาลูกมันก็ไม่ได้เลี้ยงแกก็ต้องมานอนอยู่ที่วัดมาตายที่วัดนี่ก็ยังดียังมีวัดใช่ไหมมีลูกบวชตอนนี้แม่จะมาโชคดีได้อยู่ได้นานอยู่ได้ตั้งแต่อายุ50 กว่าก็มาถึง83 ปี84 ปีเรากลัวตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยพอมาเป็นแม่คนนี่ลำบากมากลำบากเพราะห่วงเขารักเขาช่วยเหลือเขาทุกทีทุ่มเทหมดหัวใจเลยนะแม่เนี่ยนะอะไรก็ไม่เคยเรียกร้องเลยโอ้เราเป็นผู้ชายเราไม่เคยเป็นแม่คนแต่เรามานึกถึงความรักของแม่เนี่ยมันมากเกินกว่าที่ลูกจะให้ตอบแทนก็เลยสงสารตรงนี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากให้มาเป็นแม่แบบนี้อีกมันลำบากเหลือเกินแต่บางคนก็ชอบมั้งพอเป็นแม่สบายนะลำบากก็สบายไม่ลำบากสบายคือแม่ก็บอกสบายเห็นลูกก็สบาย
แต่ไอ้ความเป็นห่วงของแม่สินี่น่าสงสารใช่ไหมเป็นห่วงของแม่ทุกข์ของลูกพุทธเจ้าจะบอกว่าเปรียบเหมือนกล้วยเนี่ยตายเพราะลูกถ้าไม่มีลูกก็ไม่ตายแล้วกล้วยเนี่ยเขาไม่ลูกก็โสมเลยพวกฝันเลยฝันขอเลยมะม่วงก็เหมือนกันต้นไหนไม่มีลูกก็ไม่โดนตัดกิ่งไม่โดนฟาดลงที่ต้นไหนดกก็โดนฟาดโกรนหมดเลยคนไหนมีลูกก็ลำบากมากคนไหนไม่มีลูกก็ไม่ลำบากยังไงเราต้องธรรมะเนี่ยมันเป็นข้อคิดนะธรรมะเนี่ยเป็นการมองกลับมาสู่ความจริงไม่มองเลยไม่มองผ่านไม่มองสิ่งที่ไม่เป็นความจริงธรรมะนี่กลับมามองเรื่องความจริงทั้งหมดเป็นสัจธรรมว่าเราควรจะเป็นอย่างไรในเมื่อเราเป็นแม่คนพ่อคนแล้วเราควรจะตั้งตัวยังไงที่จะเอาตัวรอดได้ต่อไปนี้ลูกหลานเขาก็ต่างคนต่างไปตัวเราสิเราก็ต้องไปของเราเราก็ต้องไปทางของพ่อแม่น่ะทางของคนแก่คนชราไปตามฐานะที่เราจะทำของเราไปวันนี้วันเกิดเท่าไรแล้วกี่รอบแล้ว84เฮ้ 84มั้ยจะอยู่อีกสัก90พอมั้ยฮะไม่อยากอยู่แล้วจะไปไหนอ่ะเนี่ยเขาไม่อยากให้ไปอ่ะแล้วเนี่ยเขาขอคนละ2 ปี 2 ปีอ่ะลูก7คนเนี่ยฮะเนี่ยเขาขอคนละ2ปีนะ7คนเนี่ย7ต้อง74เลยฮะถ้าโยมหายใจอยู่ได้ถ้าโยมขี้เกียจหายใจอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างที่แล้วมาตอนที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลนั่นน่ะถ้าทำกันบ่อยๆอยู่ไม่ได้ฮะเป็นเรื่องอะไรตอนนั้นแย่มากเลยฮะเบอร์เลยอ่ะแล้วก็ดีจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่เอาไปเขาจะให้กลับมาทำบุญอีกเนี่ยเดี๋ยวให้กลับมามอบสมบัติให้พระให้หมดเนี่ยนะว่าไงจะให้สี่ส่วนหรือเปล่าไม่ต้องเอาสี่ส่วนหรอกเอาสักแถบหนึ่งก็พอไม่เป็นแม่สมาเป็นแม่สมาเอาหมดแล้วเนี่ยนะเป็นแม่สมาขายทำบุญหมดแล้วเนี่ยนะเออกลัวลูกลำบากอ่ะโอ้ยลูกมันฉลาดกับเราไอ้เรานี่ฉลาดน้อยกับมันเรายังเลี้ยงมันได้เลยมันฉลาดมากกับเราเรื่องอะไรจะทำไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้มันจะลากกับเราแล้วจะลากกับมันนะโยมจะลากกว่าแล้วโยมทำไมหาสมบัติเขาได้ตั้งเยอะล่ะนะเนี่ยสมบัติของโยมนะมันจะลากกับเราทำไมมันหาไม่ได้อ่ะนะยังไงมันจะหาไม่ได้จะลากกับเรานะใช่ไหมนั่นแหละสิมันน่าแปลกเลยนะมันฉลาดกับเรามันน่าจะหาได้มากกับเราเนาะขอใจเขาเนาะคนตะก่อนนี่มันทำเพื่อลูกจริงๆอ่ะทำหามาเพื่อลูกจริงๆตั้งครับใจทำมาหากินเนี่ยเพื่อลูกแท้ไม่ทำเพื่อตัวเองเลยเนอะมันไม่มีลูกทำให้แม่บ้างเลยมีไหมเนี่ยที่หกเจ็ดคนได้ทำให้แม่มีไหมมีไหมทำให้แม่มีไหมเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ย
อ